0: และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
1: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิม พราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากขอบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
0: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุล ไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุตยกุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุตยกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลี่จากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเลขที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลขจากมอเตอร์แลนด์อารากอนหลังอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจัง

0: ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
1: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
8: เชิญชวนคนไทย

0: ประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
4: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
5: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมตนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับทั้งยังเสด็จดำเนินครับเคียงคู่ปัสสิพระเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญภารกิจอนัปการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามนะครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระราชพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถวัดศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระทีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิยาชัยเศษท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่ที่โรงพยาบาลแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึ่งคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล นะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนวิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัคหายุสมธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
4: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
5: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสามพญานะครับ แล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชกูนะครับแห่งในสำนักพระราชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะมีพิธีสวดกีรตันและก็อาดัสถวายพระพรนะครับที่คุรุปราศีคุรุสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
4: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
5: สำหรับในส่วนภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับตามจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็การเทิดทูนสถาบันและพระบรมสันวงศ์ในมิติศาสนาเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมกับสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
4: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
5: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองไปปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านศาสนพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระสุนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อเป็นกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพพอดีหรือการที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตรงนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
4: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
5: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นพระกุศลนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความส่งร่มเย็นนะครับแต่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
4: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
8: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
9: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุงเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
8: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
10: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
8: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
11: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
8: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่าร้อยละ47มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่าร้อยละ63ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอน นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
14: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
13: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการโอเบกชานแนลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
15: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
13: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
16: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
17: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
16: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
18: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเรื่องที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
16: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
19: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
20: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
19: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
22: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติ และเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วงใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
5: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
4: นี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
5: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
4: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันอังคาร2มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเมื่อวานวันแรกการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้ากวาดดูหัวข่าวคึกคักครับไทยช่วยไทยพลัสคึกคักเงินสะพัด800ล้านวันแรกเนี่ยมีคนไปใช้จ่าย3ล้าน8แสนฝ่ายนายกโพสต์เชิญชวนซื้อสินค้าฝ่ายคนร้านค้าที่ยังไม่กดรับตอบรับเพราะกลัวเรื่องภาษีจะเจอภาษีย้อนหลังเดี๋ยวมีคำอธิบายชี้แจงว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือในโลกออนไลน์ก็ซุบซิบกันไปซุบซิบกันมาก็เชื่อเหมือนกันหมดแล้วก็จะยุ่งส่วนข่าวการเมืองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตีคู่มาเป็นหัวข่าวใหญ่เพื่อไทยลุยยื่นแก้รัฐธรรมนูญ4มิถุนาชงสูตรที่มา100สสรใหม่เลือกตั้งแล้วให้สภาจิ้มนี่ส่วนของพรรคภูมิใจไทยกรวีปัดฉบับภูมิใจไทยไม่ได้กินรวบพรรคประชาชนก็ลุ้นผ่านวาระหนึ่งทุกร่างแล้วก็มีข่าวในพรรคประชาชนอีกเรื่องหนึ่งแฉดีล44สสกดคดีเขากระโดงเหตุพรรคประชาชนไม่ลงชื่อเชือดอนุทินอีกข่าวหนึ่งสิริกัญญาหนุนตั้งกรรมธิการตามเงินกู้ชี้ภูมิใจไทยไม่มีเหตุผลที่จะปัดตกมีข่าวณัฐพงศ์ไม่กังวลเลือดส้มไหลออกมองว่าเป็นธรรมชาติของพรรคที่มีการพัฒนาคนเดี๋ยวมาดู
6: เรื่องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับภารกิจทวงคืนเขากระโดงเมื่อวานอยู่ที่บุรีรัมย์ครับเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดงแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินด้วยเรื่องสมัครผู้ว่ากทม.ปิดรับสมัครศึกเลือกตั้งกทม.ชิงผู้ว่า18คนส่วนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบด้านอนุชาชูแก้ปัญหาขยะติงมาริกาสู้น้ำท่วมครับมีข่าวกระทรวงการคลังสั่งกรมสรรพากรเก็บภาษีหุ้นชิน 17,000 ล้านจากทักษิณตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วเรื่องผอ.สำนักงานปปช.ขับรถชนไรเดอร์ มีพิธีเผาศพไรเดอร์แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นนี้ผอ.เมาแล้วขับจะบวชให้เหยื่อร่วมพิธีเผาศพไรเดอร์นัดญาติพูดคุยจ่ายค่าเยียวยาครับ
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
9: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เรื่องไทยช่วยไทย plus เนี่ยมีรายละเอียดเยอะแต่ไม่เอามาซ้ำแล้วแต่ว่าจะเน้นตรงที่ว่าคนที่มีชื่อตกหล่นเนี่ยเอาเป็นว่าให้ไปติดต่อกับมหาดไทยคำว่ามหาดไทยนี่ก็หมายถึงว่านี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอนี่แหละทีนี้ประเด็นที่มันโผล่ขึ้นมาเมื่อคืนมันเป็นเรื่องซิกแซกพลิกแพลงใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาชนะกฎเกณฑ์กติกามันเกิดกับทุกโครงการที่รัฐบาลออกนโยบายมาคราวก่อนเนี่ยคนละครึ่งก็ถูกเอาไปโกงกันคือไม่ต้องซื้อต้องขายแต่เอาเงินไปแบ่งกันจำได้ไหมคุณตุลาพงศ
12: ์ใช่ครับ
13: ไปลงทะเบียนกันยังไงไม่รู้นะ
12: ครับ
13: แต่เอาเงินไปแบ่งกันคนขายก็ได้เงินคนซื้อก็ได้เงิน
12: ครับเอาง่ายๆเลยประเภทรีสอร์ทประเภทรีสอร์ทเนี่ยอันนั้นเนี่ย
13: ไม่เอาขายของก่อนเอาขายของก่อนเดี๋ยวรีสอร์ทเดี๋ยวจะพูด
12: ครับ
13: ขายของก่อนพอนึกออกไหมเขาทำกันยังไงนะคล้ายๆกับแบบว่าเหมือนไม่ซื้อของจริง
12: ใช่
13: แต่ได้เงินแบ่งไป
12: ครับ
13: แล้วพ่อค้าก็เอาเงินไปขึ้น
12: ครับ
13: อันนี้ก็ถูกจับได้ถูกดำเนินคดีไปหลายรายแล้วนะ
12: คือประเภท
13: คน
12: ประเภทร้านค้าเนี่ยเขาทำกันเยอะทีนี้ไอ้ประเภทที่เปิด Facebook แล้วก็ประกาศเปล่าๆในโลกออนไลน์เลยนี่อันนี้ยิ่งเสี่ยงแต่ก็ทำครับ
13: ตอนนั้นถูกดำเนินคดีไปหลายรายแล้วนะแต่ไม่เป็นข่าว
12: ครับ
13: หรืออย่างโครงการไทยเที่ยวไทย
12: ครับ
13: ที่รัฐออกเงินสมทบให้เนี่ยก็สมหัวกันระหว่างคนเข้าพักกับฝ่ายโรงแรมคือไปลงทะเบียนเข้าพักแต่ไม่พักจริง
12: ครับ
13: แล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันระหว่างผู้ประกอบการกับโรงแรมกับคนหัวหมอ
12: ครับ
13: นี่ทีนี้คราวนี้มาอีกแล้วผมดูในเพจโลกออนไลน์ มันจ่อหัวบรรทัดแรกว่ารับแรกไทยช่วยไทยพลัส60 40บรรทัดที่2มันบอกว่ารับเหมือนเดิมนะครับนี่มันน่าจะมีลูกค้าประจำ
14: ครับ
13: แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ายอดเต็ม333บาทหัก65รับคืนไป268มันมีวิธีการคำนวณด้วยนะ
14: ครับ
13: 333ลบ65เหลือ268เศษสตังค์ไปบวกให้ตามยอดแรกเออเห็นแล้วยังไงล่ะนี่กระทรวงการคลังก็นั่งไม่ติดก็เต้นสิครับคุณวิษณุวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรีบออกมาบอกว่าทำอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายครับจับได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีครับคือดูแล้วเนี่ยมันทำได้ไม่ง่ายหรอกแต่ว่าคนที่เขาชำนาญเขาทำกันได้เพราะมันในเพจเนี่ยมันบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้นะคุณต้องมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องนะหรือมี iPad มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กแล้วคุณต้องส่งตำแหน่งทุกครั้งคุณต้องอยู่กับที่ต้องเปิด GPS ก่อนแล้วค่อยส่งตำแหน่งเงื่อนไขเยอะนะ
14: ครับ
13: เพื่อจะแลกก็เอาเงินได้มาแล้วส่งเข้าบัญชีให้นะส่งเข้าบัญชีให้เลยคนทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่น่าจะทำเป็นและทำได้นอกจากคนที่มันหัวหมอมันเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้แลกกับเงิน200กว่าบาทต่อวันเนี่ยแต่กระทรวงการคลังมันจะยอมให้เกิดเคสแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ตรงกับเป้าหมายเป้าหมายของโครงการที่ต้องการให้มีการใช้เงินต้องการให้มีการจับจ่ายใช้สอยเงินจะได้หมุนกระแสเงินจะได้หมุนเวียนโน่นนี่นั่นอย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะเตือนว่าเตือนคนทำว่าอย่าทำเตือนคนที่คิดเข้าร่วมการช่อโกงว่าอย่าทำแล้วถ้ามีคนทำแล้วกระทรวงการคลังตามไม่ได้ไล่ไม่ทันอันนี้ก็ถือว่าด้อยสมรรถภาพไร้ความสามารถทุกวันนี้คนทำผิดเขาคดโกงเขาใช้เทคโนโลยีทำมาหากินได้อะแล้วทำไมหน่วยราชการจะใช้เทคโนโลยีตรวจจับไม่ได้อันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันท้าทายมากนะส่งเข้าไปว่อนในโลกออนไลน์ไอ้นี่คือก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราปล่อยให้มันออนไลน์มันโตมาถึงขนาดนี้ใครนึกจะส่งอะไรก็ดำได
14: ้คือถ้าจะเอาผิดจริงๆนะคุณสุภาพต่อให้เจ้าของเพจเจ้าของ Facebook ปิดหนีมันก็กู้ได้ตามได้นะ
13: ก็นี่ไงมันทำได้หมดอ่ะมันทำได้หมดอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องร้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยกลัวจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยที่คุณพูดอย่างเมื่อวานตอนเย็นว่าร้านเจอเขาบอกเขาเจอกันเมื่อคราวที่แล้วอ่ะ
14: ครับ
13: ไม่ที่คุณไปถามดูว่ามันเป็นยังไงนะ
14: คือ
13: ต้องเอาให้แน่นะคุณธราพงศ์
14: เขาบอกอย่างนี
13: ้
14: เจ้าของร้านนะเขาบอกว่าเขาไม่คุ้มกับการเสียภาษีหมายความว่าภาษีสินค้าที่เขาขายได้ในระหว่างโครงการเนี่ย
13: เ
14: ขาขายได้กำไรนิดหน่อยอยู่แล้ว มันไม่คุ้มกันเขาบอก
13: อ
14: ันนี้ไม่นับเรื่องภาษีย้อนหลังนะมันมีสองขยักครับ
13: อันนี้ก็ผิดเพราะว่าภาษีที่ขายได้กับโครงการเนี่ยเขาไม่ส่งให้สรรพากรนะ
14: ครับ
13: ฉะนั้นแม่ค้าก็อาจจะเข้าใจผิดทีนี้เรามันพลอยผิดตามไปด้วยไม่ได้เพราะเมื่อวานเนี่ยพอคุณออกรายการตอนเย็นก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ชี้แจงมาเยอะบอกว่าน่าจะเข้าใจกันผิดน่าจะเข้าใจกันผิด
14: ครับ
13: แล้วพอเรามาขยายผลออกวิทยุมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เมื่อวานนี้คุณพลอยเนี่ยล่าสุดคุณพลอยทะเลบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1.8 ล้านบาท ถ้าไม่ถึง 1.8 ล้านก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต่ำกว่า 1.8 ล้านเนี่ยไม่เกี่ยวมันต้อง 1.8 ล้านขึ้นอันนี้เราต้องมีความรู้ด้วยทั้งนี้เกณฑ์การเสียภาษีจะต้องดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้ถ้าหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีหน้าที่ต้องยื่นแสดงรายการภาษีบุคคลธรรมดาประจำปีอยู่แล้วยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วเสร็จกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 850,000 กว่าร้านค้าแล้วเขาก็แยกออกมาว่าเป็นร้านค้าเดิม 780,000 ร้านค้าใหม่อีก 71,000 แล้วยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขอันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการฉะนั้นเนี่ยที่เขาตอกย้ำก็คือต้องเชื่อข้อมูลฝ่ายรัฐบาลมันผิดไม่ได้มันเอาไปรู้มันมั่วอย่างนั้นไม่ได้หรอกทีนี้ความรู้สึกของแม่ค้าเนี่ยแม่ค้ารายย่อยอาจจะฟังมาปากต่อบอกอย่าเถอะนะเธอฉันเจอเขาไปแล้วเจอภาษีไม่คุ้มกันอย่าแล้วพอตัวเองก็ไม่ได้เจอจริงหรอกแต่พอมีคนมาบอกจ่าๆแล้วมาบอกคนนั้นบอกคนนี้บอกคุณนราพงศ์คุณนราพงศ์ก็เอามาขยายผลว่าแม่ค้าก็เป็นห่วงอันนี้มันก็ไปกันใหญ่นี่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสคุณนราพงศ
14: ์ครับทีนี้มาถึงเรื่องเขากระโดงครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อยู่ที่บุรีรัมย์เมื่อวานเนี่ยไปที่หน้าบ้านของคุณเนวินอีกรอบหนึ่งครับตอนที่ไปถึงนี่ก็ไปถ่ายรูปให้เห็นแล้วนะมาแล้วนะมาตามนัดแล้วช่วงเย็นของวันก่อนเมื่อเช้าเนี่ยเช้าวานนะครับไปพร้อมกับทนายอันบุรีรัมย์พัทรพงษ์สุภักษรครับแต่ว่าไม่ได้เจอคุณเนวินนะครับเพราะรปภ.เขาบอกว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้านครับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่มาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ามาจริงตามที่ประกาศโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็จะเดินเรื่องนี้ให้จบเริ่มดำเนินโครงการปราบผู้มีอิทธิพลจะเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับคุณเนวินและเครือญาติที่เกี่ยวข้องที่ถือครองที่ดินของการรถไฟทั้งหมดรวมไปจนถึงคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลด้วยที่มีชื่อเป็นผู้อาศัยในบ้านหลังนี้แต่กลับทำเป็นไม่รู้เรื่องทั้งที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วก็พูดถึงตำรวจว่าถ้าไม่ดำเนินการก็จะเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมอบหมายให้ทนายอันเนี่ยติดตามเรื่องคดีเพราะว่าเป็นคนที่อยู่บุรีรัมย์อยู่แล้วถามว่าจะแจ้งเฉพาะกลุ่มของคุณเนวินหรือจะกล่าวหาทุกคนจำนวน995รายที่มีชื่อแล้วก็อาศัยอยู่ในที่ดินที่มีปัญหาเนี่ยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าคนอื่นเขาจะไปรู้เรื่องได้ยังไงและถ้าคุณเนวินออกจากที่ดินการรถไฟมันก็จบการดำเนินการครั้งนี้ไม่มีเรื่องในอดีตหรือว่าเรื่องแค้นฝังหุ่นใดๆทั้งสิ้นครับนั่นให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่หน้าบ้านของคุณเนวินจากนั้นก็ไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปแจ้งความเอาผิดแล้วก็จะขอพบกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแต่ว่าท่านติดภารกิจก็มอบหมายให้ผู้กำกับฝ่ายสอบสวนแต่ว่าท่านผู้กำกับก็น่าจะติดภารกิจเหมือนกันมอบหมายให้รองผู้กำกับครับมาพบแทน ที่ชั้น5ของกองบังคับการนะครับซึ่งเป็นห้องรับรองแล้วก็ได้แจ้งความกล่าวโทษคุณเนวินภรรยาและบุคคลอื่นที่บุกรุกครอบครองที่ดินของการรถไฟแล้วก็เรื่องออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยคำร้องนี่เขียนมาจากบ้านจากพักเลยนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานประกอบ10รายการด้วยกันครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์อีกทีนึงครับที่กองบังคับการเนี่ยตอนหนึ่งบอกว่าหลังจากนี้จะแจ้งความดำเนินคดีบุกรุกที่ของการรถไฟซึ่งใครก็แจ้งได้คดีนี้มันง่ายมากง่ายกว่าคดีของราษฎรบุกที่ดินอีกแล้วตำรวจก็ทำคดีง่ายง่ายกว่าทำคดีค้ายาเสพติดคดีฆ่าคนเสียอีกรวบรวมพยานหลักฐานได้เลยถ้าไม่ให้ก็ไปขอศาลเพื่อให้ศาลเรียกแล้วก็บอกว่าถ้าคุณเนวินมั่นใจว่าที่ดินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณเนวินก็ต้องไปฟ้องการรถไฟแล้วหลังจากนี้ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณเนวินในข้อหารุกที่การรถไฟซึ่งบุคคลใดก็แจ้งความได้การที่คุณเนวินไม่อยู่ไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่าให้การรถไฟเนี่ยมายืนยันว่าที่บริเวณนี้เป็นของใครคุณเนวินและผู้บุกรุกต่างๆก็ต้องรับฟังถ้าไม่มารับฟังก็ให้อัยการ

0: นะไม่กล้าสู้เปลืองงบประมาณประชาชนไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะไรพวกนี้นะครับคุณสุภาพส่วนฝ่ายพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้มีคุณสุภชัยใจสมุทรครับออกมาตอบโต้ครับบอกว่าเรื่องนี้ก็ศาลเขาตัดสินแล้วแล้วมันยังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่บอกว่าถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีการอ้างจริงตนก็ขอตั้งคำถามต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าทำไมการรถไฟยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกตั้งหลายคดีและทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณาอีกคำตอบคือศาลท่านทราบดีว่าในหลักกฎหมายนั้นคำพิพากษาเดิมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องของบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ย่อมที่จะมีสิทธิ์ต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตนได้ตามหลักประมวลกฎหมายกฎหมายแพ่งนะครับในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งเรื่องรีสอร์ทที่กาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมทั้งท่าเรือริมน้ำเจ้าพระยาที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกทั้งหมดก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเพื่อที่จะสู้คดีก็ไม่ต่างจากชาวบุรีรัมย์ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ว่าการกล่าวหาว่าบ้านที่บุรีรัมย์ของนายกอนุทินมีชื่ออยู่ด้วยนี่แล้วก็ไปตีความว่าคุณอนุทินบุกรุกด้วยอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับฉะนั้นขอเตือนว่าอย่าทำอะไรที่บิดเบือนให้ประชาชนสับสนเลยครับนี่คุณสุภชัยใจสมุทรครับครับ
1: เมื่อวานนี้เห็นคุณวันก่อนนะคุณแก้วตานางสาวทิสนาชุนวันลูกอาจารย์กฤษักเขาเป็นอดีตสสกทมพรรคประชาชนในผู้จัดการเขาเขียนว่าออกมาเผยไตว่าที่พรรคส้มไม่ให้สสไปร่วมลงชื่อในการยื่นคำร้องของพลตรีเสรีพิสุทธิ์เรื่องเขากระโดงก็เพราะว่ามีดีลกันในเรื่องคดี44สสที่โดนเรื่องมาตรา112เมื่อร่าชื่อสส50คนไม่สำเร็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จึงต้องเปลี่ยนแผนไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้แทนแล้วล่าสุดพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็บุกไปบุรีรัมย์ไปเช็คอินที่หน้าบ้านของคุณเนวินเพื่อจะจับเขาคุยว่าตกลงจะยอมคืนที่ดินให้หลวงหรือไม่แต่เจ้าของบ้านไม่อยู่อันนี้ก็สิ่งที่คุณทิศนาออกมาเปิดโปงเพิ่มเติมเข้าไปอีกพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นล่วงหน้าครับช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำ

0: ไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
2: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
5: ปรึกษา Exim Bank สิ
4: Exim Bank หรอ
5: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
4: Exim Bank
5: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02-169-9999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
6: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
0: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เมื่อมีประชามติจากประชาชนออกมาเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉะนั้นจากนี้ไปเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็จะมีข่าวอย่างต่อเนื่องใครที่เบื่อเรื่องการเมืองเรื่องแก้รัฐธรรมนูญยังไงก็ต้องตามดูเพราะว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญคือเขาจะแก้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อกเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พูดง่ายๆก็คือเรื่องที่มาของสสรนั่นแหละว่าแต่ละร่างเนี่ยแต่ละร่างของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเสนอยังไงว่าจะเอาสสจากไหนมาร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เป็นข่าวว่าเตรียมจะยื่นวันที่4มิถุนาสาระสำคัญคือการกำหนดให้มีสสร100คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจังหวัดจำนวน300คนและรัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นองค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรสภาท้องถิ่นองค์กรมหาวิทยาลัยภาคประชาชนภาคธุรกิจสภาวิชาชีพองค์กรด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนอื่นๆอีกจำนวน52คนทีนี้นี่ของพรรคเพื่อไทยทีนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยดูร่างของความแตกต่างของแต่ละร่างทบทวนอีกทีหนึ่งนะภูมิใจไทยเนี่ยเขาเสนอให้เปิดรับสมัครสสรจากทั่วประเทศแล้วให้ที่ประชุมร่วมสสสวคัดเลือกให้เหลือ100คนแบ่งเป็นตัวแทนจังหวัด77คนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอีก23คนนั่นของภูมิของภูมิใจไทยทีนี้ ร่างของพรรคประชาชนร่างของพรรคประชาชนเนี่ยเขาเสนอให้ประชาชนแต่ละจังหวัดเลือกตั้งสสร.รอบแรก300คนแล้วเสนอให้ที่ประชุมของรัฐสภาคัดเลือกรอบสุดท้ายลงคะแนนลับให้เหลือ150คนร่างของพรรคเพื่อไทยออกแบบให้ประชาชนแต่ละจังหวัดคัดเลือกสสร.เบื้องต้น300แล้วให้ที่ประชุมรัฐสภาคัดเลือก100คนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอีก52คนรวมเป็นสสร.เท่าไหร่ละ152คนนี่ของเพื่อไทยของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเสนอโมเดลให้แต่ละจังหวัดไปทำ primary vote ให้ได้สสร.จังหวัดละ3คนรวมเป็น231คนพอได้231คนแล้วเนี่ยส่งรายชื่อให้ที่ประชุมสภาคัดเลือกให้เหลือ80คนแล้วไปบวกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอีก20คนรวมเป็นสสร100คนนี่ 3-4 พรรคทีนี้เปิดไปดูความเห็นของแม่ลูกจันในไทยรัฐเขามองว่าประเด็นที่มาสสร.ง่ายที่สุดตรงที่สุดเป็นประชาธิปไตยที่สุดคือให้ประชาชนเลือกตั้งสสร.โดยตรงแต่มันติดช่องแคบคือศาลช่องแคบของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งสสร.โดยตรงซึ่งไม่เข้าใจว่าเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงห้ามไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสร.โดยตรงเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยดังนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนก็ควรมีสิทธิ์เลือกตั้งสสร.ให้มายกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงสิแถมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ไม่มีมาตราไหนที่เขียนห้ามไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งสสร.โดยตรงสรุปว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมให้ประชาชนเลือกสสว.โดยตรงจึงทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากทำเรื่องสั้นให้กลายเป็นเรื่องยาวและมันยุ่งนี่คือความเห็นของแม่ลูกจันทร์ซึ่งคาใจมากว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมให้ประชาชนเลือกตั้งสสร.โดยตรงแต่ละพรรคก็เลยไปหาวิธีการเลือกตั้งทางอ้อมเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็มาจิ้มกันอีกทีนึงมาคัดกันอีกทีนึงว่าอย่างนั้นเถอะยุ่งกันไปหมดถ้าให้มีการเลือกตั้งโดยตรงได้ผมว่าทุกพรรคก็เขียนออกมาเหมือนกันเลือกตั้งโดยตรงมันจบนี่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
7: ครับเรื่องชิงผู้ว่ากทมและก็สกเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับสมัครนะครับสรุปว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมมีทั้งหมด18คน18เบอร์ด้วยกันครับส่วนผู้สมัครสกมีทั้งหมด258คนครับเขตที่มีผู้สมัครมากที่สุดนี่เป็นเขตคลองสามวาครับมี10คนอันดับ2นี่มี3เขตคันนายาวภาษีเจริญแล้วก็ยานนาวาเขตละ9คนส่วนเขตที่สมัครน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเขตคลองเตยสัมพันธวงศ์ป้องปราบศัตรูพ่ายแล้วก็บางกอกใหญ่มีเขตละ3คนเองครับส่วนการหาเสียงของผู้ว่าคุณชัดชาติเมื่อวานนี้เปิดตัวสื่อหาเสียงหลายรูปแบบเลยล่ะครับทั้งประเภทติดในรถ2แถวไวนิวตามอาคารต่างๆตามตลาดย่านชุมชนส่วน LED เนี่ยบิลบอร์ดนี่นะครับจะให้ศิลปินมาร่วมออกแบบครับคือจะให้เป็นลักษณะพื้นที่ศิลปะชั่วคราวครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายที่ สวนลุมตั้งแต่ตี

0: ห้าครึ่งเลยครับแล้วก็วิ่งจากสวนลุมไปที่สวนเบญจกิติครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆไปลงพื้นที่เขตลาดกระบังครับไปติดตามโครงการยกระดับลาดกระบังแล้วก็พูดถึงปัญหาของเขตลาดกระบังก็คือเรื่องน้ำท่วมครับนโยบายก็คือจะต้องระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ต้องเร่งผลักดันการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำที่เชื่อมคลองประเวศไปยังบึงบางบอนบึงหนองบอนเพื่อระบายลงสู่เจ้าพระยาอันนี้พูดถึงเรื่องนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมลาดกระบังแล้วก็ได้เจอกับคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชที่มาช่วยทีมงานผู้สมัครสกของกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ด้วยนะครับฝ่ายคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงครับพูดถึงเรื่องตลาดจะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสะอาดแล้วก็พูดถึงปัญหาขยะเรื่องขยะเนี่ยเน้นเรื่องขยะต้องระบบปิด 100% ครับบอกว่าทั้งโรงเก็บขยะที่อ่อนนุชแล้วก็หนองแขมจะต้องเป็นแบบปิดระบบปิด 100% ไม่ให้มีกลิ่นเล็ดลอดออกมาไม่ให้มีน้ำเสียสิ่งปฏิกูลไหลออกมาส่วนเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยของคุณอนุชาบอกว่าจะต้องมีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่หรือว่าอุโมงค์ยักษ์ดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครับเพราะว่าฝนตกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาของคุณมัลลิกานี่ก็คือเอาระบบเตือนภัยมอนิเตอร์ AI มาใช้เชื่อมโยงกันทุกระบบแล้วก็มีการสั่งการโดยอัตโนมัติการจัดที่พักน้ำอันนี้ให้เอานโยบายเทคโนโลยีสมัยอดีตผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองมาใช้เลยครับก็คือสร้างจุดพักน้ำใต้ดินครับอันนี้ของคุณมาริกาบุญมีตระกูลครับคุณธบัต
1: ครับตามดูเรื่องการสร้างรถไฟไทยจีนหน่อยบอร์ดการรถไฟเคาะขยายเวลาก่อสร้างรถไฟไทยจีนสัญญาที่4งานโยธาเดปโป้เชียงรากน้อยไปอีก323วันแล้วขยายสัญญา 4.6จากพระแก้วไปถึงสระบุรีอีก466วันไปสิ้นสุดเอาในเดือนมิถุนายน71เหตุมีการปรับแบบและขยายเวลากลุ่ม AS ชอทวีก่อสร้างทางคู่บ้านไผ่นครพนมสัญญา1อีก983วันไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกา72ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุเรื่องมอบพื้นที่ล่าช้าโดยเฉพาะทางคู่บ้านไผ่นครพนมที่ขยายเวลาไปอีก981วันอันนี้ก็เอามาอ่านหัวข่าวให้ดูคร่าวๆเพราะว่าเรื่องรถไฟไทยจีนเนี่ยมีคนถามเยอะว่าทำไมมันช้าทำไมมันไม่ได้เป็นไปตามสัญญามีเงื่อนไขมากมายที่จะต้องต่ออายุสัญญาเพราะว่าการส่งมอบพื้นที่เนี่ยมันล่าช้ากว่าจะเวนคืนได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยนี่คือปัญหาของประเทศไทยที่เราเป็นระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องฟังเสียงเราก็ต้องผ่านการเห็นชอบของหน่วยนั้นหน่วยนี้ผ่านการทำ EIAผ่านอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นลักษณะของบ้านเราเป็นอย่างนี้มาตลอด
0: ครับ
1: เราจะไปเอาอย่างจีนจังเวียดนามไม่ได้เขานี่ทุบโต๊ะเปลี่ยงให้เสร็จภายในเท่านี้เท่านั้นวันก็เสร็จก่อนด้วย

0: ขาไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องฟังเสียงฟังผลกระทบอันนั้นก็มันง่ายแต่บ้านเราเนี่ยโครงการใหญ่ๆเชื่อเถอะแต่ละโครงการเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ข้อดีมันก็มีคือต้องฟังเสียงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบคนที่จะเดือดร้อนจากโครงการคนที่จะมีปัญหาจากโครงการที่เกิดขึ้นก็ต้องฟังพอฟังแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาทางทำยังไงที่จะแก้ปัญหาให้เขาแล้วถึงจะมอบพื้นที่ได้ไอ้ความล่าช้าของโครงการแต่ละโครงการส่วนใหญ่มันจะเจอตรงนี้เจอตรงเรื่องส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเกือบทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มันล่าช้าเลยมาตั้งไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเนี่ยก็เพราะติดขัดบางส่วนติดขัดเรื่องการมอบพื้นที่ล่าช้าเจอโรงเรียนโยธินอะไรบูรณะไม่รู้โรงเรียนอะไรที่อยู่ข้างๆเนี่ยกว่าจะหาที่สร้างโรงเรียนให้เขาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้เวลาไม่รู้กี่ปีถ้าหาที่ให้ไม่ได้ก็ส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ทำให้นักเรียนเดือดร้อนไม่ได้ในที่สุดสภาก็ล่าช้ามาผมจำไม่ได้ว่าล่าช้ามากี่ปีแต่นานมากแล้วก็มาเกิดปัญหาอีกทีนึงกับเรื่องนี้แหละสร้างรถไฟไทยจีนเนี่ย
1: ครับ
2: มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สังคมออนไลน์เขาเป็นห่วงมากว่ามันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะในแง่ของการท่องเที่ยวนะครับคือคนขับรถแอปรับผู้โดยสารที่เป็นนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารย่านสุขุมวิทนะครับพอรับขึ้นรถแล้วเนี่ยรถวิ่งมาถึงบริเวณอโศกแล้วก็บอกเขาว่าส่งได้แค่นี้แหละอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับรถติดครับซึ่งน่าจะมีการโต้เถียงกันล่ะสุดท้ายเนี่ยนักธุรกิจญี่ปุ่นคนนี้ก็ลงมาจากรถ
0: ผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชายครับลงมาจากรถแล้วคนขับรถแอปนี่นะครับก็ตามลงมาทำร้ายร่างกายครับทั้งหมัดทั้งศอกหัวแตกเลยนะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็เข้าช่วยเหลือทันก็เป็นห่วงกันว่ามันจะกระทบต่อภาครัฐถ้านักธุรกิจญี่ปุ่นคนนี้เขาเล่นโซเชียลไปถึงคนญี่ปุ่นนี่มันจะเสียหายก็เลยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เต้นกันจ้าระวันเลยครับเอาฝ่ายตำรวจก่อนพลตำรวจโทสยามบุญสมผบชน.สั่งการให้สน.ทองหล่อติดตามคนขับรถแอปคนนี้มาด่วนแล้วก็รู้ตัวแล้วคนที่สองก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลสคบนี่นะครับรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าเรื่องนี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงผู้บริโภคหมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือบริการไม่จำกัดต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้ต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็สคบจะเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายนเพื่อที่จะตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษแล้วเรียกร้องให้แพลตฟอร์มต้องร่วมรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายด้วยจากนั้นวันศุกร์ที่12มิถุนายนจะเชิญผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม13รายมาประชุมกันเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
0: อินเนี่ยที่เขาแย้งประเทศไทยไปเนี่ยเพราะเวลาคนของเขามาเจอแบบเนี้ยเจอถูกหลอกเจอแท็กซี่หลอกเจอนักเลงอันธพาลเนี่ยเขาก็ส่งไปเข้าไปในโซเชียลคนก็ตามกันเยอะคนก็หวาดผวากลัวกลัวเกินความจริงว่าอย่างนั้นเถอะมองภาพพจน์ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ากลัวญี่ปุ่นก็เหมือนกันเขาเจอเข้าเขาก็ส่งออนไลน์แล้วคนที่คิดจะมาเมืองไทยผมก็ว่าเขาก็ต้องคิดอะไรเยอะ อาชญากรอาชญากรรมคนไม่ดีเนี่ยในแต่ละอาชีพทุกประเทศมีหมดแต่วิธีการที่จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคือต้องเอาจริงรัฐบาลต้องเอาจริงหน่วยงานต้องเอาจริงเอาจริงคือลงโทษให้จริงจับขังจับลงโทษให้จริงนะให้เห็นว่าเอาจริงเหมือนคนไทยเนี่ยเวลาไปถูกกระทําในต่างประเทศเนี่ยเราจะติดตามข่าวว่าแล้วเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงถ้าเจ้าหน้าที่เขาเฉยๆไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่สนใจ เราก็รู้สึกไม่ดีแต่ถ้าคนของเราถูกทำร้ายแล้วมีข่าวตามมาว่าเขาจับคนของเขาได้แล้วก็ลงโทษอย่างจริงจังทันทีเด็ดขาดความรู้สึกเราจะรู้สึกอีกแบบนะว่าเออคนชั่วคนเลวเนี่ยมันมีทุกอาชีพแต่ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเอายังไงกับคนพวกนี้ถ้าเราเด็ดขาดไม่มีปัญหาคุณครับผม
2: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่เด็ดขาดเราปล่อยให้คดีคาราคาซังไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยอันนี้เสียหายวิธีการจัดการเรื่องพวกนี้มีแบบเดียวเท่านั้นอ่ะคือต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดเรื่องสันติภาพตะวันออกกลางเนี่ยบางทีก็ขี้เกียจตามข่าวแล้วเพราะมันไปไม่ถึงไหนแต่ล่าสุดวันนี้มีข่าวว่าอเมริกาถล่มฐานเรดาร์และโดรนในอิหร่านอีกแล้วหลังถูกเตหะรานสยบโดรนร่วงเมื่อสุดสัปดาห์ด้าน IRGC อ้างโจมตีตอบโต้อเมริกาแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดขณะที่คูเวตยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธที่พยายามรุกน่านลุกล้ำน่านฟ้าก็เลยกลายเป็นหัวข่าวว่าเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางข้างเติมอเมริกากับอิหร่านผลัดกันโจมตีโต้ตอบนี่ก็แปลว่ายังอยู่ในสภาพไปไม่ถึงไหนมีหัวข่าวหนึ่งทรัมป์ขอปรับแก้ดีนสงบศึกอิหร่านอันนี้ก็ยังยืดเยื้อกันต่ออายุว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ข่าวกระทรวงการคลังสั่งสรรพากรเก็บภาษีหุ้นชิน 17,000 ล้านจากคุณทักษิณเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยคุณวัชราเพชรทองครับเขาไปยื่นเรื่องเรียกร้องกับกระทรวงการคลังให้เร่งรัดในการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินกับคุณทักษิณตามคำสั่งของศาลฎีกานั่นนะครับ 17,000 ล้านเนี่ยคุณวัชระก็เลยเอาหนังสือที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแจ้งมาถึงเขาว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ไปอยู่ในอำนาจหน้าที่ของทางกรมสรรพากรแล้วครับกรมสรรพากรก็จะไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปก็ส่งเรื่องแจ้งคุณวัชระเพชรทองมาครับคุณธิพัฒน
0: ์ครับเอาใส่เอาเติมคุณธราพงศ
2: ์เรื่องของผอ.ปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนั่นนะครับผอ.จรงเกราะเหมาะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปงานเผาศพของคุณศรนรินทร์ไรเดอร์ที่เสียชีวิตแล้วนะครับทีนี้คุณจรงเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะบวชอุทิศส่วนกุศลแต่ไม่อยากให้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับยังไม่ได้กำหนดเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยว่ากันแล้วเรื่องเยียวยาเนี่ยก็ขอให้เสร็จงานศพก่อนแล้วก็นัดหารือกับทางญาติของไรเดอร์ที่โรงพักบางสีเมืองเพื่อจะได้บันทึกประจำวันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายแล้วไรเดอร์ที่เป็นเพื่อนของคุณศรนรินทร์เนี่ยที่ชกคุณจรงวันก่อนนั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็มาขอขมาครับเอาดอกไม้มาขอขมาคุณจรงก็บอกว่าให้อภัยไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใดนะครับให้อภัยอันนี้ก็น่าจะจบกันไม่น่าจะมีการเอาเรื่องเอาราวต่อนะครับคุณปั๊บ
0: คือคนที่เขารู้จักคุณจรงในปปช.เนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาก็นึกไม่ถึงนะคือเป็นคนไม่ใช่คนจิตใจเลวร้ายอะไรหรอก ม่ใช่คนจิตใจโหดเหี้ยมที่จะไปชนคนแล้วก็ลากไปอย่างนั้นเนี่ยนะเหตุเดียวเท่านั้นเนี่ยเมาคือเมาถึงจุดที่ทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยเมาแล้วก็เสียอนาคตแล้วพอสำนึกรู้สึกตัวก็น่าสงสารคุณตลอดผมคือยอมรับยอมรับทั้งหมดอันนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะในสังคมไทยเนี่ยเวลาผู้หลักผู้ใหญ่คนมีฐานะไปชนเขาเนี่ยแล้วก็ต้องไปรับผิดชอบเอ๊ะผมจำได้ว่าคดีที่คนขับรถเบนซ์ไปชนพ่อแม่แล้วก็ลูกเขารอดชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: ที่พ่อแม่ตายอ่ะ
1: ครับ
0: นานแล้วนะ
1: ครับ
0: ผม
2: มีเสียคนหนึ่งเป็นเสีย
0: เป็นเสียเขาเรียกว่าเสียรถเบนซ์แล้วตอนนี้เขายังอุปการะรับลูกสองคนของคนที่เสียชีวิตจากถูกชนน่ะ
1: ครับ
0: เป็นลูกบุญธรรมนะ
1: ครับ
0: ส่งเสียให้เรียนดูแลรับผิดชอบทุกอย่างอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าสำนึกได้และรับผิดชอบแบบนั้นเนี่ยคนเขาก็ให้อภัยเพราะอารมณ์ชั่ววูบเมาสองอย่างอารมณ์ชั่ววูบกับเมาไอ้สองอย่างนี้มารวมกันเมื่อไหร่ก็อนาคตก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแหละคุณตลอดผม
2: พ่อจรุงก็บอกแล้วครับว่าจะดูแลลูกสองคนของไรเดอร์อย่างถึงที่สุดเหมือนกันครับ
0: ครับสังคมก็ควรจะมองเขาในความรู้สึกที่ดีนะคุณตลอดผม
1: ครับ
0: ครับ
2: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
9: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันธิตาเจียนพันธ์สปท.เกาะสมุยรายงาน
1: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
10: นายเสกสรรเที่ยงพลับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่นจิตสวนศิลป์พงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เก้านาฬิกาสิบนาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะเราพบกันตรงกับวันที่2เดือนมิถุนายน2569นะคะวันนี้เจอกันที่เดิมค่ะ FM 97 MHz นะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะติดตามทางเพจ Facebook ของเราก็ Q FM สถานีข่าวคุณภาพได้เลยนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีคุณวรรณกิจตันติชันทวงศ์นะคะที่จะเข้ามาคุยกับเราด้วยนะคะดูดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้เป็นวันทำงานนะคุณผู้ฟังนะถึงแม้ว่าจะเป็นฟันหรอนะคะเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะคะแต่วันนี้เป็นฟันหรอหลายคนก็ต้องมาทำงานค่ะตลาดหุ้นเปิดทำการตามปกติเลยนะคะแบงก์ธนาคารอะไรเขาก็ทำงานนะคะเอกชนก็ไม่ได้หยุดราชการก็ไม่ได้หยุดยกเว้นว่าคุณจะลานะคะวันนี้โดยที่ดูจากสภาพอากาศเนี่ยนะช่วงนี้ฝนก็จะตกอย่างต่อเนื่องวันนี้ของกทมก็จะตกด้วยนะคะ60%ของพื้นที่นะคะเจอเรื่องของฝนกันทั่วทุกภาคเลยค่ะกรุงเทพกับปริมณฑลตก60%ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ค่ะถ้าเป็นอันดามันเนี่ยจะตกหนักหน่อย70%ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60นะคะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคกลางตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครนะคะภาคอีสานวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพยากรณ์สภาพอากาศของวันนี้นะคะวันที่2มิถุนายน2569นะคะย้ำวันนี้เป็นวันทำงานพอดีว่าหยุดกันมาใช่ไหมคะ3วันติด3วันติดก็คือตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันหยุดชดเชยของวันวิสาขบูชานะคะก็เลยเป็นภาพหยุดยาวกันไปแต่ว่าพอมาทำงานแล้วบางคนอาจจะหยุดยาวไอ้ลาไปเลยดีกว่าค่อยมาทำอีกทีก็วันพฤหัสบดีที่4นะคะเพราะว่าเปิดทำการตามปกตินะแล้วถามว่าวันมีวันหยุดอีกไหมไม่มีแล้วค่ะเดือนมิถุนายนก็จะมีถึงวันที่3นะคะดังนั้นก็เป็นหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้มีการประชุมครม.ตามปกตินะคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างใครได้ไปเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าได้ไปใช้คนละครึ่งมาบ้างแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคนละครึ่ง plus ซึ่งต้องใช้คำว่าไทยช่วยไทย plus ดีกว่านะคะเปิดให้ไปใช้กันตั้งแต่6โมงมีปัญหาอะไรกันยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามที่ดูเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีคนมีปัญหาอะไรนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าจะงงเติม200ทำไมฉันต้องใส่ไปอีก133นะคะก็60 40อะค่ะผู้ฟัง60 40นะคะรัฐออกให้200บาทเราเติมเอง133ก็ของที่เราจะได้ซื้อนะต่อวันเนี่ยเต็มแม็กเลยก็คือ333บาทเดือนหนึ่งได้มา 1,000 บาทแต่ก็อาจจะมีนะคะที่คนโดนตัดสิทธิ์คนโดนตัดสิทธิ์เนี่ยไทยช่วยไทย plus ถ้าคุณไม่อยากตัดสิทธิ์แล้วก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดก็ต้องวางแผนกันสักหน่อยนะคะบางคนเนี่ยไปแลกกับเงินสดร้านค้าต้องผิดด้วยนะคะตอนนี้ต้อนรับคุณวรรณกิจตันติชนวงศ์ค่ะคุณวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: คุณวรรณกิจได้ไปใช้หรือยัง
8: ยังเลยผมเมื่อวานวันหยุดใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
8: เคยมีประชุมช่วงบ่ายก็เลยไม่ได้ไปช้อปปิ้งเมื่อเช้าไปตลาดก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะหรือเขาใช้กันแล้วพูดกันแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
7: วันนี้ก็เลยเงียบเหรอ
8: แต่ผมยังไม่ได้สแกนเมื่อเช้าผมซื้อนิดหน่อยอ่ะซื้อผัก10-20บาทอ่ะก็เลยไม่รู้จะสแกนยังไงเพราะว่าจะซื้ออาหารทะเลก็ไปสายแล้วไง
7: ค่ะ
8: ก็เลยไม่ทันเขาอ่ะก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ค่อยซื้ออะไรให้แนะนำซื้ออาหารทะเลใช่ไหมคุณศิริรัตน
7: ์ใช่ค่ะ
8: ปลามงปลาหมึกปลากระพงเนี่ยใช่ไหมมันก็เรียกว่าทำทีนึงมันก็ได้ร้อยกว่าบาทอ่ะใช่ไหมเกือบ200อ่ะมันก็เยอะพอสมควรก็ได้ใช้เงินที่เหลือก็ส่วนต่างก็ออกเพิ่มเช่นปลาหมึกโล250รูดไป250บาทจ่ายเองถูกป่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ในเกียร์วอลเล็ตมันมีเงินเราด้วยผสมอยู่นิดนึงยังไม่ก
7: ็ไม่ถ้าคุณจะซื้อ250เลยก็ได้เพราะว่าคุณเต็มแม็กก็คือ333ไง
8: เต็มแม็กใช่ไหม
7: รับจ่ายให้ไป200เราจ่ายอีก133วันหนึ่งใช้ได้เต็มที่333ค่ะ
8: 333บาทก็โอเคก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามารอบใหม่นะครับหลายคนก็แฮปปี้มีความสุขนะผมก็ดีใจด้วยประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ของรัฐบาลก็จะกลับมาจากภาษีที่เราบริโภคเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมันก็เป็นกับเป็นกระบอกสูบนะเวลาเราปล่อยลมเข้าไปลมมันโป่งรัฐบาลก็ดูดลมออกมานะครับเพียงแต่ว่าการดูดออกมามันก็ต้องมีรายได้เข้าสู่ระบบถ้ามันมีรายได้เข้าสู่ระบบมันก็ดูดออกมาได้มากหน่อยแต่ถ้าเกิดรายได้มันเข้าสู่ระบบน้อยโอกาสที่คุณจะ เก็บภาษีได้มันก็ยาก
7: ค่ะ
8: ผมเคยคุยกับท่านรัฐมนตรีกรมสรรพากรท่านหนึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะร้อยเอกสุชาติชาววิสิทธิ
7: ์
8: ท่านชอบเขกะโหลกผมนะคุยมาเขกะโหลกแล้วก็จำแล้วก็ขำนะก็จำได้นะเนี่ยกูสอนมึงไม่เคยจำทำไมก็ถึงถอนขนห่านรู้ไหมเขาถามผมว่าทำไมล่ะครับเพราะเวลาถอนขนห่านเดี๋ยวมันก็งอกใหม
7: ่ค่ะ
8: คุณก็ถอนได้เรื่อย
7: ๆอ๋อเขาเรียกว่าถอนขนห่านนี่เองนะ
8: คุณไปเชือดห่านตายต่อไปคุณจะกินห่านถอนขนมันได้ไงคุณก็ถอนขนมันไม่ได้แล้วถ้ามันตายไปก่อนเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาบอกว่า เวลาคนมีเงินและพร้อมที่จะเสียภาษีเนี่ยคือช่วงนั้นนะสำคัญที่สุดแต่เวลาคนไม่มีเงินนะอันดับแรกที่เขาจะทำคือหนีภาษี
7: ค่ะ
8: คือ
7: ผิดนะ
8: คือยังไงเอาลูกเมียปากท้องครอบครัวไว้ก่อนอันดับหนึ่งถูกป่ะ
7: ค่ะ
8: เออเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ภาษีจากการจับจ่ายใช้สอยจากการบริโภคเนี่ยมันก็มีมากขึ้นถูกไหมส่วนตัวเลขเมื่อวานนี้ก็11 นาที30 ล้านครึ่งวัน500 600ห้าโมง1,000มัน24 ชั่วโมงอ่ะไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนับเพียงแต่ว่ารอบนี้การเปิดใช้เนี่ยถือว่ามาได้ทันจังหวะพอดีเนื่องจากราคาน้ำมันกำลังสูงขึ้นทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของต้นทุนมาจับปรับตัวสูงขึ้นเพราะนั้นถ้ามีส่วนนี้มาช่วยลดรายจ่ายได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับระบบเศรษฐกิจเอาเรียกว่าเขาเรียกนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
7: ใช่ค่ะ
8: บางคนก็บอกว่ารูปหน้าปะจมูกก็แล้วแต่จะพูดนะมองมุมไหนนะแต่สุดท้ายเนี่ยราคาน้ำมันต้องลอยตัวคุณศิริรัตน์หรือใกล้เคียงความจริงที่สุดเมื่อเช้านี้ก็มีโอกาสได้คุยกับคุณสมัยภาษีอ่ะรู้จักไหม
7: รู้จักค่ะก็เป็นอดีตอะไรนะรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
8: อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเป็นลูกหม้ออยู่ที่สำนักงานเศรษฐการคลังนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเกษียณรองปลัดแล้วก็ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐการคลังช่วงหนึ่งแล้วก็ดูแลเรื่องของเป็นคนตั้งบรรทัดฐานของหนี้สาธารณะที่เราใช้ในปัจจุบันกับเรื่องของกระแสเงินสดอันนี้เป็นฝีมือของท่านสมหมายเป็นคนวางระบบให้แล้วก็สุดท้ายเราก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันสมัยก่อนมันไม่มีการนับแบบนี้นะว่าหนี้สาธารณะเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะ
7: ค่ะ
8: รู้แต่ว่าเป็นหนี้และหนี้อะไรคือสาธารณะหนี้อะไรคือไม่ใช่หนี้สาธารณะหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมของแบงก์เป็นหนี้สาธารณะหรือเปล่าและหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมของรัฐวิสาหกิจเป็นหนี้สาธารณะหรือเปล่าเนี่ยการนิยามแบบเนี้ยคนต้องเก่งจริงนะถึงจะนิยามได้นะแล้วก็ใช้มันจนถึงปัจจุบันเพราะว่าหนี้สาธารณะที่รัฐบาลค้ำประกันที่ไม่ใช่ธนาคารถือว่าเป็นหนี้สาธารณะเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปาภูมิภาคการประปานครหลวงที่เราที่เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ออกไปกู้อันนี้รัฐบาลต้องค้ำประกันส่วนหนี้ที่สถาบันการเงินไปกู้แล้วก็ใช้เองไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะว่าสถาบันการเงินมีความสามารถในการชำระหนี้ตัวเองได้อันนี้เป็นนิยามสำคัญที่ผมจำได้ว่าคุณสมหมายภาษีเป็นคนทำก็คุณสมหมายภาษีเป็นในสมัยช่วงคุณทารินนีมาเห็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประมาณปี42-43นี่ก็เกือบ20-30 ปีแล้วนะปัจจุบันท่านอายุ80แล้วนะ
7: โอ้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่านะ80ยังเป็นที่ปรึกษาอะไรให้แบบแหล่งข่าวได้อีกเน
8: า
7: ะ
8: ใช่อย่าไปถามใหญ่มากเอาไม่อยากพูดอันนี้อ่ะไม่เจ๋งจริงไม่ไปบริษัทนี้หรอกแต่ตอนนี้ก็เริ่มเกษียณแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วไงก็นานๆผมว่าไปตีก็ท่านสักครั้งหนึ่งนานๆเจอกันทีหนึ่งในชีวิตนี้ตีก็กับท่าน2 ครั้งละในชีวิตนี้เคยตีก็ตอนสมัยตอนท่านอายุมาสัก60ยังไม่เกษียณหรือเกษียณประมาณนั้นแล้วก็เจอทีเมื่อสัก2-3 เดือนที่แล้ว
7: ค่ะ
8: ก็สนุกสนานเฮฮานั่งคุยกันก็เล่าอะไรให้ฟังหลายๆอย่างผมก็อยู่ในเหตุการณ์จังหวะที่มันมีเรื่องของวิกฤตฟองสบู่ปี40เนี่ยอ้าวไม่ได้ดิมันต้อง2 กรกฎาคมอันนี้มัน2 มิถุนายนนี่ใช่ไหมรอลอยตัวข้าง
7: เงินบาท
8: วันนั้นเนี่ยบก.ใหญ่ของไทยรัฐนะระดับหัวหน้าข่าวอ่ะเขาจะมีหัวหน้าข่าวแล้วก็จะมีนักข่าวสมัยก่อนยังไม่มีผู้ช่วยอาวุโสไม่มีนักข่าวอาวุโสก็จะมีหัวหน้าข่าวแล้วก็นักข่าวผมจำไม่ได้ว่าหัวหน้าข่าวคนไหนโทรมาบอกเฮ้ยตกลงมึงพลาดหัวยังไงดีวะเป็นเน็ตโพสเป็นเน็ตโพส
7: สมัยก่อนมันดูมีมนต์ขลังมีความสุขเนาะมันได้ไปติดสัมผัส
8: ใหม่สับใหม่เป็นเน็ตโพสมึงพลาดหัวยังไงวะบอกหน่อยผมบอกลอยตัวเงินบาทครับเข้ามาเป็นที่มาของวันนั้นถ้าใครจำได้ไทยรัฐจะพลาดหัวว่าลอยตัวค่าเงินบาทนั่นเป็นฉบับเดียวที่ลอยเขียนว่าลอยตัวค่าเงินบาทน
7: ะ
8: ทุกฉบับบอกลดค่าเงินบาทลดค่าเงินบาทซึ่งผิดนะทุกวันนี้เราใช้วิธีบริหารจัดการแบบลอยตัวค่าเงินบาทงั้นเวลาลอยตัวหมายว่าน้ำมันขึ้นก็ขึ้นถูกป่ะ น้ำมันล
7: ค
8: ง
7: ่ะ
8: มันก็ต้องลงอันนี้คือลอยตัวขึ้นๆลงๆได้แต่ถ้าเกิดลดค่าเงินบาทวันดีคุณ40ลดมา6 40 50บาทสมมติ25บาทไปเป็น40บาทเนี่ยคือลดค่าเงินบาทลดค่าของเงินบาทลดลงอันนี้มันทำให้สมัยก่อนสนุกตื่นเต้นมากทำข่าว Google ก็ไม่มีนะสิริรัตน์อย่าลืมนะ
7: ใช่
8: ปี42เนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมมีโทรศัพท์มั้งหรือว่าใช้ไอ้อะไรนะแพ็กลิงก์อ่ะแพ็กลิงก์อ่ะ
7: อ๋อแพ็กลิงเพจอะเหรอ
8: เพจบอกว่าห้ามส่งมอบความรัก
7: อ๋อคุณมีคุณรวยนะเนี่ยสมัยก่อนต้องมีกันนะ
8: นักข่าวจะมีพวกนี้อุปกรณ์สื่อสารนี่เราถือว่าพัฒนาเร็วนะในอาชีพนักข่าวนี่มีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนี่เร็วมากเพราะว่ามันต้องปัจจุบันทันด่วนไงซึ่งสมัยก่อนนี้คนที่มีเมลเนี่ยน้อยนะเมลเนี่ยเพิ่งเริ่มมีมาไม่กี่ปีนี่เองนะ
7: พร้อ
8: แล
7: ม
8: ้ว
7: กับ
8: ค
7: คอ
8: น
7: มพิวเตอร์เนาะเครื่องพีซีนุ่น
8: ค
7: น
8: น
7: ุ่
8: เ
7: น
8: ผ
7: ห
8: ย
7: น่
8: แ
7: อ
8: พ
7: ย
8: ร่เรื่องเมลก็มาจากเพื่อนผมเนี่ยเฮ้ยตั้งชื่อเมลเลย
7: อือ
8: ย
7: ฮ
8: า
7: ึ
8: ฮู้ยาฮู้ตั้งชื่อเมลในยาฮูไง
7: แล้วแต่
8: ส
7: ก่
8: ม
7: อ
8: ัน ยก่
7: เ
8: อ
7: น
8: น
7: ี้
8: นี
7: ย
8: ้มีจริ
7: แ
8: ง
7: ล้
8: เ
7: ว
8: ม
7: คุณ
8: ล
7: รู้ไหมว่าชื่อเมลตั้งแต่เริ่มต้นนะยังแก้ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าชื่อบางทีก็ชื่อตั้งไปแล้วก็มีรหัสตึกทุกวันนี้ยังใช้เมลที่ตอนสมัยมัธยมอยู่เลยอะเพิ่งเริ่
8: ผ
7: ม
8: มใช้เริ่มแรกใช้อินเทอร์เน็ต
7: ค่ะ
8: ไม่รู้จักใช่ไหมอินเทอร์เน็ตรู้จักไหม
7: ไม่รู้จักลืมไปแล้
8: เ
7: ว
8: ป็นเน็ตที่ใช้ภายในองค์กรผมพัฒนาหลายตังนะ
7: อือฮึ
8: ส่งข่าวเนี่ยส่งทางอินเทอร์เน็ตปุ๊บต่อสายโทรศัพท์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บสัญญาณติดปุ๊บรับข่าวไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข่าวใหม่แล้วเพราะว่าเทคทั้งหมดมันจะถูกถ่ายทอดมาเป็นเวิร์ดแล
7: อ
8: ้
7: ื
8: วเ
7: อ
8: รา
7: ฮึ
8: เอาเวิร์ดมาเรียงพิมพ์มันก็จะง่ายขึ้นสมัยก่อนนี่นักข่าวพิมพ์ดีดนะ
7: ค่ะ
8: พิมพ์ดีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปส่งให้เรียงพิมพ์ผมยังทันพวกสมัยยุคตัดแปะนะทีละไม่ทันแล้วตัดแปะ
7: ไม่
8: ตัดแปะมันจะเป็นตัวหนังสือยาวๆมาเอาพิมพ์สระอามา100 ตัวกอไก่100 ตัวงองู100 ตัวพิมพ์มาไหนก็ตัดแล้วก็แปะแล้วก็ขยับตัดแปะเขาเรียกตัดแปะเข้าไปข้างนอกข้างในมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนกับกระดานเอียง40 90 40ประมาณสัก60 องศากระดานมันจะเอียงเงี้ยแล้วเขาก็เอื้อมตัวไปตัดแปะแล้วก็มีไฟส่องเดี๋ยวนี้ไม่มีละสมัยนี้ไม่มีแล้วระบบนี้เป็นแต่ระบบพิมพ์ปัจจุบันเป็นออฟเซ็ตยังมีอยู่พิมพ์ผ่านฟิล์มไอ้พวกนี้เด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียนนะยุคใหม่มันต้องเรียนพวกกล้องดิจิตอลพวกทําคลิปวิ
7: ใ
8: ด
7: ช
8: ี
7: ่
8: โอ
7: ค่ะ
8: ใช่ไหม
7: เป็น
8: ต
7: ท
8: ัด
7: าง
8: ต่อ
7: ต
8: อะ
7: ร
8: ไร
7: งนี้เป
8: เ
7: ็
8: ง
7: น
8: ี้
7: แล
8: ย
7: ้วตัดต่อเป็น AI อะไรพวกนี้ช่วยไป
8: ก
7: แ
8: ล
7: ล
8: า
7: ้
8: ย
7: ว
8: เป
7: อ
8: ็
7: ะ
8: น AI แล้วใช่ไหมมันพัฒนาไปเร็วมากผมก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์สําคัญของการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอาชีพหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวได้เร็วที่สุดก็คืออาชีพนักข่าวนะจากการที่จะต้องเข้าออฟฟิศไปนั่งพิมพ์ข่าวมาสู่ยุคที่ไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้ไม่ไปทําข่าวยังทําข่าวได้เลยคิดดูแล้วกันมันไปถึงขั้นนี้แล้วอ่ะแล้วลอกข่าวเขาเป็นอาจิน
7: ก็นี่ไงที่เป็นประเด็นดราม่ากันอยู่นะดีนะที่มีคนเปิดประเด็นอ่ะคนที่ไปทําข่าวก็เงินเดือนก็
8: เขาน้อยใจ
7: 15,000-20,000
8: เขาน้อยใจสมมุติว่าผมไปทําข่าวแล้วมีคนกดไลค์50หรือ10-20อย่างเงี้ยแต่เอินมันมีพี่ใหญ่บิ๊กบึ้มในวงการข่าวเอาไปลอกเงี้ยไปลง
7: เอ
8: เ
7: าง
8: ี้
7: ไ
8: ย
7: ปลอกแล้วก็สัมภาษณ์นั่นน่ะก็คือคนลงพื้นที่เขาสัมภาษณ์คุณก็ตัดแปะมาตัดเอาแล้วก็ให้คุณเป็น
8: แ
7: ค
8: ล้
7: น
8: ว
7: สัก ม
8: าร
7: ภ
8: ม
7: า
8: ี
7: ษณ์
8: ยอดกดไลค์กดอะ
7: เ
8: ไ
7: ป
8: ร
7: ็น
8: เป
7: ล
8: ็น
7: ้า
8: หม
7: น
8: ื่นเป็นหมื่นเป็นล้านเนี้ยเขาก็น้อยใจไงแต่เครดิตเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะหนังสือพิมพ์ไม่ทำนะถ้าผมเอามาจาก AFP เอามาจาก AP เอามาจากรอยเตอร์ต้องให้เครดิตเขาแล้วเวลาลอกข่าวเนี่ยลอกเป็นกลุ่มไม่ได้ลงแล้วลอกนะเพราะว่ามันสมัยก่อนถ้าคุณลงแล้วลอกเนี่ยเท่ากับเวลามันห่างไป24 ชั่วโมง
7: ค่ะ

0: ผิดพลาดหรือตกข่าวปุ๊บเนี่ยคุณต้องรอแก้อีก24ชั่วโมงนะเพื่อทําหนังสือวันพรุ่งนี้ประเด็นนี้คือต้องอัพฟอนต์ด้วยจากอัพฟอนต์จะไปข้างหน้าอย่างไกลเลยมึงเพื่อให้มึงตามกูได้แล้วไม่งั้นตกซ้ําตกซ้อนตกแล้วตกแล้วตกอีกเพราะว่าบางคนมันมีข้อมูลอยู่ในมือยังมีแหล่งข่าวสําคัญมันก็วางแผนเลยนะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนอีกวันเอาเท่านี้อีกวันเอาเท่านี้อีกวันเอาเท่านี้อีกวันเขียนรวมไอ้ที่ตามไปอ้าวพี่แม่งไปขนาดนี้แล้วหรอวะอีกวันนึงอ้าวตกอีกแล้วอีกวันโดนอีกแล้วคือร้องไห้น้ําตาไหลเลยนะศิลาสมัยก่อนเนี่ยจริงๆนี่กําลังนักข่าวอายุ30 ปีนี่อายุงาน30 ปีนี่เล่าได้เลยนะเป็นฉากๆเลยนะบอกโหสนุกมากสมัยก่อนนี่เล่นเอามีการตั้งกรรมการสอบเลยอ่ะนานๆจะเจอหนังสือพิมพ์ตั้งกรรมการสอบว่าเฮ้ยทำไมมึงตกข่าวบ่อยจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ไม่ได้ไล่ออกนะก็คือมีบทลงโทษหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ต้องบอกนะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเขาไม่ถึงแหล่งข่าววันดีคืนดีคุณจะไปคุยกับเขาอ่ะเขาไม่มานั่งอธิบายคุณทั้งหมดหรอกเข้าไปหาแหล่งข่าวเนี่ยโหรอแล้วรออีกต้องเป็นมิตรมหามิตรนะถึงจะมาเล่าให้ฟังไม่งั้นเขาไม่มานั่งเล่าให้ฟังซึ่งเดี๋ยวนี้มันแตกต่างไปแล้วเป็น
1: ค
0: น
1: ่
0: ัก
1: ะ
0: ข่าวฉาบฉวยอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันรวดเร็วมากต้องทําใจเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืม333 บาทใช่ป่ะ
1: ค่ะ333ดิฉันจะไปวันนี้แหละตลาดสดเนี่ยเดี๋ยวจะไปวันนี้แหละ
0: หลังกระทรวงไม่รู้ทันว่าป่านนี้ตลาดวายยังเนี่ยจะ10 โมงแล้ว
1: หลังกระทรวงคุณยังทันอยู่คุณจัดรายการเสร็จยังทันอยู่เลยหลัง
0: ไม
1: กร
0: ่
1: ะทร
0: ผ
1: วง
0: มม
1: เน
0: ี
1: ี่
0: ภ
1: ย
0: ารกิจผมมีภารกิจจะไปบ่ายๆไม่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่ง
1: กระฟง
0: วัก น
1: าน
0: ี้
1: แฟ
0: มีครม.
1: ด้วย
0: นะ
1: มัน
0: ฮะ
1: มีครม.ปกติเลยค่ะวันนี้เขาจะเคาะเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะแล้วก็สัมปทานรถไฟฟ้าค่าโดยสาร40 บาทตลอดวันอันเนี้ยวันนี้แหละเข้าครม.
0: ก็มีหลายประเด็นประเด็นไฮไลท์คือลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิริรัตน์จัดรายการผมมากี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ20 ปี
1: ใช่ค่ะก็16 17
0: เกือบนี่ถือว่าโอ้โหนานม
1: แล
0: าก
1: ้ว
0: นะ
1: ค
0: เน
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ย
1: นาก
0: ล
1: น
0: ับมาม
1: ากๆน
0: แ
1: า
0: ล
1: น
0: ้ว
1: ม
0: ก
1: า
0: ็
1: ก
0: ตอนแรกเลยบัตรลงทะเบียนครั้งแรกเลยสมัยคุณอภิสักอ่ะ17 ล้านคนแล้วก็ตัดไปมาเหลือ14ปัจจุบันเหลือ13ตอนนี้เวลาเกลี่ยใหม่เนี่ยต้องดูว่าหลักเกณฑ์เขาจะเป็นยังไงบ้างเขารอบที่แล้วเด็ก16 ปีใช่ไหมขึ้นไปถึงได้ถือบัตรตอนหลังนี่เขาไม่เอา16 ปีเอา18ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็คําตอบคําถามก็จะง่ายๆเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการลิงก์ผ่านระบบอารีสกอร์ไม่มีการลิงก์อินเทอร์เน็ตภายในของกระทรวงกับหน่วยงานรัฐเช่นทางรัฐใช่ปะ
1: ค่ะทางรัฐไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
0: เขาก็ลิงก์ไม่ข้อมูลภายในเขาลิงก์กันอยู่เพราะนั้นเขาจะรู้แล้วว่านักกีฬามีตังค์เท่าไหร่ใช้ยังไงบ้างใช่ไหมเขาก็จะบอกถูกปะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ของใหม่เนี่ยเขาบอกว่าชื่อนามสกุลที่อยู่น่าจะอาจจะเพียงพอแล้วแต่ผมยังไม่เห็นแบบนะชื่อนามสกุลที่อยู่อาชีพอายุอะไรพวกนี้เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่จะต้องกรอกอยู่แหละ
1: ถูกต้องเบ
0: เพ
1: อ
0: ร
1: ร
0: า
1: ์
0: ะ
1: โทร
0: กดปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอ๋อวรรณกิจเนี่ยมีรายได้ปีละ1 ล้านบาทแต่มาขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเงินเนี่ยไปอยู่กับโอนไปให้คนนู้นโอนไปให้คนนี้ระหว่างปีนึกออกไหม โอนไปโอนมาโอนไปโอนมาเพื่อที่จะมารับเงินสวัสดิการก็ต้องตัดออกบางคนผ่านพ้นยุคของความยากลำบากยากเข็ญจากที่รอรับเงินช่วยเหลือเรียนจบน้องเรียนจบทำงานก็จะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่
0: พ
1: ค
0: ระ
1: ่ะ
0: ภิกษุสงฆ์เมื่อก่อนบวชตอนหลังสึกออกมาก็มาเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจะมีคนเข้าคนออกเนี่ยเพราะนั้นตัวเลขใหม่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าไงแต่เขาบอกแนวโน้มลดลงนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันมาจากข้อคิดของสสคสำนักงานเศรษฐการคลังเป็นเศรษฐกรตอนนั้นน้องก็จะอยู่C6หรือ C7มันมีหลายชื่อผมเรียกชื่อมันไม่เคยถูกเลยบางคนก็เรียกมันไอ้ดร.ปันมั่งบางคนบอกดร.ปั้นมั่งอะไรมั่งเอาแล้วว่าเป็นน้องอยู่ในสสคมันมาจาก Negative Income Tax
1: ค่ะ
0: ก็คือคนจนต้องช่วยคนรวยต้องเสียภาษีชื่อเต็มๆจำไม่ได้ละ อะไรอ่ะ

0: คนรวยคนขยันอะไรของเขาเนี่ยมันแต่มันเป็นมันไม่ได้เป็นทฤษฎีใหม่นะมันเป็นทฤษฎีเก่าของนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้ามาประยุกต์ใหม่ก็คือในช่วงระหว่างที่คุณวิกฤตมีปัญหาเนี่ยคุณต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่พอคุณพ้นคุณเริ่มมีตังค์แล้วคุณก็ต้องคืนให้กับรัฐด้วยการกลับมาเสียภาษีมันเป็นนิเกติฟในลบใช่ไหม
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ินคัมของคุณรายได้กลับมาคือตอนแรกอ่ะลบแล้วก็มีรายได้กลับมาแล้วก็คืนภาษีให้กับรัฐอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะได้มีเงินไปให้รัฐไปใช้ต่อถ้าไม่ทุจริตคดโกงนะแล้วก็มีอะไรอ่ะหมดยังเหนื่อยละ
1: อันเนี้ย
0: อ๋อมีพรุ่งนี้ขึ้นทางด่วนฟรีหลายเส้นทางเนี่ยสิริรัตน์
1: พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีขึ้นทางด่วนหลายสายเลยตามปกติของเราบางคนไม่ได้มาทํางานด้วยซ้ำนะคุณวันดีกิจดิฉันเชื่อว่าอย่างนี้นะเพราะว่าหยุดกันตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็จันทร์แล้ววันพรุ่งวันนี้ที่เราทํางานกันอยู่อ่ะมันเป็นฟันหลอไงยกเว้นว่าไม่ได้ไปไหนก็มาทํางานตามปกติวันนี้ทํางานกับปกติเลยนะตลาดหุ้นก็เปิดตามปกติเลยนะ1 วันเนี่ยโรง
0: แต่
1: เร
0: ค
1: ีย
0: น
1: นบ
0: ม
1: า
0: าง ท
1: โรง
0: ำง
1: เราีย
0: น
1: นเปิดค่ะดิฉันเพิ่งเห็นเด็กนักเรียนไปเรียน
0: แต่คนมาทำงานไม่ปกติ บางคน work from home แล้วก็อะไร work from anywhere อะไรของเขาอ่ะ
1: อยู่ท
0: ค
1: ี่ไ
0: น
1: หน
0: แม
1: ก
0: ่
1: ็ท
0: ค้า
1: ำงา
0: ต
1: น
0: ล
1: ได
0: าด
1: ้
0: สดบอกว่าแม่ค้าตลาดสดบอกมาทำงานได้แล้ว เพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: การเปิดปิดตึกหนึ่งตึกเนี่ยคุณศิรัตน์ถ้ามันไม่ปิดจริงนะลิฟต์คุณยังใช้อยู่ไฟคุณยังเดินอยู่เนี่ยมันไม่ประหยัดนะคุณนั่งอยู่4-5 คนเปิดไฟเปิดแอร์มันไม่เย็นนะคุณต้อ
1: ค
0: ง
1: ่
0: เป
1: ะ
0: ิดทั้งห้องอ่ะถูกปะแล้วส่วนราชการอ่ะมันไม่ได้เป็นห้องแบบผู้บริหารนะเป็นห้องส่วนใหญ่มันก็เป็นห้องโถงใหญ่ๆเนี่ยหรอปะแล้วก็เปิดแอร์คุณนั่งอยู่ห้องนี้เคยอยู่กัน50 คนเหลือ10 คนพี่จะเปิดแอร์ตัวเดียวแล้วมันจะเย็นทั้งชั้นหรือไม่ได้ไม่ทางอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยู่ปิดตึกก็คือทั้งตึกเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีตึกไหนบ้างตึกสรรพากรน่าจะปิดไปแล้วนะ
1: ตึ
0: ไม
1: ก
0: ่
1: ส
0: รู้
1: วัส
0: แอ
1: ดิ์การ
0: ร์ร้อนทำหรือยังซ่อมหรือยังเนี่ยลืมไปเลยนะเนี่ยจำได้ไหมแอร์สรรพากรร้อนเนี่ย
1: นานมาแล้วนะใช่ไหม
0: อุ้ย2-3 ปีแล้วแต่สมัยเอกนิติเป็น
1: เป็นอธิบดี
0: อธิบดีสรรพากรเนี่ย
1: มันมีอะไรอีกเยอะอ่ะราชการอ่ะเพียงแต่มันจะออกมาหรือเปล่าจะเป็นข่าวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยว
1: แล้วว ถ
0: ั
1: ้
0: น
1: าน
0: ี
1: ส
0: ้
1: ภ
0: ถ้า
1: าม
0: ีโอ
1: เนี่ย
0: กาส
1: พูดได้ตลอดเลยอ่ะถ้าฝนตกมาทีหนึ่งลำบากแล้วรัฐสภาเนี่ย
0: ยังรั่วอยู่ไหมยังรั่วอยู่
1: คุณวันนั้นเนี่ยฝนตกเดือนถ้าจำไม่ผิดเดือนที่แล้วเนี่ยโรงจอดรถน้ำท่วมอ่ะคิดดูดิรัฐส
0: ล
1: ภ
0: ่า
1: า
0: สุดสีลมก็น้ำท่วมไม่ใช่เหรอนะไม่มีผู้ว่าทีเดียวทุกอย่างท่วมหมดเลยนะ
1: แหม
0: แวะหน่อยแวะ
1: ก้าวแร
0: หน่อ
1: ก
0: ยแวะ
1: ก้าวแรกก้าวใหม่
0: แวะแวะแวะนิดหนึ่ง
1: ไกลแล้วนะช่วงนี้เขาก็หาเสียงกันเข้มข้นนะของกทมนะเพราะว่าจะมีการเลือกตั้ง28 มิถุนายนวันอาทิตย์นี้
0: มีอะไรบ้างอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวดูสิไม่มีนะตัวเลขมันไม่สามารถจะสรุปได้นะบางฉบับลง100 ล้าน300 ล้าน1,000 ล้าน1,500 ล้านมันยังไม่สรุปอ่ะพี่นะว่าเขาปิดเล่มนะเวลาไหนแล้วก็เอาตัวเลขนั้นเป็นตัวตั้งแค่นั้
1: ใช
0: นเอ
1: ่
0: ง
1: เพ
0: ผ
1: ราะ
0: ม
1: หน
0: ว
1: ั
0: ่
1: ง
0: า
1: สือพิมพ์ของคุณอ่ะไม่ได้คือปิดเล่มกี่โมงอ่ะช่วงเย็นใช่ไหมมันไม่ได้เป็นช่วงดึกนี่ถูกปะ
0: เพราะว่าเขารันตัวเลขให้ตลอดเขาแถลงไม่ได้แถลงเขาผู้สื่อข่าวพิเศษ41ประจำกระทรวงการคลังส่งมาตอน11 โมงเช้า
1: แต่ว่า
0: แล้ว
1: ที่ดิฉันดูในของกรุงเทพธุรกิจนี่เขาปิดตรงเวลา1 มิ.ย.69เวลา17 นาฬิกาก็คือ5 โมงเย็นนะที่เขาบอกว่ายอดการใช้จ่ายรวมสะพัดสู่ระบบเศรษฐกิจ1,084 ล้าน
0: ใช่ต้องใช้ตัวเลขแบบนี้จะได้รู้ไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตอน5 โมงเย็นอีกรอบหนึ่งนะในกลุ่มเขาจะมีกลุ่มไลน์นักข่าวส่งกันคังแล้วมีคนขอเอาดึกวันนี้ได้ไหมพี่จะทําให้ทันข่าวรอบค่ำพักค่ำ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคนใช้ส่วนใหญ่ใช้เย็นนะถูกไหมถ้าไม่เช้าก็เย็นแต่เย็นอาจจะเยอะกว่าดิฉันมั่นใจว่าเย็นเยอะกว่าประมาณเลิกงานหรือว่าประมาณไป
0: อ๋อ
1: ตลา
0: ต
1: ด
0: ล
1: ป
0: า
1: ระ
0: ด
1: ม
0: น
1: า
0: ะ
1: ณสี
0: ต
1: ่
0: ล
1: ห้
0: า
1: า
0: ด
1: โม
0: ส
1: ง
0: ดอ่ะก็คงจะใช้กันเยอะ
1: ใช่5-6 โมงเนี่ย6 โมงเย็นนะคะคุณผู้ฟัง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแวะตลาดสดใหม่ดีกว่าว่าใช้อะไรได้บ้าง
1: ติดป้ายหมดแหละดิฉันไปมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้ไม่รู้จะท
0: เข
1: ำ
0: า
1: อะ
0: ใช
1: ไร
0: ้ค
1: ไป
0: ำว่า
1: ด
0: ค
1: ู
0: นละครึ่งไหมหรือใช้
1: ไทยช
0: ไท
1: ่ว
0: ย
1: ยไ
0: ช
1: ท
0: ่ว
1: ย
0: ยไ
1: พ
0: ท
1: ล
0: ย
1: ั
0: ค
1: ส
0: รับ
1: ไทยช่วยไทยพลัสชื่อใหม่
0: คุณมีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือไหม
1: ไม่มี
0: มีสองรูปที่หลายคนสงสัยก็คือรูปดร.เอกถ่ายคู่กับพี่วินมอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่น่าสงสัยแต่มีภาพหนึ่งที่ดร.เอกถ่ายรูปคู่กับคุณพยงใช่ไหม
1: คุณพยงศิวนิชเหรอ
0: ธนาคารกรุ
1: ก
0: ง
1: รุ
0: ไ
1: ง
0: ท
1: ไท
0: ยใช
1: ย
0: ่ป่ะ
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ้ายมือเนี่ยคือดร.นโมนะสุวรรณคีรีลูกชายของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีพรรคประชาธิปัตย์
1: อ๋อตอนที่เขาลงตลาดธนบุรีเมื่อวานน่ะเหรออ
0: ่
1: าอ๋อเดี๋ยว
0: แล
1: เข
0: ้ว
1: า
0: ก็
1: ส
0: ค
1: ัน บ
0: ข้างหลังนี่คือโอมชื่อโอมแต่จำชื่อจริงไม่ได้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีให้รู้ไว้เพราะเผื่อบางคนเห็นว่าไอ้คนนี้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: เพ
1: น
0: รา
1: า
0: ะ
1: คตอาจจะมีบทบาท
0: มี
1: ได
0: ค
1: ้
0: นใหม่
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ่มขึ้นมาสองคนที่อยู่ในโลกคุณพยงนี่รู้จักกันอยู่แล้วนะกรุงไทยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นประธานเคยเป็นประธานกกต.ด้วยเขามีเรียกว่าอะไรเขามีบทบาทอ่ะอยู่ในหน้าสื่อตลอด
0: เ
1: อ
0: ล
1: ๋
0: ่
1: อ
0: าให้ฟัง
1: โอเคเห็นแล้ว
0: เห็นยั
1: พ
0: ง
1: ี่หนุ่มๆนี่ใช่ไหมหน้าตาหนุ่มๆใช่ไหม
0: ร
1: ใส
0: อ
1: ่แว
0: เล
1: ่
0: ย
1: น
0: รอเลย
1: คนนี้ชื่ออะไรอ่ะหน้าตาที่ว่าใส่แว่นตาที่เด็กๆหน่อยอ่ะ
0: นโมชื่อนโมน้อง
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: โม
1: ชื่อนโม
0: เก่งมากนะคนนี้เก่งมาจากไทยพาณิชย์
1: เป็นลูกของคุ
0: ลู
1: ณ
0: กอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคี
1: ไต
0: ร
1: ร
0: ี
1: รงสุวรรณมาเป็นที่ปรึกษาใช่ไหม
0: เป็นพ
1: อ
0: ี่
1: นาค
0: ส
1: ต
0: าว
1: การ
0: ของใครที่เป็นโฆษกพักอะไรเขาที่แล้วเป็นโฆษกรัฐบาลด้วย
1: ไม่ใช่รัชดาธารินทร์ใช่ไหมไม่ใช่
0: ไม่ใช่ของรัฐบาลนี้แล้วนะใช้อะไรมนุษย์จำไม่ได้น้อง
1: อ๋อรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะว่ามีอ๋อดิฉันจำได้แล้วเมื่อวานที่ฟีดข่าวไปแวบๆแต่ไม่ได้เข้าไปอ่านมิ้นมีคนวงเล็บว่าคนนี้ที่อยู่ข้างท่านรัฐมนตรีคือใครเหมือนว่าเขาเตาะอะภาษาเตาะอะทำไมด
0: ค
1: ู
0: ือไม่
1: ด
0: รู
1: ี
0: ้จ
1: ท
0: ั
1: ำ
0: ก
1: ไม
0: ใช่ไ
1: ด
0: หม
1: ู
0: ไม
1: หล
0: ่
1: ่อ
0: เคยเห็นใช่ไหม
1: ใช่แล้วหน้าตาดีด้วยไงอะไรที่หน้าตาดีเน็ตเขาดึงดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่า
0: ส
1: เ
0: า
1: ป็
0: ว
1: น
0: ต้อง
1: ใค
0: เ
1: ร
0: สียใจนะน้องน้ำโมมีครอบครัวเรียบร้อยแล้ว
1: เอาแม่ กำลัง
0: เล่นเก่งเป็นเด็กเล่นเก่งมากใช่ได้อนา
1: ก็
0: ค
1: คุ
0: ต
1: ณพ่อ
0: ไกล
1: เขาก็
0: นะ
1: เก่ง
0: เข้าใจว่าเป็นเพื่อนดร.เอกนิติก็เลยให้มาช่วยงาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะมีโอกาสจะไปสัมภาษณ์น้องน้ำโมมาให้เขาเคยทำงานอยู่เอ็กซิมแบงก์อ่ะ
1: เอ็กซิมแบงก์
0: ธนาคารเพื่อการส่งออกด้านนำเข้าแห่งประเทศไทย
1: นั่นก็แสดงว่าน่าจะลดแล่นอยู่ในสายกระทรวงการคลังใช่ไหมอนาคตเนี่ย
0: ก็เจอคุยหลายครั้งเด็กพวกนี้เป็นเรียนนอกหมดนะเด็กนักเรียนนอกนะพวกนี้อัธยาศัยนิสัยดีเด็กเรียนเมืองนอกบางคนนิสัยดีกว่าเด็กเรียนเมืองไทยอีกจะบอกให้ผมเคยคุยกับคนที่เรียนเมืองนอกนะเรียนเมืองนอกแต่เด็กเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเด็กแค่ไหนที่จะไปเรียนนะอ๋อผมเด็กเรียนต่างประเทศก็จริงครับพี่แต่นิสัยคนไทยครับไม่ต้องห่วงครับคุยรู้เรื่องครับไม่มีปัญหา
1: เพราะ
0: เพ
1: บ
0: รา
1: าง
0: ะเด
1: ค
0: ็ก
1: น
0: บ
1: ก
0: า
1: ็
0: งค
1: คิด
0: น
1: ว่าถ้าไปเรียนเมืองนอกก็น่าจะไปนิ
0: มีคว
1: ส
0: า
1: ิ
0: มค
1: ติ
0: ดอีกแบบหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: เราก็ก็คุยก็เขาก็รู้เรื่องดีไม่อยากไปเอ่ยนะใครเพียงแต่ว่าเอาเป็นผู้ใหญ่ในแบงก์รัฐแบงก์หนึ่งก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: อ่ะพอละ9 โมง
1: ได้ค
0: ส
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่สิบกว่าละ
1: โอเค
0: ไม่ค่อยไ
1: เ
0: ด
1: ด
0: ้
1: ็ก
0: เข้านะช่วงนี้งานเยอะเยอะไปหมดเลยต้องขอ
1: ม
0: โท
1: ี
0: ษ
1: เว
0: ด้ว
1: ล
0: ย
1: า
0: เพราะ
1: ก็แวบเข้ามาได้
0: ก็มันมีภารกิจไงเพราะว่าปลายปีจะมีข่าวใหญ่นะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของที่ผมทํางานให้เขาอยู่ก็ช่วงนี้กําลังตั้งไอเดียอยู่เผื่อคุณศิรัตน์จะไปร่วมงานด้วย
1: ข่าวใหญ่
0: แ
1: อ
0: ต่
1: ะ
0: ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ยังเป็นความลับอยู่ชั้นความลับ
1: ได้โอ
0: น
1: เค
0: ะ
1: ขอบพระคุณ
0: ครั
1: ม
0: บ
1: าก
0: แค
1: ค่
0: ่
1: ะค
0: น
1: ุ
0: ี
1: ณ
0: ้
1: วรรณกิจค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากันต่อนะคะ9นาฬิกากับอีก43นาทีค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยของเราปิดทำการนะคะวันนี้เปิดทำการวันแรกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดอีกนะคะแล้วก็ไปเปิดทำการอีกทีก็4 5ก็คือวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะคะวันนี้กระทรวงการคลังล่าสุดดิฉันดูตัวเลขนะคะยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทย +60/40ค่ะวันแรกรวมทั้งหมดนี่จบกระบวนการถึง4ทุ่มนะคะก็คือทะลุไป 2,000 ล้านบาทค่ะผู้ฟังวันที่1มิถุนายนเวลา 23:00 น.พบว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่ได้รับสิทธิ์ 26.04 ล้านคนนั้นเนี่ยมียอดใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทค่ะเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% 1,184 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนจ่าย 40% 855 ล้านบาทจำนวนผู้จ่ายสำเร็จ8ล้านคนค่ะแล้วก็จำนวนร้านค้าที่จ่ายสำเร็จ600,000ร้านค้าปัจจุบันนี้มีร้านค้าที่ไปลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8.96 แสนร้านค้านะคะแยกเป็นร้านค้าเดิม 800,000 แล้วก็ร้านค้าใหม่ 75,600 ร้านค้าค่ะในจำนวน 2,039 ล้านนี่ไม่รวมดิฉันนะคะดิฉันจะใช้วันนี้เป็นวันแรกเดี๋ยวต้องไปเติมเงินก่อนนะคะดับแรกเลยบอกเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ ตั้งใจเวลาอันนี้น่าจะประเดิมอันดับแรกเลยแล้วก็อีกนั้นก็คงจะไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเนี่ยตั้งใจเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะน้ำปลาอะไรก็เพิ่งซื้อไงแล้วก็เลยคิดว่าหรือจะซื้อมาก็โหน้ำปลาใช้ขวดหนึ่งก็เกือบปีอะใช่ไหมก็ไม่ได้กินเค็มขนาดนั้นที่สำคัญคือก็ไม่ได้ทำกับคงกับข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าที่ไปตลาดคึกคักมากน้อยแค่ไหนในวันที่2นะคะแล้วก็จะได้ไปคุยกับถามแม่ค้าด้วยนะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างคึกคักเดี๋ยวจะลองไปถามดูดูบรรยากาศของการลงทุนกันหน่อยค่ะวันนี้บรรยากาศการลงทุนย้อนไปดูตลาดฝั่งของดาวโจนส์ดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยของเราปิดทำการดาวโจนส์ปิดที่51,718.88 จุดค่ะเพิ่ม46จุดหรือว่า 0.09% S&P 500ปิด 7,599 จุดเพิ่มขึ้นมา 19.90 จุดหรือว่า 0.26% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 27,086 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 114.19 จุดหรือว่า 0.42% ค่ะหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันจันทร์นะคะท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะซึ่งบั่นทอนความหวังต่อการยุติสงครามอิหร่านในระยะใกล้ค่ะนักลงทุนก็ยังคงจับตาข่าวการซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายการบินอยู่นะคะ EasyJet นะแล้วก็หุ้นลอนดอนปิดลบนะคะ ลอนดอนเนี่ยลบไป 0.68% ไปปิด13,380 จุด CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสลบไป 0.45% ปิด8,146 จุดแล้วก็ฝั่งของดัคตลาดหุ้นเยอรมนีปิด25,003 จุดค่ะลบไป 0.40% นะคะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสื่อของอิหร่านบอกว่าอิหร่านได้ระงับการเจรจาทางอ้อมกับสหรัฐไปแล้วและกำลังจะวางแผนปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์อาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรืออื่นๆที่สำคัญด้วยก็เลยเพิ่มมาอีก 5.49% นะคะ4ดอลลาร์ไปปิด 92.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้ที่ในเม็กซ์นะคะนิวยอร์กค่ะส่งมอบกรกฎาคมเบรนท์ลอนดอนส่งมอบสิงหาคมเพิ่ม 4.24% ปิดที่ 94.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงไปเมื่อคืนนี้เพราะว่าความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับอิหร่านกลับมาทวีความรุนแรงอีกแล้วค่ะน้ำมันพุ่งทองลงนะคะทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อสูงแล้วก็ความเป็นไปได้ที่เฟดและธนาคารอื่นๆจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานหรืออาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมก็ลงไป 86.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะก็ไปปิดที่ 4,506 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะดอลลาร์แข็งค่านะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ส่วนทองคำบ้านเรานี่ลงนะคะประกาศราคาทองคำรอบแรกก็ลบไปเลยเพราะว่าลงตามตลาดต่างประเทศโคเม็กซ์เมื่อคืนที่ลงไปแรงรอบแรกลงไป300บาทค่ะตอนนี้นะคะใครจะไปซื้อทองคำแท่งเขาขายออก 69,100 นะคะแล้วก็รับซื้อที่ 68,900 ค่ะใครจะไปซื้อทองรูปพรรณขายนะคะ 69,900 อย่าลืมบวกค่ากำเหน็จอีก800นะคะรับซื้อ 67,522 บาท64สตางค์ค่ะโกลด์สปอตอ้างอิงโดยสมาคมค้าทองคำที่ 4,479 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเงินบาท32บาท508สตางค์ค่ะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยของเราจะไปในทิศทางไหนยังไงนะคะจากที่ดูภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดเอเชียส่วนใหญ่ก็เป็นลบนิกกี้เนี่ยปิดภาคเช้าไปละลบไป 1,100.84 จุดค่ะ 1.64% ของเราล่ะจะไปทิศทางไหนเราก็จะได้ไปพูดคุยกับคุณปันณัชพลแพรศรีเจริญนะคะนักกลยุทธ์จากหยวนต้าประเทศไทยนะคะคุณปันคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดตลาดบ้านเรานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดอีกอ่ะวันแรกที่เปิดเนี่ยโดยที่มีช่องฟันหล่อเนี่ยบรรยากาศมองว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงคะแล้วมีปัจจัยไหนที่น่าสนใจบ้างคะคุณปัน
6: ครับจริงๆแล้วอย่างวันนี้เองเนี่ยเราเปิดมาด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาพรวมผมมองว่าวันนี้ด้วยความที่มันเป็นวันคาบเกี่ยววันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยปริมาณการเทรดเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องของการ movement ของราคาหุ้นนะผมมองว่าอาจจะเน้นเป็นปัจจัยรายตัวซะเป็นหลักครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาดูในฝั่งของภาพใหญ่เองเนี่ย macroeconomic นะครับเราเห็นว่าฝั่งของสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวที่ค่อนข้างกลับไปกลับมาพอสมควรเหมือนกันอย่างช่วงแรกเนี่ยอิหร่านก็บอกว่าไม่เจรจากับทางฝั่งของสหรัฐแล้วถูกไหมครับแล้วก็จะปิดฮอร์มุซต่อไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐเองก็มาบอกว่าการเจรจาไปดีแล้วก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นด้วยความที่สองข่าวสารเนี่ยมันออกมาเป็นคนละแนวทางโดยสิ้นเชิงขนาดนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดอ่ะเขาก็อาจจะมีการลดน้ำหนักเพื่อยังรอดูความชัดเจนไปก่อนมากกว่าครับในช่วงปัจจุบันก็คือยิ่งวันพรุ่งนี้วันหยุดด้วยแล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ได้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาอะไรแรงๆในวันนี้นะครับส่วนตัวหุ้นที่คิดว่าในรอบนี้ดูน่าสนใจเนี่ยอาจจะเป็นในฝั่งของกลุ่ม CPO CPF นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างวันศุกร์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีมติไม่โอนกิจการออกไปนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการคลายโอเวอร์แฮงที่มันติดมาก่อนหน้านี้แหละก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันเราเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วเรื่องตัวไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่เนี่ยก็เริ่มเบิกใช้แล้วนะครับแล้วก็ยอดการเบิกจ่ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นนะผมมองว่าเรื่องของการระดับการบริโภคในประเทศในปัจจุบันเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้าสู่รอบการฟื้นตัวได้นะครับ CPO เองเนี่ยตัวของ Same Store Sales Growth ก็ยังดูดีอยู่นะครับไตรมาส2คือไตรมาส1ก็ออกมาถือว่าค่อนข้างดีแหละแต่ไตรมาส2ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแล้วก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มด้วยทำให้เรามองว่าอย่างตัวของ CPO ที่เป็นเน้นการค้าปลีกในประเทศเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงนี้นะครับแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าอากาศเริ่มร้อนกว่าปีที่แล้วครับคนโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาปีที่มันอากาศร้อนๆเนี่ยยอดขายของพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะดีขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับ
1: ค่ะ
6: ในฝั่งของ CPF เองเนี่ยนอกจากที่ได้ประโยชน์จากการที่ถือหุ้นในตัวของ CPO แล้วเนี่ยตัวธุรกิจหลักของเขาที่เป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่เนี่ยราคาหมูไก่ก็เริ่มดูโทนดีขึ้นนะครับแรงราคาหมูเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าหลังจากเนี้ยตัวของกำไรของ CPF เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ปีนี้เกิดเอลนิโญใช่ไหมครับเอลนิโญเนี่ยโดยปกติแล้วพออากาศร้อนตัวของซัพพลายหมูเนี่ยอาจจะออกมาช้ากว่าออกมาน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นน่ะตัวของดีมานด์ที่มันเพิ่มขึ้นจากทั้งฝั่งของระดับการบริโภคโดยรวมที่ฟื้นตัวแล้วก็การกระตุ้นภาครัฐผ่านตัวของคนละครึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวดีมานด์เพิ่มขึ้นแต่ซัพพลายออกน้อยเพราะฉะนั้นน่ะราคาโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าดูน่าสนใจเนี่ยคือตัวของ SCB นะครับหุ้นกลุ่มแบงค์คือหุ้นกลุ่มแบงค์โดยรวมเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละแต่ว่า SCB ตอนนี้ยังถือว่ายังอยู่ในโซนที่ไม่ได้สูงมากครับแล้วก็ตัวของ SCB เองเนี่ยกิวณปัจจุบันก็ 8% ผมมองว่ายังดูน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ครึ่งปีแรกเราอาจจะยังเห็นว่าตัวเลขอาจจะยังดูไม่ได้ดีมากนักแต่ว่าผมว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสจะเร่งตัวขึ้นได้เพราะว่ามีทั้งมาตรการช่วยสนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นโลเบสปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะหลังจากนี้ผมว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของการลดดอกเบี้ยน่าจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วแหละน่าจะมีการพูดถึงเรื่องของโอกาสในการคงรวมถึงโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีของเฟดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดในแง่ของเซนติเมนต์กลุ่มแบงก์เองเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะลงตอนที่มีการปรับลดดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องของดาวไซด์อ่ะมันซาลงไปแล้วมีอัพไซด์มาพูดถึงกันมากกว่าก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับก็เลยคิดว่ากลุ่มที่ดูน่าสนใจมันประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจด้วยนะคะใช่ไหมคะที่เขาจะนำเรื่องโครงสร้างค่าไฟค่าโดยสารรถไฟฟ้าสิจะมาพิจารณาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็น่าสนใจอยู
6: ่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะหยิบมาพิจารณานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่มันจะโอนเรื่องของสัมปทานหรืออะไรพวกนี้อาจจะยังต้องใช้เวลาอีกประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องการปรับสัญญาสัมปทานทั้งของฝั่งเบมแล้วก็ BTS เนี่ยมันยังมีความซับซ้อนอยู่ครับคือโดยปกติแล้วมันยังเป็นnet cost ถูกไหมครับก่อนหน้านี
1: ้
6: ม
1: ัน
6: ก็เลยทำให้พวกสายสีชมพูสายสีเหลืองยังขาดทุนแต่ว่าถ้าสมมติในกรณีที่มันปรับมาแล้วต้องเป็น gross cost หรืออะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ภาครัฐถูกตีความเรื่องของการให้ผลประโยชน์กับเอกชนได้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการประเมินว่าควรจะไปเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันควรจะจบที่ตรงไหนหรือว่าอะไรแบบน
1: ี
6: ้อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วมีการโอนไปจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็น sentiment บวกได้แหละครับแต่ถามว่าจะให้มันมีแบบข้อสรุปมาชัดเจนเลยเนี่ยผมว่าคิดว่าอาจจะยัง
1: นะคะอาจจะยังสรุปแล้ววันนี้เราให้กรอบเซ็นอินเด็กซ์ยังไงนะคะยนต้า
6: เซ็นอินเด็กซ์วันนี้ผมมองว่ากรอบอยู่ที่ 1,560 ถึง 1,580 ครับก็เรียกว่าไซด์เวย์แหละเพราะว่ารอความชัดเจนในฝั่งของตัวหนอกกลางเป็นหลักแล้วก็เน้นที่หุ้นรายตัวครับตัวที่เราเลือกก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้เลยครับ CPO CTF แล้วก็ SCB นะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปั่นคะ
6: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยกับนักกลยุทธ์จากบลยนต้านะคะผู้ฟังคุณณัชพลแพรศรีเจริญนะคะก็เป็นภาพมุมมองแนวโน้มของตลาดวันนี้นะคะซึ่งเปิดมาฟันหรอ1วันก่อนที่พรุ่งนี้จะหยุดกันอีก1วันนะคะก็วันนี้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยภาพรวมที่ฟังคุณปั่นจากยนต้าพูดก็คือตลาดยังมีความไม่แน่นอนนะคะอิหร่านพูดอีกอย่างประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกอีกอย่างนึงอยู่ระหว่างการตัดสินใจเรื่องร่างข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านไปอีก60วันก็เป็นความสับสนข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเลยก็โดยสรุปคือเชื่อยังไม่ได้ยังไม่มีความแน่นอนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนฟังสารคดีไทยเบฟค่ะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับภาพของการลงทุนแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยแนวโน้มของราคาทองเจาะลึกกันด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราบอกกันไปราคาทองนะคะเช้าวันนี้เปิดมาลงไปแล้ว300บาทต่อบาททองคำค่ะพักก่อนครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
10: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายธรรมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เห็นชอบกันกับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกันการแก้วใสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัฒน์กษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย
4: SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะผู้ฟังกลับมาติดตามดูบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเซ็นดีเด็กตอนนี้1571.27 จุดค่ะบวกมา2เปอร์เอ้ย2จุดนะคะ 2.90 จุดวอลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นนะคะวันนี้ 13,526 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดเดลต้าค่ะตัวเดลต้า353บาทนะคะกราฟค่ะกราฟ62บาทนะคะ SCB ค่ะ136บาท50บวก2บาทนะคะกราฟยังไม่เปลี่ยนแปลงเดลต้ายังไม่เปลี่ยนแปลง SCB อันดับ3นะคะวอลุ่มสูงยืนอยู่ที่136บาท50บวกมา2บาทหรือว่า 1.49% Advance ค่ะ358บาทบวก5บาทนะคะ 1.42% แล้วก็ PTT EP นะคะปตท.สผ.ค่ะ143บาทนะคะบวกมาบาท50ในเวลานี้นะคะ 1.06% ค่ะมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันสักหน่อยนะคะใครอื่นๆบล.ฟินแนนเซียไซรัสค่ะวันนี้บล.ฟินแนนเซียไซรัสก็มีการคาดการณ์นะคะแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์จะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ 1,560 ถึง 1,575 นะคะโดยบรรยากาศการลงทุนต้องบอกว่าไปค่อนข้างทางลบนะคะไปลบซึ่งหลังจากมีการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหยุดลงไปชั่วคราวเพื่อประท้วงอิสราเอลที่โจมตีเลบานอนก็สร้างความไม่แน่นอนหลังจากที่ตลาดคาดหวังเชิงบวกว่าสงครามอาจจะใกล้ได้ข้อยุติในสัปดาห์ก่อนนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวดีดขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเบรนท์อยู่ที่95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็กลุ่มพลังงานต้นน้ำกลางน้ำรวมถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะเขายังคาดว่าน่าจะหนุนตลาดปัจจัยในประเทศเนี่ยแม้ราคาพลังงานจะสูงกดดันเซนติเมนต์แต่ว่าด้านกำลังซื้อยังโครงสร้างไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มต้นใช้จ่ายเงินบาทแรกตั้งแต่1มิยอช่วยพลุงยงกำลังซื้อปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐและเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมจะประกาศช่วงปลายสัปดาห์ค่ะระยะกลางถึงยาวเนี่ยคาดหวังเชิงบวกต่อโอกาสที่สงครามจะผ่อนคลายน่าจะเป็นครึ่งปีหลังกันไปเลยนะคะน่าจะเป็นครึ่งปีหลังซึ่งคาดว่าจะทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลับนะคะ กลับมาไหลต่อได้ไปอีกนะคะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนตอนนี้หุ้นเด่นก็จะเป็นสีตรังค่ะสีตรังแนะนำซื้อราคาเป้า22บาทนะคะราคาเป้าหมาย22บาทแนวโน้มกำไรของสีตรังไตรมาส2ปี2026อ่ะเติบโตทั้ง Q on Q และ Year on Year เลยนะคะจากปริมาณขายราคายางไตรมาส2ปี2026จะปรับขึ้นต่อก็ช่วยหนุนกำไรฟื้นไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็พลิกจากขาดทุนไตรมาสต่อไอ้ปีต่อปีนะคะระยะสั้นเนี่ยได้ในส่งจากราคายางที่ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะส่วนอีกค่ายหนึ่งค่ะบล.ดาโอประเทศไทยดาโอประเทศไทยนะคะก็มองว่าช่วงนี้จะเป็นภาพดัชนีแกว่งกรอบแคบๆนะคะนักลงทุนก็ชะลอการลงทุนเนื่องจากมีวันหยุดยาวก็หลายวันแล้วค่ะหยุดยาวหลายวันซึ่งตัวแปรที่สำคัญก็ยังไม่ชี้ทิศทางที่ชัดเจนตลาดหลังผ่านการรีบาลานซ์ของ MSCI แล้วเนี่ยค่ะก็มองว่าควรจะไปทางไหนก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งสหรัฐอิหร่านก็ยังไม่สามารถเปิดการเจรจาได้นะคะไม่สามารถเปิดการเจรจาได้ซึ่งก็คงจะต้องจับตาดูมันมีความไม่แน่นอนชัดเจนนะคะแล้วก็ทำก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่เพื่อพิจารณาข้อตกลงขยายหยุดยิงออกไปอีก60วันประเมินกรอบดัชนีสัปดาห์นี้ที่1,550ถึง1,590จุดค่ะส่วนปัจจัยในประเทศนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย5วันยอดก็คือ 26.04 ล้านคือเราดูตัวเลขไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้กระทรวงการคลังเขาเตรียมที่จะเปิดตัว AI นกกระซิบนะคะเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะ MSCI Rebalance เมื่อวันศุกร์ของดัชนี MSCIGlobal Standard มีผลบังคับวันศุกร์ได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายอย่างหนักค่ะในช่วงท้ายของตลาดรวมถึงตลาดหุ้นอินเดียดัชนีลดลงประมาณ 1.5% ด้วยนะคะลดลง 1.5% อันนี้ก็คงจะต้องกลับมาเดี๋ยวติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะคุณผู้ฟังในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์เนี่ยเขาให้จับตาดู CKP หรือว่า CK Power เดินหน้าลงทุนกว่า10,000 ล้านบาทใน4ปีเขาจะมีการขยายภาพของการลงทุนนะการลงทุนขยายโรงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ฟาร์มรับเทรนพลังงานสะอาดส่วนความคืบหน้าไทยกับเวียดนามนะคะไทยกับเวียดนามก็ล่าสุดเนี่ยมี MOU 4ฉบับด้วยกันยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็อีกอันนึงก็คือเทคโนโลยียกระดับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยก็จะเป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งนะคะที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่าเงินบาทวันนี้เปิดมาเมื่อวานปิดทรงตัว32.57 บาทนะคะของเมื่อวานนะ32.57 บาทของบ้านเราในวันนี้บรรยากาศดูจากภาพออกมาเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงคาดการณ์นะคะว่าการลงทุนยังเป็นลบอยู่นะคะแล้วก็เงินบาทก็32.62 บาทเนาะแนวโน้มผันผวนตามสถานการณ์ตะวันออกกลางเขาคาดกรอบวันนี้32.50 บาทถึง32.75 บาทค่ะ32.50 บาทถึง32.75 บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะเงินบาทแนวโน้มค่อนข้างผันผวนเพราะว่าคือยังคงจับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักนะคะผู้ฟังแล้วก็นอกจากนั้นถ้าบ้านเราเองก็ติดตามดูนะคะคุณเอกนิติก็ตอนนี้ก็บอกว่าเร่งที่จะมีการเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มศักยภาพของการลงทุนขานรับเอกชนตลาดหุ้นไทยก็อัพเป้าตอนนี้บรรยากาศคืออัพเป้า GDP กับเส้นอินเด็กซ์ใหม่มองไปที่1,600แล้วมองกันอย่างนั้นนะคะเป็นภาพตลาดบวกตลาดมองเป็นภาพบวกต่อการลงทุนณเวลานี้แล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะ ยอดการลงทุน Data Center ตอนนี้ก็ถือว่าพุ่งมาแรงนะคะพุ่งมาแรงตามการเปลี่ยนผ่านของตลาดหุ้นแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยไตรมาสแรก BOI เนี่ยทะลุไป800,000 ล้านบาทเลยทีเดียว800,000 ล้านพลังงานออกมาเปิดเผยบอกว่า PDP ล่าช้ารัฐบาลไม่ได้ข้อสรุปค่ะแล้วก็กระทบกับแผนที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในมุมมองที่ออกมาเนี่ยยอดการลงทุนมันกระทบแผนเพิ่มไฟฟ้าสีเขียวเขาเลยมองว่า Data Center ต้องการไฟกรณีต่ำสุดเนี่ยนะคะ6,799เมกะวัตต์สูงสุดก็สูงสุด1,900,000เมกะวัตต์เลย1,900เมกะวัตต์ซึ่งเขาก็ได้ให้ศึกษาผลกระทบต่างประเทศนะคะกลัวว่าประชาชนเดี๋ยวจะไปแบกรับภาระค่าต้นทุนค่าไฟมันจะพุ่งขึ้นมาตอนนี้ Direct PPA ไทยสู้มาเลเซียกับเวียดนามไม่ได้เลยค่ะนำร่องแค่2,000เมกะวัตต์สอทอก็บอกว่า SME ก็เข้า ICU ละเขาก็การกลยุทธ์รับรุกพลิกเกมเป็นการสู้ศึกสินค้าจีนทะลักอันนี้ยังทะลักอยู่นะคะฟังไม่ผิดหรอกค่ะยังทะลักอยู่ต่อเนื่องต่อไปสินค้าไทยจีนกินรวบอย่าว่าแต่สินค้าไทยจีนเลยคุณผู้ฟังค่ะดิฉันดูจากภาพที่ออกมาเนี่ยคือตอนนี้บรรยากาศของการช็อปหรืออะไรพวกนี้นะยังมีอยู่เลยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามีหลายๆท่านนะคะที่มองว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยถึงมันจะถูกก็ตามแต่นะแต่ถ้าเราใช้ไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังใช้ไม่ได้อ่ะทำไงมันใช้ไม่ได้มันเสียดายนะซื้อมาถูก99,199สู้ซื้อของที่มันมีคุณภาพหน่อยราคามันก็ไม่ได้แรงมากนี้จะดีกว่านะคะพูดถึงสินค้าจีนนะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรกสุดคึกคักมากนะคะยอดใช้จ่ายทะลุกว่า1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า5 ล้านคนค่ะคุณเด็กนิติย้ำว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในยุคข้าวยากหมากแพงนะคะเพราะว่าจากสถานการณ์สงครามในเวลานี้อันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันส่วนไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยยังมีต่อเนื่องต่อไปนะคะก็ทำตามเงื่อนไขนะไม่งั้นอนาคตเราอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้นะถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าได้รับความนิยมมากคือคักค่ะส่วนเรื่องของหัวลำโพงที่บอร์ดรฟท.ไฟเขียวขยายสัญญาไฮสปีดไทยจีนอันนี้ก็บ่มงานซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยแล้วก็ช่วงพระแก้วสระบุรีค่ะส่วนรถไฟทางคู่สายบางไผ่นครพนมอันนี้ติดปมค่ะติดปมมอบพื้นที่ล่าช้าเขาจะขยับให้ไปปีบริการก็คือปี72นะคะส่วนใครสนใจวันที่5มิถุนายนนี้นะคะวันศุกร์นี้สบน.เขาจะเปิดตัวการออกพันธบัตรออมทรัพย์ในรูปใหม่แบบรายเดือนนะคะหรือออมพลัสตามที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกกับรัฐมนตรีคลังมอบหมายให้อันนี้จะเป็นช่องทางการออมสำหรับประชาชนรายย่อยใครสนใจ5มิถุนายนนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าถึงได้เพราะเปิดให้ออมได้ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเลยค่ะเอาละเราจะไปติดตามดูแนวโน้มราคาทองคำกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณแชมป์วรุฒรุ่งขำนะคะจากบล.จากทางด้าน YLG Bullion and Future นะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะคุณวรุฒคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์ครับ
5: ค่ะเมื่อคืนนี้เห็นราคาทองนี่ลุดลงมาอีกแล้วนะคะเมื่อเช้านี้รอบแรกของสมาคมค้าทองคำประกาศก็ลงไปนะคะณตอนนี้โดยภาพรวมก็ยังคงลงอยู่คืนทีนี้เราดูจากภาพน้ำมันขึ้นทองลงปัจจัยสาเหตุหลักๆนี่คือจากตะวันออกกลางที่ยังค่อนข้างสับสนของข้อมูลทั้งสองฝ่ายเป็นความที่ไม่ชัดเจนอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยใช่ไหมคะคุณแชมป
6: ์เป็นประเด็นหลักเลยครับต้องบอกว่าภาพสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยยังมีความผันผวนนะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณการเจรจาหยุดยิงกันเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบรรลุผลนะครับปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการออกมาให้ข่าวในเชิงบวกกับตัวราคาทองคำก็คือ อาจจะมีการตกลงเจรจากันระหว่างทางสหรัฐกับตัวทางฝั่งมาโทษครับทางอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยแต่ว่าทางผู้นำของอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยฝากไปฝั่งไปมองทางอิหร่านนะครับอิหร่านเองก็มีการออกมาประกาศว่าจะไม่มีข้อตกลงในส่วนของการหยุดยิงแล้วก็ยังเดินหน้าปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดค่อนข้างสับสนครับว่าการที่ทางฝั่งสหรัฐบอกว่าสถานการณ์คลี่คลายแต่ทางอิหร่านเองเนี่ยไม่อยากจะเจรจานะครับก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ตลาดเริ่มสับสนต่อกระแสข่าวดังกล่าวนอกจากนี้เนี่ยทางอิหร่านมองนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงของทางฝั่งสหรัฐเป็นการยื้อเวลาให้อิสราเอลเนี่ยมาโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนหรือเปล่านะครับภาพกระแสการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงที่ยังคงเป็นภาพของแรงกดดันต่อตัวราคาทองคำในช่วงสั้นอยู่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนก็ยังมีความหวังนะครับว่าหากการเจรจาดำเนินต่อไปภาพการโจมตีหนักๆหรือสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอภาพสถานการณ์ของอิหร่านเองมีการออกมาประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซตลาดก็เลยไม่แน่ใจครับว่าสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วหากช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดสหรัฐเองอาจจะทนไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้กำลังทางการทหารเนี่ยในการพุ่งเป้าหรือมุ่งเป้าในการโจมตีเพื่อต้องการเปิดในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซให้สามารถกลับมาทำธุรกรรมหรือกลับมาค้าขายได้ตามปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานข่าวนะครับว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการลอบสังหารในส่วนของในทหารระดับสูงของกลุ่ม IRGC นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีการมองครับว่าในช่วงของการเจรจาหยุดยิงเนี่ยก็ยังมีการส่งสัญญาณเนี่ยก็ยังมีปฏิบัติการทางการทหารในลักษณะของการมุ่งสังหารในส่วนของผู้นำทางการทหารหรือเราเรียกกันว่าในพลของ IRGC ของทางอิหร่านด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นตัวนึงที่นักลงทุนเนี่ยมองว่าการเจรจาหยุดยิงของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเป็นแผนของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการซื้อเวลาแล้วก็ในการให้สหรัฐเองเนี่ยมีการปฏิบัติการทางการทหารในเชิงรับนะครับภาพความกังวลในลักษณะดังกล่าวทำให้นักลงทุนยังกังวลครับว่าหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อหรือยังคงดำเนินต่อไปอาจจะเป็นปัจจัยไปกระตุ้นเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับสูงแล้วก็บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆอาจจะหันมาคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่น่าจะกลับมาดันบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรซึ่งเป็นดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนให้อยู่ในระดับสูงต่อไปครับ
5: ค่ะนะคะประเด็นก็คือยังเป็นประเด็นเดิมๆปัจจัยใหม่มีบ้างไหมคะในช่วงนี้หรือว่าจะต้องจับตาดูตะวันออกกลางกับเรื่องของของธนาคารกลางหรือยังไงคะมีเพิ่มเติมมาอีกไหมช่วงนี
6: ้ครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นปัจจัยนะครับอาจจะต้องมาจับตาดูในส่วนของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดเฝ้าดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะดีไม่ดีนะครับรวมทั้งภาพของเศรษฐกิจของสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญหลายตัวในฝั่งสหรัฐเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการบริการ

0: ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ตลาดจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับนอกจากนี้นะครับในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เปิดเผยในวันพุธนะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในวันพฤหัสรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงค่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนพฤษภาคมหรือเราเรียกกันว่านันฟาร์มก็จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นะครับตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจภาคตลาดแรงงานที่มีความสำคัญชุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่17มิถุนายนนี้ครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยเฝ้าดูครับว่าภาพของตัวตลาดแรงงานจะมีสัญญาณอย่างไรก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับเพราะว่าถ้าตลาดแรงงานยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากนักเฟดอาจจะไม่แสดงท่าทีหรือแนวโน้มในการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือท่าทีในการตรึงดอกเบี้ยหรือขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดมากนักนะครับแต่ว่าถ้าปรากฏว่าตลาดแรงงานอยู่ในระดับแข็งแกร่งแล้วภาพของเงินเฟ้อมีสัญญาณขยับขึ้นไปแล้วนะครับเฟดเองอาจจะมีการส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าสัญญาณแนวโน้มทางดอกเบี้ยที่กลับจากขาลงไปเป็นการคุมเข้มหรือกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับก็อาจจะมากดดันตัวทองคำได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วกลยุทธ์การลงทุนไปทางไหนดีวันนี
0: ้ครับตอนนี้เนี่ยทองคำยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวนะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยยังคงเป็นการเน้นทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งขึ้นแกว่งลงของราคาครับอย่างไรก็ตามภาพราคาทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางซึมตัวลงนะครับแต่ราคาปรับตัวลงหรือย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งแนะนำครับถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือ4,464 4,403 เหรียญโซน 4,400 ได้อยู่นะครับพอเสียงซื้อเล่นสั้นได้เมื่อราคาขยับขึ้นทยอยแบ่งขายใช้แนวต้าน4,512 4,540ถ้าราคาไต่ระดับขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านก็เป็นลักษณะของการแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับ
1: ค่ะนะคะถ้าเป็นช่วงนี้คลองไทยล่ะคะมองยังไงมีค่าเงินบาทด้วยนะคะที่เราจะต้องจับตาใช่ไหมคะคุณแชมป
0: ์ครับสำหรับภาพของตัวราคาทองไทยนะครับตรงนี้เนี่ยค่าเงินบาทไม่ได้มีความผันผวนมากครับแต่ลักษณะของการแกว่งเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทองไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกผลกระทบจากภาพของเงินบาทมากนักนะครับอันนี้เนี่ย YLG ประเมินในส่วนของแนวรับสำหรับทองไทย68,600 67,950 บาทต่อบาททองครับเป็นโซนเสี่ยงซื้อถ้าราคาขยับและปรับตัวขึ้นใกล้ๆกับ 70,000 บาทเนี่ยอาจจะแบ่งขายนะครับคำนวณเป็นทองไปเนี่ย 69,700 แล้วก็ 70,000 กับ100บาทต่อบาททองคำครับก็เป็นการซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างแล้วก็แบ่งขายที่กรอบแนวต้านด้านบนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าภาพของตัวทองคำในระดับรายเดือนนะครับถ้าเราไปไล่กันดูในช่วงของเดือนมีนาเมษาและพฤษภานะครับ3เดือนที่ผ่านมารวมทั้งเดือนที่แล้วก็คือเดือนพฤษภาคมราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงและยังคงมีภาพของความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้คือจะต้องระวังค่ะ
0: ครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นไปก่อนแล้วก็นักลงทุนที่อยากจะทยอยเก็บหรือทยอยสะสมเนี่ยอาจจะรอดูว่าสงครามจะยุติหรือสงบแล้วหรือยังนะครับถ้ามีไฟหรือสัญญาณเกี่ยวกับสงครามจะยุติก็พอเสี่ยงซื้อได้แต่ถ้ายังมีภาพของความรุนแรงอยู่อาจจะต้องชะลอในส่วนของการเข้าสะสมออกไปก่อนครับ
1: ค่ะได้ค่ะมีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะคุณแชมป์ช่วงนี้เชิญค่ะ
0: ครับภาพของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยยังคาดยากต่อการคาดการณ์นะครับแล้วก็นักลงทุนก็ยังมองครับว่าถ้าสงครามยังไม่สงบสงครามยัง

0: มยุติทองคำก็อาจจะยังขยับขึ้นได้ยากนะครับสถานการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นภาพตัวนึงที่ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ในกรอบดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเน้นเป็นการจับจังหวะพอมีข่าวเกี่ยวกับสงครามที่คลายอาจจะพอเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหรือเข้าไปซื้อที่แนวรับสำคัญแล้วก็ทยอยแบ่งขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นครับแต่ถ้าเกิดภาพเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามกลับมาตึงเครียดนะครับใครที่สะสมทองคำเอาไว้เยอะๆก็อาจจะต้องทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าสงครามยังยืดเยื้อแล้วดอกเบี้ยกลับมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นจริงการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยก็อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นเนี่ยการที่มีการถือพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ก็อาจจะยังคงเผชิญกับความเสี่ยงณปัจจุบันได้อยู่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวราคาเกิดลงแรงๆหรือเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับก็ยังสามารถทยอยเก็บหรือทยอยสะสมตามแนวรับสำคัญต่างๆได้อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวจริงๆนะครับเพราะว่าภาพของระยะสั้นเนี่ยทองคำยังเป็นการแกว่งในกรอบในที่ทางไซด์เวย์ดาวอยู่ครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณแชมป์คะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็จะเป็นมุมมองนะคะสำหรับนักลงทุนทองคำนะคะซึ่งช่วงนี้ราคาทองคำก็อยู่ในช่วงขาลงนะคะผู้ฟังอย่างล่าสุดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโดยสมาคมค้าทองคำที่ประกาศไปทั้งสิ้นเนี่ย4 ครั้งก็ครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่3 กับ 4เนี่ยบวกมาได้ครั้งละ100ก็บวกเพิ่มขึ้นมา200แต่ก็ยังเป็นภาพลบอยู่นะคะลบไป150 บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำรูปพรรณรับซื้อ67,674.24 บาทนะคะขายออก70,050 บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้อ69,050 บาทขายออก69,250 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาทองเนาะสำหรับวันนี้นะคะในภาพของราคาทองคำเองเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้นะคะช่วงนี้ก็ติดตามดูประเด็นสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะก็จะเป็นประเด็นหลักๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านราคาทองออกมาณวันนี้เนี่ยทองรูปพรรณเนี่ยมีการเทียบเคียงให้เราได้เห็นภาพกันนะคะมีการประกาศราคาทองไปเนี่ยเขาก็มองว่านักลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูนะคะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะนี่ก็เทียบให้ดูได้เห็นภาพกันไปส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันช่วงหน้านะคะผู้ฟังเดี๋ยวถึงเวลาพักละพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ

0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็10นาฬิกากับอีก38นาทีนะคะกลับมาติดตามดูบรรยากาศตะกี้ดูเรื่องของการลงทุนไปนะคะยังไม่จบเนาะต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตอนนี้คือปัจจัยต่างประเทศนอกจากว่าประเด็นสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เราได้พูดถึงไปเมื่อครู่นี้นะคะบุฟังก็มันจะมีเรื่องของที่เฟดอะไรไม่ใช่สหรัฐเนี่ยเขาเปิดสอบสวนเวียดนามรอบใหม่มันจะมีเรื่องของปมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะที่เกิดขึ้นปมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเสี่ยงเจอรีดภาษีเพิ่มนะคะสำหรับเวียดนามนะคะประเทศในอาเซียนของเรานี่แหละอาจจะเสี่ยงเจอรีดภาษีเพิ่มทำให้เวียดนามก็มีความเสี่ยงโดนเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกามีการประเมินนะคะผู้ฟังมีการประเมินบอกว่าในภาพบรรยากาศตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดหุ้นไทยไปด้วยนะอาจจะมีโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทางสหรัฐก็มีการใช้มาตรการทางภาษีกับเวียดนามจริงอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกลุ่มที่ได้รับประโยชน์กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมก็อย่างเช่น WHA นะคะว่าอมตะเงี้ยค่ะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ฮาน่าเดลต้านะคะด้านกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบอาจจะส่งผลเสียต่อกลุ่มส่งออกที่พึ่งพาตลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างทีอยู่กับสีตรังนะคะก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเช่นเดียวกันนะซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศที่น่าสนใจจับตามองค่ะแล้วก็เฟดค่ะบททดสอบสำคัญของเควินวอชค่ะคนนี้เป็นประธานเฟดคนใหม่ที่เพิ่งจะมารับตำแหน่งสัปดาห์แรกนะคะท่ามกลางใช้คำว่ามีแรงกดดันค่อนข้างมากจริงๆนะคะสำหรับคนนี้ เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวโน้มที่แบบว่าจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะคะตลาดก็เลยจะต้องมาจับตาดูค่ะสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือการประชุม16-17มิถุนายนค่ะ16-17มิถุนายนนะคะซึ่งจะมีการประชุมแล้วก็วอชจะมีความอิสระพอที่จะส่งสัญญาณเพื่อที่จะเตือนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเวลานี้นะคะที่เราจะได้จับตาติดตามพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็นอกจากนั้นก็คือสถานการณ์ตะวันออกกลางตลาดยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็เฟดอยู่ระหว่างตัดสินใจเรื่องร่างข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันนะคะเดี๋ยวรอติดตามในประเด็นนี้ไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งแล้วก็อื่นๆมีอะไรอีกบ้างไหมสิ่งที่น่าสนใจบลคิงฟอร์ดก็แนะนำให้จับตาดูการประชุมครม.ของบ้านเราในวันนี้แหละค่ะการประชุมครม.ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจะมีทางด้านเศรษฐกิจมีการนำเรื่องโครงสร้างค่าโดยสารไฟฟ้าเข้าพิจารณาหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสำคัญตะกี้เราคุยกับนักวิเคราะห์ไปแล้วนะคะนักวิเคราะห์ก็มองภาพใหญ่ของไอ้ประเด็นโครงสร้างค่าโดยสารไฟฟ้าเนี่ยน่าจะยังไม่มีการนำมาพิจารณาแต่อย่างใดว่ากันอย่างนั้นนะคะน่าจะยังไม่มีการพิจารณาแล้วก็บลคิงฟอร์ดวันนี้ให้ตัวเด่นเป็น PTT EP ค่ะแล้วก็ให้ CPO ด้วยนะคะ PTT EP แล้วก็ CPO PTT เนี่ยมองว่าซื้อเก็งกำไรเป้าที่164 บาท164 บาทราคาน้ำมันดิบแนวระยะสั้นถึงระยะกลางมีปัจจัยที่มาหนุนในเวลานี้ก็คือความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เราเล่ากันไปเขาคาดการราคาน้ำมันดิบดูไบจะอยู่ในระดับ90-110 บาร์เรลสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็คงจะต้องติดตามดูราคาก๊าซที่จะขยับขึ้นมาด้วยมันก็จะเป็นอีกผลกระทบหนึ่งนะคะที่จะต้องจับตาว่าจะพุ่งขึ้นเท่าไหร่ในระดับสูงนะตามรอบกับปรับเดือนเมษายนแล้วก็ CPO นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเด่นที่น่าสนใจนะคะที่ตลาดมองว่าณเวลานี้ราคาเป้าไว้ที่65.50 บาทค่ะ65.50 บาทกำไรสุทธิไตรมาสที่1ปี65ก็อยู่ที่9,118 ล้านบาทภาพรวมการดำเนินงานหลักบวกดีจากปีต่อปีเลยออกมาค่อนข้างที่จะดีอันนี้ก็คือไอตลาดตอนนี้จับตาดู2-3 ประเด็นนะคะบ้านเราก็เดี๋ยวมีการประชุมครม.เศรษฐกิจแต่ของบ้านเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคือประเด็นเนี่ยในการประชุมในรอบเนี้ยคือจะมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่เขาจะนําเข้าสู่ที่ประชุมครม.เกณฑ์ใหม่เตรียมพิจารณาเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งประเด็นเนี้ยที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญกระทรวงคมนาคมเขาจะเสนอโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยค่ะให้มาอยู่ที่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องมติการเสนอเกณฑ์สวัสดิการรอบใหม่เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยปรับปรุงฐานข้อมูลและคัดกรองจะได้ตรงเป้าหมายให้มากขึ้นแล้วก็จะได้อนุมัติใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านค้าที่เข้ามาช่วยไทยช่วยไทยพลัสดิฉันไม่แน่ใจนะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะตอนนี้วันนี้วันที่2แล้วเนาะคุณได้ไปซื้ออะไรเงินเข้าหรือยังนะเพราะเขามีลงทะเบียนด้วยนะลงทะเบียนซึ่งอย่างที่คุณวรรณกิจคุยไปเมื่อครู่นี้ค่ะบอกว่าน่าจะหายไปหลายคนนะคะน่าจะหายไปหลายคน ก็เพราะว่าบางทีเด็กอ่ะเขาจบมาเขาก็ไปมีงานทำอ่ะปกติเด็กอายุ18 ปีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยรายได้ของเขาที่เข้ามาล่าสุดด้วยเหมือนกันนะคะคือก็จะตัดจบออกไปตัดจบออกไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเกรนละอย่างเงี้ยนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เรื่องที่ว่าเราเกริ่นไปนะคะเรื่องของการรวมสัมปทานรถไฟฟ้าการรวมสัมปทานรถไฟฟ้ารอบใหม่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเขามีเป้าหมายเพื่อรองรับนโยบายค่ารถโดยสารซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้1 มกราคม2570นี้นะคะเรื่องนี้ส่วนตะกี้มีคนถามว่าแล้วเกณฑ์ใหม่เป็นยังไง เกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะฟังจากคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในผู้อำนวยการสสค.ในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยท่านว่าน่าจะคัดกรองใช้เวลาก็นู่นนะคะใช้เวลาก็2 เดือนนะ2 เดือนเพื่อที่จะได้กลุ่มยากจนจริงๆไม่ใช่จนไม่จริงต้องเอาคนจนจริงค่ะคุณผู้ฟังต้องเอาคนจนจริงซึ่งการลงทะเบียนเชื่อมโยงกับข้อมูลการหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าทั้งหมดอ่ะ18 หน่วยงานเลยนะไม่ต่ำกว่า18 หน่วยงานเพื่อสร้างตระแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาล่อนผู้ที่ไม่ได้จนจริงออกจากระบบสมัยหนึ่งจะมีการพูดถึงกันนะพูดถึงไอ้ที่บอกว่าจนไม่จริงอยู่ในระบบเยอะกว่าอีกมีคนที่ดิฉันรู้จักนะเขาอยากได้มานานเขาไปได้เขาคือเกณฑ์เลยแต่เขาไม่เคยได้เลยเขาไม่เคยได้เลยนะคะเราก็เลยงงว่าอันนี้เขาคัดเกณฑ์ยังไงเขาคัดเกณฑ์บางทีเขาอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแต่รอบนี้ดิฉันว่าไม่น่าจะพลาดนะคุณผู้ฟังไม่น่าจะพลาดนะหมายถึงว่ากระทรวงการคลังเขาน่าจะคัดกรองแบบมันมีระบบเข้ามาแล้วอะจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะแต่ก่อนนี้อาจจะเล็ดลอดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สายตาไปบ้างแต่ตอนนี้คิดว่าไม่อ่ะรอบนี้จะเข้มข้นกว่าเขาจะต้องตรวจสอบไอ้ข้อมูลภาษีด้วยข้อมูลภาษีเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมันอยู่ในระบบอยู่แล้วคุณทำอะไรไม่ได้ข้อมูลภาษีแล้วก็ปกติอ่ะการตรวจสอบภาษีเงินที่ได้ยื่นไปตามปกติมันจะมีข้อมูลหักณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์มาให้เราได้ตรวจสอบไปด้วยอย่างงี้ไงอันนี้ก็ต้องมาลุ้นดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงการตรวจสอบต่างๆเนี่ยให้รัฐมาดูว่าสามารถพบผู้ที่พิมพ์มีเงินได้เกณฑ์ถูกหักภาษีนะที่จ่ายไปแม้บุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยได้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามบางคนบอกว่าฉันไม่เคยยื่นแสดงภาษีเลยเขาเห็นค่ะเขาจะมีการนําตรงนี้มาตรวจสอบเขาสามารถเห็นได้นะผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่จะถูกหักภาษีนะที่จ่ายเพราะระบบของคุณอ่ะบัตรประชาชนคุณอ่ะอยู่ในตรงนั้นไปแล้วอ่ะเขารู้เลยว่าคนเนี้ยศิริรัตน์จันทมาศเนี่ยรายได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งเนี่ย25,000เนี่ยต้องถูกถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีในที่จ่ายแล้วถึงแม้คุณจะไม่ไปจ่ายภาษีเลยก็ตามบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เคลื่อนไหวฉันไม่ได้จ่ายเขาน่าจะไม่รู้ไม่จริงค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยนะก็จะมีการพิจารณาถึงการถือครองกรมธรรม์เพิ่มเติมเพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนมีการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าสูงในระดับหลักล้านน่ะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเลยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเป็นการทําประกันแบบว่าเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็จะไม่มีผลกระทบต่อการรับสิทธิ์ทีนี้เนี่ยการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิม จะยังถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดต่อไปทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมไปถึงนะคะคุณผู้ฟังการถือครองที่ดินแล้วก็การเสียภาษีการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แม่นยำมากขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงอะค่ะออกไปนะคะออกไปก็จะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรก็จะลดลงแล้วก็คาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะมีคนที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนี้หมายถึงว่าคนที่เป็นตัวตรงตามเงื่อนไขจริงค่ะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางตัวจริงอ่ะก็จะเป็นจนจริงๆอยู่ในตรงนี้รายละเอียดและการเกณฑ์คัดกรองทั้งหมดที่ได้ข้อสรุปไปจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนะคะแล้วก็จะดูเรื่องของการประกอบธุรกิจการลงทุนหากว่าฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ถือลงทะเบียนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแวตหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเลยค่ะคุณจดเล่นหุ้นจดพอร์ตเล่นหุ้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ละเพราะสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีรายได้คุณเข้าไปเล่นหุ้นได้แล้วก็นอกจากนั้นการลงทะเบียนใหม่คาดว่าจะทําให้จํานวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยลดลงเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570เนี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและก็มีสมาร์ทโฟนก็จะมีการหารือกันในกลุ่มนี้เพื่อเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการไปใช้จ่ายมากขึ้นรวมไปถึงร้านค้ารายย่อยที่เขาร่วมโครงการนี้ที่อยู่ในระบบระยะยาวไปด้วยค่ะเนี่ยวันนี้เขานำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รัฐบาลจะตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและก็เครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานที่ว่าแล้วก็สร้างตระแกรงมาคัดกรองที่มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นที่ถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้จนจริงไม่ได้จนจริงก็ออกจากระบบไปซะนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครถืออยู่หรือว่าญาติพี่น้องใครถืออยู่หรือว่าใครกำลังจะเข้าไปก็ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ใน13ล้านคนตรงนั้นถ้าเกิดว่าณวันนี้นะคะณวันนี้คุณโดนตัดออกไปก็อย่าได้แปลกใจนะคะเราก็คงน่าจะรู้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่เงื่อนไขตรงนั้นนะคะส่วนเรื่องเกี่ยวกับการอนุมัติรวมสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยตะกี้ที่บอกว่าจะนำเข้าสู่ครม.ที่สุดแล้วคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าครม.จะยังไม่มีการพิจารณาวาระเรื่องหลักการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะรวบรวมได้ครบถ้วนแล้วก็นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้าเรื่องนี้การดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากครม.การดำเนินนโยบายโดยการขอยกเลิกมติเดิมเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่เนี่ยตลอดสายในลักษณะตั๋วร่วมนี่ค่ะโดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นระยะแรกนะคะระยะแรกที่17บาทสูงสุดไม่เกิน15บาทเมื่อเดินทางเชื่อมต่อกับทุกแพลตฟอร์มรวมกันก็กำหนดเงื่อนไขห้ามจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนไปค่าจัดเก็บนำเข้าโดยจะเก็บเพียงครั้งเดียวตลอดการเดินทางไปเลยค่ะแต่ว่ายังไม่เข้านะยังไม่มีวาระพิจารณาเพราะต้องรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนคาดว่าจะเสนออีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจประเด็นดังสุดฮอตกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากมาทิ้งท้ายให้ฟังวันนี้ก็คือมีการบุกไปปราบปรามโรงเรียนนานาชาติเถื่อนค่ะมีโรงเรียนนานาชาติเถื่อนบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองเก็บสตุ้งสตังเพื่อที่จะให้ลูกเข้าโรงเรียนที่แบบมีประสิทธิภาพอย่างเช่นภาษาเนี่ยอยากให้ลูกได้โรงเรียนนานาชาติเถื่อนเยอะนะคะตอนนี้เขาจับครูชาวต่างชาติค่ะ ก็จะต้องไปตรวจสอบดูด้วยว่าโรงเรียนไหนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่จริงหรือว่าปลอมมีปลอมด้วยนะนี่อยู่ที่ปรีดีพนมยงค์ค่ะโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งหลังมีผู้แจ้งเบาะแสว่าลักลอบเปิดการเรียนการสอนไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งเลยค่ะกชเลขาธิการกชนะคะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ลงพื้นที่ไปพอได้รับแจ้งเบาะแสเข้าไปติดตามดูเป็นโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตตั้งโรงเรียนตามกฎหมายค่ะเพราะว่ามีชาวต่างชาติทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆอีกเยอะจากการตรวจสอบเอกสารบุคคลเพราะว่าบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และพม่าเข้ามาสอนค่ะไม่มีใบอนุญาต6 คนกชก็เลยแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนย้ำว่าการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนเอกชนนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องกับทางสช.นะคะขอให้ประชาชนทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกโรงเรียนเอกชนก่อนที่จะนําบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเนื่องจากโรงเรียนที่เปิดสอนไม่ได้รับอนุญาตนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายแรงกับผู้ปกครองและก็นักเรียนได้เพราะมีความเสี่ยงสูงมากที่โรงเรียนจะปิดทําการนะนักเรียนอาจจะได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานคุณไปตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่อนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องกับสช.ก็ได้นะคะเว็บไซต์ school.opec ค่ะหากมีเบาะแสเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนที่อยู่ๆผุดขึ้นมาถ้าทางจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณก็แจ้งข้อมูลกับสช.ได้เลยนะคะหรือว่า1579ก็ได้เออเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยโรงเรียนเถื่อนเรียนโรงเรียนที่มีที่มันเกิดขึ้นมาปกตินี่แหละค่ะบางทีโรงเรียนอะไรที่มาใหม่แล้วมันแปลกๆแล้วอย่าไปเรียนมันเลยนะคะศึกษากันให้ดีๆหน่อยแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันหยุดก็ยังคงจัดรายการตามปกตินะคะตลาดหุ้นปิดนะพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏปันการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายณภินทร ศรีสรรพางค์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่า มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาทMCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร
10: หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
14: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
15: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
16: ครับแฟนคลับ FM 97ครับผมจานัฐการแก้วเพิ่มจัดรายการแทนอาจารย์ชยุทธนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับมิถุนายน2569ตรงกับวันอังคารแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเลิกกลางวันปลอดกาลโยกถือว่าเป็นวันปลอดนะครับวันอังคารถือว่าเป็นวันกลางๆนะครับวันกาลโยกนะปีนี้ดาวจันทร์นะครับเป็นวันธงชัยกับวันโลกาวินาศนะครับก็คือดีครึ่งเสียครึ่งนะครับวันเสาร์เป็นวันดีนะครับเป็นวันอธิบดีนะครับสามารถประกอบการมงคลได้นะครับแต่ก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับยังคงมีข้อกำหนดอื่นประกอบนะครับมันมีข้อห้ามหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีกำหนดไว้ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธเป็นต้นนะครับวันอาทิตย์เป็นวันอุบาทนะครับเป็นวันที่ไม่ดีนะครับหลังสงกรานต์ปีนี้จนถึงสงกรานต์ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลในวันอาทิตย์นะครับมีแบบภาพกว้างๆนะครับแต่ถ้าจะดูเลิกดูยามก็ต้องดูแต่ละพิธีอีกทีหนึ่งนะครับโอเคช่วงนี้ดาวพฤหัสย้ายนะครับหลายคนหมอดูทั้งหลายก็พูดถึงดาวพฤหัสกันเยอะนะครับแทบทุกรายนะครับดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้เป็นมาตรฐานเป็นมหาอุดที่ราศีกรกฎนะครับถ้าใครในพื้นดวงดาวพฤหัสบดีเดิมดีนะครับเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิตกกังวลดาวพฤหัสย่อมให้คุณอย่างยิ่งใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นดาวที่มีกำลังสูงนะครับดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงเดิมของใครเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือเป็นราชาโชคเนี่ยนะครับนะหรือจรมาเป็นสีจะโชคดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวพฤหัสจะให้คุณเต็มที่กับทุกคนนะครับนะดาวพฤหัสบดีเดิมของใครเป็นแบบปราเกษตรนะครับหรือเป็นนิดนะครับอยู่ที่ราศีมังกรเนี่ยนะครับห รือดาวพฤหัสอยู่อริมรณะวินาศนะครับกับลัคนากับดวงชะตาเนี่ยนะครับพอจรเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะให้คุณน้อยลงไปหน่อยนะครับให้คุณได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าจรมาเป็นสีนะครับก็ให้คุณอย่างเต็มที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงโหราจารย์ท่านบอกว่าแม้ดาวอื่นให้โทษทั้งหมดดาวพฤหัสให้คุณกับดวงแค่ดวงเดียวนะครับดาวพฤหัสคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับช่วยชีวิตประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าได้นะครับแต่ถ้าดาวพฤหัสบดีเสียแค่ดวงเดียวนะครับดาวอื่นดีทั้งหมดดาวพฤหัสก็ไม่สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยหรือช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคมาดูนะครับจุดที่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับช่วงพฤหัสเข้ามาใหม่ๆนี่ดาวพฤหัสก็ยังให้คุณอยู่นะครับแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสจะให้โทษนะครับก็ประมาณช่วงปีหน้านะครับประมาณเข้าไป 20-30 องศานะครับช่วงนั้นดาวพฤหัสเขาเรียกว่าเข้าระหว่างลูกที่9นะครับเป็นต้องพิษสุนัขนะครับพิษสุนัขก็แปลว่าถูกทรยศหักหลังนะครับบางคนก็อาจถูกสุนัข กัดครับระวังอย่าทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะครับอาจจะถูกลงโทษด้วยกฎหมายนะครับนอกจากนี้ดาวพฤหัสจะให้โทษในช่วงที่ดาวพฤหัสเป็นมรณะองศานะครับช่วง27องศานะครับก็ประมาณก่อนที่จะย้ายนะครับก่อนย้ายราศีประมาณเดือน2เดือนนะครับแต่27องศาก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับมัน27องศาแค่ไม่กี่วันเองนะครับประมาณวันที่10ถึง11ตุลาคมนะครับและเป็นช่วงที่ดาวนวางขาดนะเป็นจุดที่ดาวพฤหัสให้โทษนะครับช่วง26องศาถึง30องศานะครับและมีช่วงดาวพฤหัสเกาะนวางดาวเสาร์20ถึง23องศา20ลิปดานะครับก็เป็นช่วงปีหน้านั่นแหละครับช่วงที่ดาวใกล้ๆย้ายราศีนะครับเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสให้โทษจะอยู่เรือนพันธุของดวงเมืองก็แปลว่าพันธุแปลว่าพ่อแม่อาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้นำมีการสูญเสียก็ได้นะครับหรือมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรานะครับโดยเฉพาะกรณีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดินแดนก็ได้นะครับระหว่างไทยกับเขมรนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีตลอดกับทุกคนนะครับเป็นเกี่ยวกับดาวพฤหัสจรมาอยู่ที่ไหนนะครับมาสัมพันธ์กับดาวอะไรขึ้นอยู่กับลัคนาของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าดาวพฤหัสไม่อยู่อริมรณะวินาศก็ถือว่าดาวพฤหัสจรมาให้คุณนะครับเพราะได้ประทุมเกณฑ์ของดวงเมืองด้วยนะครับก็ถือว่าบ้านเมืองเราสงบร่มเย็นมากขึ้นนะครับเข้ามาใหม่ๆนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับกฎหมงกฎหมายนะวงการศาสนาการศึกษานะครับนะหรือเรื่องกฎหมายทุกอย่างก็อาจจะมีการเคร่งครัดเข้มงวดกันมากขึ้นนะครับการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีนะทำให้ทุกอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมมากขึ้นนะครับโอเควันนี้ไปดูดวงกันนะครับเอาเต็มที่เลยเตรียมวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วโทรเข้ามาที่รายการได้เลยนะครับ022763633ครับโทรเข้ามาได้เลยครับมีไหมครับถ้าไม่มีจะพูดต่อนะครับโอเค
17: ค่ะเกิดวันที่20ตุลาค่ะ2505ค่ะเวลาเกิด 14:30 นค่ะ
16: 20ตุลา05
17: ใช่ค่ะเวลาเกิด 14:30 ค่ะบ่าย 2:30 ค่ะ
16: 14:30 โอเค
17: ค่ะวันเสาร์ค่ะอายุ64ค่ะ
16: แรม7ค่ำเดือน11ปีขานนะครับ
17: ค่ะ
16: อายุ63ปี7เดือนนะครับ
17: ค่ะ
16: โอเคครับ
17: ค่ะอาจารย์ทำนายพื้นดวงค่ะมีดาวดีดาวอะไรไม่ดีบ้างคะ
16: ลัคนาราศีพื้นดวงดีนี่นะดาวพฤหัสกุมลัคนาก็โชคดีแล้วนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวกระดุมพระลาภะแปลว่าโชคลาภการเงินการทองดีนะ
17: ค่ะ
16: แต่จุดเสียมฤตยูเล็งลัคนาเนี่ยนะกับเรื่องคู่นะครับดาวอาเพศมีคู่ไหมครับ
17: มีค่ะ
16: มีนะแต่ก่อนหน้านี้มีเหตุให้พักผ้ากันอะไรกันไหมครับ
17: ก็ง้องแยงก็ไม่คือสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะใช่ค่ะ
16: ดาวอาเพศ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: ก็ดาวพระเกศโยกหน้านะครับก็คนที่ลางจะหอนแม่นนะ
17: ค่ะ
16: ดาวอยู่อาลีตนุรักษ์ก็ไปอยู่อาลีก็ทำดวงนักสู้นะครับอารมณ์อาจจะร้อนวู่วามหน่อยนะ
17: ค่ะ
16: ดาวคู่มิตรใหญ่เล็งกันนะครับแต่ดาวเสาร์อยู่วินาศระวังสุขภาพอาจจะเกี่ยวพวกกระดูกเส้นเอ็นภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะครับเป็นไง
17: ตอนนี้ก็เป็นโรคกระเพาะค่ะปวดท้องค่ะลำไส้มาเป็นปีแล้วค่ะ
16: เสาเล็งจันเนี่ยนะครับเสาเล็งอังคารก็ทำให้เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะครับคนที่สู้ชีวิตเสาเล็งจันอาจจะทำคนคิดมากชีวิตตกกังวลนะครับ
17: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะโรคร้ายอะไรจะมีไหมคะอาจารย์ค่ะ
16: โรคร้ายก็ถ้ามีก็น่าจะรักษาได้นะครับดาวเสาร์มันอยู่วินาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราหูก็อยู่อริ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเท่าที่ดูมันก็ดาวเสียนแต่ก็มีดาวพฤหัสคุ้มครองคุ้มภัยอยู่นะครับก็น่าจะถ้าเจออะไรก็น่าจะตรวจเช็คได้รักษาได้นะครับ
17: ค่ะการเงินนะคะอาจารย์การเงินการงาน
16: ทีนี้การเงินดาวเสาร์เขาการเงินอาจจะเครียดวิตกกังวลเรื่องการเงินหน่อยนะครับ
17: ค่ะ
16: ตอนนี้ยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับ
17: ยังทำงานอยู่ค่ะยังเป็นลูกจ้างอยู่อะค่ะยังทำต่อได้ไหมคะ
16: ก็เก่งเนี่ยทำได้แต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีตั้งแต่ดาวพฤหัสเข้าอริก็ระวังเรื่องการเงินการทองหน่อยนะระวังถูกหลอกถูกโกงอย่าไว้ใจใครนะครับ
17: ค่ะ
16: เพราะดาวเสาร์อยู่เรือนการเงินด้วยเนี่ยนะก
17: ็
16: อาจจะทุกเรื่องเงินนี่แหละอย่างเช่นให้ใครหยิบยืมไปก็อาจจะทวงคืนยากหรือถูกหลอกถูกโกงไปก็เอาคืนยาก
17: ค่ะแล้วดวงนี้จะตกงานค่ะ
16: ช่วงปลายปีทำไมนะคะดาวพฤหัสก็มะเร็งลัคนาตั้งแต่20ตุลาไปแล้วจะดีขึ้นนะครับ
17: วันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นนะคะ
16: ใช่ใช่
17: ค่ะแล้วดวงนี้จะตกงานไหมคะ
16: งานยังทำได้อยู่นะ
17: ยังมีทำงานทำไปอยู่นะคะค่ะเขายังจ้างอยู่นะคะค่ะ
16: ครับไม่เป็นไรนะยังไหวอยู่เรื่องงาน
17: ค่ะ
16: ครับ
17: ลูกค่ะโอเคค่ะได้ค่ะ
16: โอเคนะครับครับสวัสดีครับ
17: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวที่ดีในดวงนะครับเจอเลยครับ
18: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: ครับสวัสดีครับ
18: เกิดวันที่3กันยายน2501นะครับ
16: 3กันยา01
18: เวลา 22:50 นาทีครับ
16: 22:50 ครับ
18: ครับวันพุธกลางคืนใช่ไหม
16: ใช่วันพุธกลางคืนแรม4ค่ำเดือน9ปีจอลัคนาราศีเมษจันทร์กุมลัคนานะโอ้พื้นดวงก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับดาวจันทร์มหาจักรกุมลักดาวตนุรักษ์ก็เป็นราชาโชคเรือนการเงินทำให้หาเงินเก่งนะครับแต่ก็ใช้จ่ายเก่งเหมือนกันจะถามอะไรเชิญเลยครับ
18: จะถามเรื่องว่าการเงินจะหมุนไปได้ไหมครับเนี่ยติดขัดไหมครับ
16: หมุนได้ครับหมุนได้การงานก็ยังโอเคอยู่นะการเงินก็ยังได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าไปลงทุนอย่าไปเสี่ยงอะไรเยอะเพราะดาวมฤตยูอยู่เรือนการเงินเนี่ยนะครับการทำให้การเงินผันผวนนะ
18: ครับและขายที่ดินจะได้ไหมครับที่มรดกนะครับ
16: ขายที่ดินพันธุก็มีโอกาสขายได้นะครับเพราะดาวพฤหัสจรเข้าเรือนปันธุแล้วนะ
18: ครับประมาณเมื่อไหร่ประมาณช่วงไหนครับ
16: ค่อนข้างจะเด่นช่วงกลางปีนะครับมิถุนาเนี่ย
18: มิถุนาก็เดือนนี้หรือ
16: มิถุนากรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเนี่ยอาจจะช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีที่สุดครับมิถุนากลางมิถุนาถึงกลางกรกฎาคมเนี่ยนะเป็นช่วงที่มีโอกาสหมดหนี้หมดสินนะโชคลาภโดดเด่นรายได้มีเงินเข้ามานะครับ
18: ดูไอ้การเงินก็สุขภาพไม่มีอะไรนะสุขภาพ
16: มาไม่มีอะไรครับนะดาวพฤหัสก็เป็นราชาโชคเข้าเรือนพันธุนะก็โอกาสได้ที่ได้นี่แหละเรื่องที่ดินเนี่ยนะ
18: เดินทางก็ไม่เป็นปัญหานะฮะ
16: ครับได้ครับ
18: เดินทางไอ้พระรหัสมาพันธุนี่พันธุมีเลขพลเรือนอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหม
16: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
18: เรืออยู่กับเราสุขอยู่
16: ไม่เป็นไรดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเลยครับดาวพฤหัสนะถือว่าโชคดีแล้วล่ะ
18: ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
16: โอเค
18: การเงินนี่ก็ไปได้ไม่มีปัญหานะฮะ
16: ไปได้ครับไปได้ครับ

0: 4เมษายน06ค่ะ
1: สี่เมษายน06ครับ
0: ค่ะเวลาไม่ทราบค่ะ
1: คุณราศีเมษพื้นดวงก็เด่นนะดาวอาทิตย์มหาอุดที่ราศีเมษสุขเป็นดาวมหาอุดมีนาฏนะหัดเป็นเกษตรพื้นดวงก็โดดเด่นนะครับเข้มแข็งนะดวงการงานดีด้วยการงานการเงินดีคิดจะถามอะไรเชิญเลยครับ
0: ก็ดูทั่วๆไปค่ะ
1: ดูทั่วไปปีนี
0: ้ปีนี้เป็นยังไงบ้าง
1: มีอาจจะมีเรื่องหนักอกหนักใจเรื่องงานนะครับเรื่องคู่นะ
0: ไม่มี
1: แฟนไม่มีนะถ้าไม่มีก็อาจจะ
0: คู่คู่ค่ะ
1: เหรอนี่ก็
0: อยู่เป็นง่าย
1: จากการเงินด้วยนะครับนะหรือใครเข้ามาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเสาทับศุกร์นะดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินกับดาวคู่นะครับนะก็อาจถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดเป็นทุกข์นะครับเรื่องความรักเรื่องคู่หรือคู่ค้าหุ้นส่วนก็ได้นะครับ
0: ลูกเป็นไงบ้างคะลูก
1: ดีครับลูกดีเลยปีนี้แฮปปี้เรื่องลูกครับว่าดาวพฤหัสก็จะเข้าปุตตะช่วง20ตุลานะเป็นต้นไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นะแฮปปี้เรื่องลูกครับตรงนั้นนะ
0: จะมีโอกาสขายที่บ้างไหมคะ
1: ขายที
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่ชัดครับที่นะก็มีโอกาสได้เหมือนกันเพราะดาวพฤหัสเข้าปันทุกนะแต่ก็ไม่ถึงกับ 100% นะครับ
0: สุขภาพนะคะ
1: แต่ดวงนี่มีเกณฑ์จะได้เดินทางต่างประเทศเนี่ย
0: สุขภาพ
1: ก็ช่วงนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับอังคารทับลัคนามันมีดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ศัตรูนะครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรมาก
0: อีกนานไหมอ่ะจะหาย
1: อังคารจรเป็นกาลีด้วยสิต้องระวังให้มากหน่อยเห็นถ้าไม่เป็นกาลีก็ไม่เท่าไหร่เอาเป็นกาลีเนี่ยนะก็ต้องระวัง
0: ประมาณเดือนไหนถึงเดือนคะ
1: 12พฤษภาถึง21มิถุนายนนะฮะเคยยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหม
0: ยังค่ะ
1: ยังไม่เกิดนะโอเค
0: ก็อยู่แต่บ้านนะคะ
1: ดีตรงนี้ไปไหนมาไหนขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังครับถ้าเป็นไปได้ให้บริจาคเลือดนะบริจาคเลือดเป็นการ
0: ปลายปีจะมีโอกาสได้แต่งงานลูกสาวไหมคะปลายปีเนี้ย
1: คนนั้นน่ะสิก็บอกแฮปปี้เรื่องลูกนะ
0: กะว่าจะปลายปีเนี้ยจะได้ไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้ครับเพราะดาวพฤหัสเข้าปุตตะก็แสดงว่าเรามีความสุขเกี่ยวกับเรื่องลูกนะได้ลูกหรือได้ลูกได้หลานได้ลูกได้หลานหรือได้ลูกเผยนะอ
0: ยากได้หลาน
1: นั่นแหละครับ
0: แต่การเงินยังไม่ค่อยดีนะคะ
1: การเงินช่วงนี้อาจจะทุกข์ใจเรื่องการเงินหน่อยนะเพราะดาวเสาร์ทับดาวการเงินครับแต่ก็มีเงินเก็บเยอะเนี่ย
0: ไม่นะ
1: เขาบอกว่าดาวการเงินอยู่วินาศเป็นมหาอุดเนี่ยเขาบอกเก็บเงินเก่งแอบเก็บเก่งซ่อนไว้เก่งเขาบอกนะจริงไหมครับ
0: จริงค่ะ
1: ม
0: ี
1: เยอะ
0: แต่ไม่
1: ใครรู้กลัวคนลืม
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงดวงโลกนะครับดาวพฤหัสกับดาวพฤหัสหมายถึงพวกยุโรปอเมริกาดาวเสาร์หมายถึงพวกตะวันออกกลางนะครับดาวเสาร์เข้าวินาศอีกรอบหนึ่งนะครับนะรอบนี้ช่วงที่ดาวเสาร์เข้ามรณะนะครับเกิดสงครามอิรักและซีเรียนะครับมีคนตะวันออกกลางเสียชีวิตไปประมาณ 500,000 คนนะครับช่วงดาวพฤหัสเข้ามรณะก็มีคนยุโรปอเมริกานะเกิดสงครามถูกคนตะวันออกกลางนะรอบทำร้ายในประเทศก็มีเยอะนะครับนะช่วงนี้ก็คอยดูว่าดาวเสาร์เข้าวินาศนะครับทางตะวันออกกลางนะครับจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะเกิดเป็นช่วงหนึ่งครับที่สงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะครับเจออะไรครับ
2: ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: จะดูดวงให้คุณพ่อนะคะเกิดวันที่26กันยา2484ค่ะวันศุกร
1: ์กันยา24

0: 84นะครับ
1: ค่ะวันศุกร์เวลาเกิดนี่ท่านบอกว่าก่อนพระบิณฑบาตค่ะ
0: ก่อนพระบิณฑบาตก็ประมาณ6โมงได้ไหมหรือ4-5ประมาณ6โมงแล้วกันเนาะถ้าเวลาผิดนี่ก็อาจจะทายผิดได้นะครับ
1: ค่ะ26กันยานะคะ
0: 26กันยา2484นะประมาณ6โมงเช้านะครับ
1: 6โมงเช้าค่ะ
0: ลัคนาราศีเป็นราศีกันนะ
1: ค่ะ
0: คนหาเงินเก่งเนี่ยการเงินดีจะถามอะไรกับคุณพ่อครับอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเข้ามาเยอะหน่อยนะช่วงนี
1: ้สุขภาพค่ะ
0: ดาวเสาร์เข้ามะเร็งแต่ก็ไม่เป็นไรมากครับเดี๋ยวนะดู
1: ของเงินค่ะ
0: ไม่เป็นไรมากนะ
1: ก็เป็นไปตาม
0: อ๋อคนอายุเยอะก็ธรรมดาแหละครับนะเรื่องธรรมดาโรคชรานะครับธรรมชาติของมนุษย์เรานะเป็นไปตามวัยครับไม่ต้องวิตกกังวลครับนะยังไม่เป็นไรมากครับ
1: ปีนี้ไม่เป็นไรนะคะ
0: ครับครับยังไม่เป็นไรครับ
1: บอกก่อนหน้านี้ค่ะท่านเป็นมะเร็งรักษาอยู่นี่ก็มีทางจะแบบทรงๆไปไหมคะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เป็นมะเร็งก่อนนะคะ
0: อายุ
1: แล้วมา2วันที่แล้วที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง
0: ก็ดูตามดวงไม่มีอะไรที่มันร้ายแรงนะครับ
1: อ๋อค่ะก็เป็นไปตามวัยนะคะ
0: ใช่เป็นไปตามวัยครับนะธรรมชาติธรรมดาโอเคขอให้สุขภาพดีหายไวๆครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเรื่องดวงดาวก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับนะการดูดวงก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตคนพุทธเชื่ออย่างมีสตินะครับศาสนาพุทธของเราให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลนะครับสอนให้พึ่งตัวเองนะอัตหิอัตโนนาโถไม่ต้องไปวิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละนะครับไม่มีอะไรช่วยเราได้นะนอกจากตัวของเราเองเจอเลยครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะดูดวงค่ะ
0: เจอเลยครับ
2: เกิดวันที่11กรกฎาคม09ค่ะ
0: 11กรกฎาคม09
2: เวลา 00.27 นค่ะ
0: 00.27
2: เป็นอาทิตย์ตอนกลางคืนนะคะ
0: อาทิตย์แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ลัคนาราศีมีนดาวเสาร์กับจันทร์กลุ่มลัคนาราหูหยุดเรือนการเงินกับดาวพระเกศสุขสารกับลัคนาดวงได้ปฐุมเกณฑ์เป็นคนมีเสน่ห์นะโอเคพื้นดวงดีเนี่ยนะครับดาวพฤหัสดาวอาทิตย์พันธุได้ปฐุมเกณฑ์
2: อาจารย์คะสุขภาพเป็นยังไงครับนี้ไม่ค่อยจะดีเลยครับ
0: สุขภาพต้องระวังหน่อยดาวเสาทับลัคนาทับเสาเดิมทับจันทร์ด้วยนะครับ
2: มีโรครุนแรงไหมคะ
0: อ๋อเป็นโรคระวังสภาพจิตมากกว่านะเพราะเสาทับลักทับจันเนี่ยทำให้เราคิดมากวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้นะครับนะรักษาจิตใจให้ดีบางคนก็
2: ไม่ร้ายแรงนะคะ
0: ไม่ร้ายแรง
2: อยู่ที่เราทำตัวเรานะคะ
0: ใช่ใช่อยู่ที่ใจเรานี่แหละนะ
2: ค่ะ
0: รักษาจิตใจให้ดี
2: แล้วถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศนี่หรือเดินทางท่องเที่ยวนี่จะมีอุบัติเหตุอะไรไหมคะ
0: ดาวอุบัติเหตุไปได้ครับถ้าอุบัติเหตุของเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรที่มันรุนแรงนะ
2: อ๋อค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดอยากจะขายที่อย่างเงี้ยค่ะพอจะมีโอกาสไหมคะ
0: ขายที่ยากครับโอกาสก็คงหลังกรกฎาแหละก็มีโอกาสอยู่นะแต่ก็ใช้เวลาหน่อย
2: มีโอกาสเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่โอกาสหลังกรกฎานะ
2: แล้วถ้าเกิดถัดไปมีโอกาสไหมคะพอจะมอง
0: มีครับหลังกรกฎาก็มีโอกาสครับ
2: นะคะ
0: เดี๋ยวมีคนติดต่อเข้ามาประกาศเลย
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับ
2: ขอให้โชคดีครับแข็งแรงนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: เจอเลยครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: เกิดวันที่4กรกฎาคม เวลาตีสี
0: ่ครับพศครับพศ
3: 2596
0: 2596 24ป่ะ
3: จ้ะ
0: 2496ป่ะ
3: จ้ะ2496
0: นึกว่า259624กรกฎาคม2496นะครับ
3: ค่ะ
0: กี่โมงครับ
3: ตี4ค่ะ
0: ตี44กรกฎาคม2496ตี4ตรงกับวันศุกร์แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเสงนะครับล
3: ั
0: คนาราศีพฤษภพฤหัสกับศุกร์กุมลัคนาโอ้พื้นดวงดีนี่การเงินดี
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ครับชีวิตดีนะดาวชันเป็นสิบเอ็ดกับลัคนานะดวงก็ได้ประทุมเกณฑ
3: ์เอ๊ะตอนก่อนเคยไปดูหมอนะคะเขาบอกว่าเป็นวันเสาร์นะคะ
0: วันศุกร์อ๋อทางหมอดูถ้าเขาบางคนเขาหลังเที่ยงคืนเขาก็ตีเป็นวันเสาร์นะบางคนไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มาหร
3: ือ
0: ถ้าเรียนถ้าโหนแบบฝรั่งนะ
3: ค่ะ
0: ปกติเป็นวันเสาร์แต่นี่โหราศาสตร์ไทยเราต้องสว่าง 6:00 นไปแล้วถึงเป็นวันใหม่นะครับ
3: อ๋อค่ะค่ะแล้วไม่เคยดูหมอนี่พื้นดวงเป็นยังไงมั่งแล้วเป็นยังไงมั่งเนี่ยไม่เคยเลยค่ะอาจารย
0: ์พื้นดวงก็คือใช้จ่ายเงินเก่งนะ
3: ค่ะ
0: ใช่มั้ย
3: ก็ได้อยู่ค่ะ
0: ครับครับแต่ก็โชคดีนะดาวพฤหัสกุมลัคนาดาวราพะโชคลาภรายได้ดีมีคนสนับสนุนดีนะครับนะ
3: มีคนรักเยอะไหม
0: ใช่มีคนรักเยอะดาวเสน่ห์กุมลัคนานะครับดาวประสุกดาวจันทร์นะก็สัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับดาวพุธด้วยนะดาวเสน่ห์สามดวงสัมพันธ์ลัคนามีคนมีเสน่ห์นะครับ
3: ค่ะคงไม่ต้องดูต่อไปนี้หรอกเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็คงจะไปสบายอย่างเดียวแล้ว
0: ดีดีอย่าไปคิดมากทำใจให้สบาย
3: ค่ะ
0: นะชีวิตให้มีความสุข
3: ค่ะสวัสดีขอบคุณจ้านะคะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่ะ
0: บางคนอายุเยอะขึ้นมาก็มักจะวิตกกังวลห่วงลูกห่วงหลานนะครับบางครั้งเราอายุเยอะเราต้องยิ่งต้องทำใจนะครับคนเราเป็นเรื่องธรรมดานะมีการความรักความห่วงใยเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์บางครั้งนะครับ
4: ฮัลโหล
0: โอเคครับเจอเลยครับ
4: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับเจอเลยครับ
4: ครับเกิดวันที่15ธันวาพศ2493
0: 2493นะครับ
4: ครับเกิด3ทุ่ม5นาทีครับ
0: 3ทุ่ม
4: 5นาที
0: 0.05 ครับ
4: ครับผม
0: 15ธันวาคม2493 21.05 นะครับลัคนาราศีตรงกับวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือนอ้ายปีขานนะครับลัคนาราศีสิงห์นะ
4: ครับ
0: อาจารย์ราหูเล็งลัคนาอาจจะถามเลยเชิญเลยครับ
4: ครับผมพื้นดวงเป็นไงฮะ
0: พื้นดวงมีความเป็นผู้นำนะครับนะดาวเป็นคนรังสังหรณ์แม่นด้วยนะครับ
4: ครับ
0: เป็นคนรักใครก็รักแบบทุ่มเทนะครับราหูกับดาวพระเกศเล็งกันเนี่ยนะดาวพฤหัสเป็นดาวตนุเศษเป็นคนไปเรียนรู้นะครับเป็นคนมีคุณธรรมนะ
4: ครับผมสุขภาพเป็นไงฮะ
0: สุขภาพก็แข็งแรงดีไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะ
4: เลยครับ
0: ดาวประเคราะห์ไม่ได้มาสัมพันธ์กับกับลัคนานะครับ
4: ครับ
0: แต่ก็มีมฤตยูเล็งดาวตนุรักษ์นะก็ระวังเกี่ยวกับพวกโรคสายตาอะไรพวกนี้นะระวังหัวใจสายตาหน่อยละกันครับ
4: ครับครับแล้วจะขายที่ได้ไหม
0: ขายที่ดาวพันธุมีโอกาสขายได้เหมือนกันครับ
4: นะฮะเดินไหนอีกนี
0: ้เดินจะได้ก็น่าจะประมาณช่วงธันวาไปแล้วครับธันวา69ถึงกุมภา70ครับ
4: อ๋อต้อง697ธันวาใช่ไหม
0: ครับใช่ใช
4: ่ครับถ้ามีอะไรมาในดวง
0: น่าจะได้ประมาณช่วงมีนานะอาจจะได้ช่วงมีนา70นะครับ
4: อ๋อครับ
0: เจนนะครับ
4: ตอนนี้ต้องมีอะไรระมัดระวังนะ
0: ช่วงนี้ก็ระวังเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะเพราะดาวพฤหัสจรเข้าเรือนวีนาสนะครับถือว่าเป็นช่วงดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่
4: แล้วจะหมดเมื่อไหร่อันนี้ดู
0: หลัง
4: สุขภาพ
0: 20ธันวาไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตแฮปปี้มากขึ้นครับสุขภาพก็จะดีขึ้นครับครับ
4: ครับ
0: โอเคนะครับ
4: ว่าไม่ร้ายแรงใช่ไหมฮะไม่ร้ายแรง
0: ไม่ร้ายแรงครับไม่ร้ายแรงฮะไม่เป็นไร
4: ครับผมขอบคุณครับครับ
0: ครับสวัสดีครับโอเคนะครับขอเบรกครึ่งแรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
5: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับแฟนคลับ FM 97ครับมาพบกันครึ่งหลังนะครับเมื่อกี้ฟังดนตรีเพลินไปเลยโอเคมาดูฟังครึ่งหลังกันต่อนะครับอ้าวเจอเลยครับครับ
2: 15มิถุนาฮัลโหล
1: เชิญ15มิถุนาพ.ศ.ครับ
2: 2491
1: กี่โมงครับ
2: 6โมงเช้า19นาทีค่ะกรุงเทพค่ะ
1: ครับ15มิถุนา2491 6โมง19นาทีดาวนะครับดวงกลางคานขึ้น9ค่ำเดือน7ปีชวดนะลัคนาราศีราศีมิถุนเชิญเลยคร
2: ับ การพื้นดวงเป็นไงครับอาจารย
1: ์พื้นดวงก็โดดเด่นนะครับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคกลุ่มลัคนานะดาวพฤหัสก็กลุ่มลัคนาสถานกุศลผลดาวเสาร์อยู่เรือนการเงินอาจจะทำให้ใช้จ่ายเงินเก่งหน่อยนะดาวมรณะอยู่การเงินอาจจะทุกเรื่องเงินนี่แหละเด็กดาวพฤหัสเล็งลัคนาก็ถือว่าดีนะครับโชคดีเรื่องคู่นะแต่คู่ที่มั่นคงคนมีลางสังหรณ์แม่นครับดาวประเกตดาวพฤหัสเล็งลัคนาราหูอยู่ราพะเป็นเทวีโชคนะอาจจะโชคลาภค่อนข้างจะโดดเด่นนะมีคนสนับสนุนดีนะถามอะไรเชิญเลยครับ
2: อาจารย์คะแล้วดาวพฤหัสที่ย้ายมาเนี่ยมาดีหรือมาไม่ดี
1: ดาวพฤหัสบดีเดิมเนี่ยดีด้วยนะเล็งลัคนาเป็นเกษตรจรเข้าการเงินก็จะได้เงินเยอะดีครับ
2: แล้วมัน
1: จรบดีครับ
2: ไม่มีตกอะไรไม่ดีอะคะ
1: ดาวพฤหัสมาดีมากครับถือว่าโชคดีจากดาวพฤหัสนะ
2: มาดีใช่ไหมคะไม่ได้มาแบบเป
1: ็
2: นไม่ได้ทักษาอะไรนี้ไม่ดีใช่
1: ไม่เป็นไรทักษาก็ไม่เสียครับของเดิมเป็นสีด้วยทักษานะ
2: อ๋อค่ะ
1: ทักษาจรเป็นมนตรีถือว่าโชคดีนะดาวพฤหัสมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนกลับมาครับ
2: อาจารย์ทำไมไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยคะ
1: ดาวภูมิต
2: เป็นคนที่
1: ย
2: ัง
1: ไม่เคยสัมผัสกันนะ
2: คือปีนึงอ่ะครั้งนึงก็เก่งมากแล้วอ่ะ
1: ครับครับ
2: ทำไมอย่างนั้นดูนะ
1: ยากมันขึ้นอยู่กับดวงนะยาก
2: ส่วนมากได้ตังค์มาจากทำงานทั้งนั้นไม่มีตังค์มาจากหวยจากโคเลย
1: ก็ดีแล้วครับมุ่งทำงานดีฝ่าครับ
2: นะครับอาจารย์แล้วก็ปีนี้ยังอยู่รอดใช่ไหมคะ
1: รอดครับดวงดีแล้ว
2: ปีนี้ไม่ตาย
1: ตายจบดี
2: สุขภาพอาจารย์พอได้ไหม
1: สุขภาพก็ดีครับสุขภาพก็ดีครับ
2: แล้วดาวสาวมาอยู่ตรงนี้ไม่อันตรายค่ะ
1: อาจจะถ้าทำงานก็จะเหนื่อยเรื่องงานนะครับถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ครับยินดีครับสวัสดีครับใครสนใจติดตามอาจารย์กำลังจะออกคลิปนะครับดาวพฤหัสย้ายเข้าไปติดตาม YouTube ช่อง Nat Astro 456นะครับ NATASTRO นะครับ Nat Astro 456ลงท้ายด้วย456นะครับหรือติดตามทางเพจนัทการเบญจพยากรนะครับ Facebook นัทการเบญจพยากรนะครับจะออกเร็วๆนี้ครับออกช้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยอ่ะเจอเลยครับสายต่อไป
3: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ขอถามดวงหน่อยค่ะ
1: เชิญครับ
3: เกิดวันอาทิตย์กลางคืนค่ะที่
1: 29พฤษภา
3: 2498
1: 2498
3: เวลาเที่ยงคืนกับ15นาทีค่ะ
1: 00 15นาทีล่ะครับ
3: ค่ะ
1: เที่ยงคืน15นาที
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ตรงกับวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน7โอ้โห
3: ก็คือวันอาทิตย
1: ์ปีมะไม่ทางราชการก็ตีเป็นวันอาทิตย์แต่ทางโหราศาสตร์ยังเป็นวันเสาร์อยู่นะครับ
3: วันดิฉันเกิดสว่างขึ้นมาเป็นวันจันทร์นะคะ
1: เข้าใจเอาเหรอ
3: ค่ะ
1: เสาร
3: ์เกิดคือวันอาทิตย์ค่ะ
1: 29พฤษภานะครับ2498น
3: ะ
1: โอเค
3: ตอนนี้ดวงเป็นยังไงคะ
1: งราหูทับลัคนาระวังเรื่องการเงินหน่อยนะครับดาวการเงินจรเข้าอริดาวพฤหัสนะครับแต่ดาวเสาร์เข้าเรือนการเงินนะก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินไม่งั้นอาจจะทุกข์ใจนะทวงคืนยาก
3: แล้วมีโอกาสจะได้เงินบ้างไหมคะตอนนี้ค่ะ
1: โอกาสได้เงินมันก็มีครับ
3: เดือน
1: ตอนนี้เลยเหรอ
3: เดือนไหนคะเดือนนี้เปล่าคะ
1: การเงินเดือนนะเดือนนี้การเงินยังไม่เด่นนะครับ
3: เหรอคะ
1: แล้วรายจ่ายจะเยอะขึ้นนะ
3: เหรอคะ
1: เพราะระวังเรื่องการเงินครับ
3: อ๋อแล้วสุขภาพเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพก็แข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาอะไร
3: ตอนนี้มีดาวอะไรเป็นดาวกาลีคะ
1: ดาวอังคารเป็นกาลีครับ
3: สีคะดาวอะไรเป็นสี
1: ดาวราหูเป็นสีครับ
3: โอ้ค่ะ
1: นะราหูเป็นสีทับลัคนาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับ
3: ค่ะ
1: มีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับ
3: ค่ะอ๋อ
1: ชีวิตแฮปปี้ดี
3: ตอนนี้ยังไม่มีเงินเที่ยวเลยค่ะ
1: เหรอ
3: เดือน
1: ครับ
3: ทุกเดือนเลย
1: เหรอก็ไม่แน่ถึง
3: จะหมดแบงค์อยู่แล้ว
1: ครับครับ
3: สอนเป็นค่าเลี้ยงแมวค่ะแมวตั้ง8-9ตัว
1: โอ้ครับโอเคก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันเรื่องการเงินนะครับโอเค
3: แล้วเดือนไหนจะมีลาบใหญ่คะ
1: ลาบใหญ่ยังไม่เด่นนะครับครับอย่าไปเสี่ยงนะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเสี่ยงเลยแนวโน้มการเงินเสียหาย
3: จะดีการเงินจะดีไปถึงปีหน้าเปล่าคะ
1: การเงินจะดีก็ช่วงตุลาตุลาเป็นต้นไปครับ20ตุลาถึงวันที่9กุมภาพันธ์670ครับ
3: ตุลาถึงกุมภาพันธ์70
1: ครับ
3: ค่ะค่ะ
1: โอเคนะครับ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับถึงดวงเมืองนะครับที่ผมพูดถึงดาวพฤหัสเข้าพันธุเนี่ยนะชาวประชาชนจะมีความสุขมากขึ้นน่าจะมีความสุขจากเงินรัฐบาลแจกนะครับนะจากเงินคนละครึ่งเนี่ยนะก็ทำให้ภาพรวมของประเทศเรานะก็มีความสุขสังคมดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเจอเลยครับฮัลโหล
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
4: เกิดวันที่22เดือนพฤศจิกายน2502
1: พฤศจิกา2502
4: ค่ะคุย
1: งงครับ
4: 19:46
1: 26นาที
4: อยากถามเรื่อง
1: ค่ะ22พฤศจิกา2502 19.46 นนะครับ
4: ค่ะราศีอะไรคะ
1: เกิดวันอาทิตย์แรม7ค่ำเดือน12ปีกุลลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นคนราศีพิจิกลัคนามิถุนครับ
4: ไม่ทราบว่าการ
1: นะ
4: ดีขึ้นไหม
1: จะดีขึ้นการเงินดีขึ้น
4: ปัญหาเรื่องงานที่ตอนนี้มันมีมาหลายเดือนแล้วตอนนี้มันจะดีขึ้น
1: โอ้โหมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนั่นแหละ
4: ไม่รู้เงินจากทางไหน แต่ว่าเรื่องงานนี้ไม่ทราบว่ามันจะดีขึ้นไหมคะ
1: งานนี้ยังไม่ดีอ่ะนะดาวเสาร์เขากำมะนะครับเหนื่อย
4: ต้องทนไปนานแค่ไหนครับ
1: ปี71แหละเมษา71ครับ
4: แล้วเรื่องชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะ
1: ชีวิตครอบครัวก็โอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับ
4: ค่ะพื้นดวงนี้ควรจะเลิกทำงานได้หรือยังคะ
1: ควรจะเลิกได้แล้วนะครับเพราะว่า อาจจะเลิกภายในปี2ปีนี้ก็ได้เพราะดาวเสาโคจรเรือนกรรมะดาวเสาเป็นดาวเจริญมรณะนะครับมรณะเข้ากรรมะก็แปลว่าออกจากงานนะหรืองานมีปัญหาปวดหัวจนอยากจะลาออกครับ
4: สุขภาพจิตดีไหมคะ
1: สุขภาพจิตเป็นคนคิดมากนะปกติเนาะ
4: ค่ะ
1: ดาวเสาเล็ง
5: ค่ะ
1: ครับ
4: สุขภาพตอนปัดปลายชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ไม่มีอะไรปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับสุขภาพนะ
4: ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับถือว่าก็ช่วงดาวพฤหัสย้ายนะครับเราจะไปไหว้ดาวพฤหัสหรือไม่ไหว้ก็แล้วแต่เรานะครับก็ให้ทำบุญตามกาลอันสมควรก็แล้วกันนะครับเอาวัดเข้าวาหรือบริจาคเงินช่วยการกุศลก็ได้นะครับเพื่อเสริมดวงเสริมบุญบารมีให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ขอลาพวกเราเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอให้ผู้ฟังท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-96662569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวคามิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,426,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันอย่างคึกคัก ช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
2: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
4: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปนะครับ
2: ขณะที่นางสาวเกศรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
5: 100%แล้วก็80%มาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนมันอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิบมาแล้วเขาก็อยากใช้สิบของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนเขาก็ถือว่าคุ้ม
2: ทั้งนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
6: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
7: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
6: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
8: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
9: สนใจคนติดตามเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองด้วยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งต้องอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลไม่ใช่นะเป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
10: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
11: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
12: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุด ขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
11: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เพื่อนจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ปริศนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
15: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
16: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
15: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
17: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
19: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำและวันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมือมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
18: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกธนิตาเทียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
20: พลตำรวจตีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวัน

0: ฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปะเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจําจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ําเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ําได้ตามศักยภาพของลําคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน

0: การโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีพันที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเรนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2-1เซต6-3 3-6และ6-0เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรตาสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักรอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2-1เซต6-7ไทยเบรก5-7 6-4และซูเปอร์ไทยเบรก10-8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7-5 7-6ไทยเบรก7-1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และสิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรก ที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตปาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจู๊ดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒนโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสอนหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
2: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆช่วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
1: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัดคือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAEและได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรัก ในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะคะเมื่อวานลอตเตอรี่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เศรษฐีใหม่แฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วคะถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่กันหรือเปล่านะดีเจฝากก็พลาดเหมือนเดิมซื้อไว้2ใบไม่โดนเลยนะคะคุณฟังก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นวันคณิตศาสตร์เดี๋ยวงวดนี้ไม่ได้งวดหน้าอาจจะได้นะคะแต่ที่ได้แน่ๆเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพาสค่ะวันแรกก็ดิฉันฝากก็ไปประเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะที่จังหวัดระยองไปซื้อแกงป่าแม่ค้าก็บอกว่าดิฉันฝากเป็นคนแรกเลยก็เลยลองสอบถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องของการที่ได้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพาสบอกว่าดีเลยทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับบรรดาผู้ค้าต่างๆแต่บางส่วนนี่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการเพราะบอกว่ากลัวเรื่องของภาษีค่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยจากทางด้านของทีมงานโฆษกรัฐบาลนะคะและคุณฟังคะในวันที่3มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569นี้ค่ะไปลงนามถวายพระพรกันนะคะดิฝักก็ลงนามแล้วเรียบร้อยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะทรงมีพระบารมีที่แข็งแรงนะทรงเป็นคู่บุญคู่บารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราบนานเท่านานเลยขอทรงพระเจริญและขณะเดียวกันค่ะคุณฟังมีกิจกรรมที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นแล้วก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมงานเฉลิมพระเกียรติด้วยงานจะมีที่วัดราชาธิวาสนะคะงานมีตั้งแต่วันที่1ถึง3มิถุนายนแล้วณวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครค่ะมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมพระเกียรติต่างๆพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนะคะการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนราและการแสดงทางวัฒนธรรมค่ะ เมื่อวานนี้มีการเสวนาด้วยนะคะประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคุณฟังวันที่3มิถุนายนนะคะท่านใดสนใจนะคะไปฟังกันได้มีการเสวนาด้วยงานศิลปกรรมภายในพระอุโบสถและการบูรณะวัดกับภารกิจของกลุ่มศิลปากรนะคะงานจะมีการเสวนาเนี้ยวันพรุ่งนี้14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีคุณฟังสามารถจะไปกันได้ที่วัดราชาธิวาสนะคะมีกิจกรรมชมโบราณสถานและก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ได้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง19 นาฬิการวมทั้งมีกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10 จุดภายในวัดราชาธิวาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดราชาธิวาสด้วยเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิ่มอร่อยกับอาหารภายในงานนะคะแล้วก็มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยรวมทั้งก็จะมีงานที่สยามพารากอนด้วยนะคะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินงานมีวันนี้เลยนะคะ 2-7 มิถุนายน 2569ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะนะคะก็มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านต่างตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์กนิกรไทยในหลากหลายมิติทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศรวมทั้งการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินนะคะงานมีถึงวันที่7 มิถุนายน 2569ค่ะและเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเปิดจองแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะผ่านทาง Thailand Postmart หรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศเลยแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวที่สนใจนะคะเข้าไปจองได้นะดิจิฝากก็จองผ่านทาง Thailand Postmart ค่ะมีค่าส่งดีเจฝาจองไป3เข็มด้วยกันก็มีค่าส่ง55 บาทโอนไปเรียบร้อย955นะคะก็โอนไปก็เมื่อวานก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จองเป็นการจองนะคะจะจัดส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปส่วนถ้าจะไปซื้อต้องรอหน่อยนะคะถ้าซื้อนี่ต้องซื้อที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศเลยตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปค่ะวันนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดราชการนะคะตลาดหุ้นก็เทรดทำการกันตามปกติค่ะและขณะเดียวกันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณฟังเพราะว่าเรื่องของเฟกนิวนะคะที่มีการเผยแพร่กันก่อนหน้านี้ว่าในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนเนี่ยมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกทุกข์นั้นจริงหรือไม่นะคะคุณฟังก็เรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าไม่จริงนะคะคุณฟังยังคงไว้ทุกข์ให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ไม่ได้มีการยกเลิกให้ออกทุกข์แต่อย่างใดอันนี้ก็ย้ำกับคุณฟังแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะยังคงไว้ทุกข์กันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเฟกนิวต่างๆที่ออกมาค่ะคุณฟังเฟกนิวนี่ยังคงมีข่าวสารต่างๆที่ออกมาแล้วก็เผยแพร่กันไปนะคะอย่างเรื่องของกรณีที่ว่าประเทศไทยเปิดให้นักเรียนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอย่างประเทศไทยของเราได้มีการเปิดด่านนะคะคุณฟังเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็เราแจกทุนการศึกษาให้ก็ไม่เป็นความจริงด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังเรื่องของเฟกนิวนะคะทั้งนี้เนี่ยข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก็เผยแพร่กันไปบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยส่งอะไรก็ไวผ่านทางไลน์นะคะแล้วก็อ่านข่าวกันไปแชร์กันไปนะคะที่บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวเท็จอย่าหลงเชื่อค่ะ นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและก็สื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคุณฟังเดี๋ยวนี้ข่าวลือนี่มันออกมาไวเพราะมีการแพร่สะพัดนะคะรวมทั้งเรื่องเราเนี่ยเปิดประตูด่านชายแดนไทยกัมพูชาให้นักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือนะคะก็มีภาพเด็กนักเรียนเข้ามาเนี่ยข่าวนี้ก็ปลอมนะคุณฟังไม่ใช่ข่าวจริงนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะนายชวเนศยิ้มประเสริฐพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดประตูด่านชายแดนให้เด็กนักเรียนชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยนะคะด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมนะที่เราเห็นกันที่เป็นภาพข่าวลวงออกมานะคะและนะคะท่านรองผู้ว่าไปตรวจก็ยืนยันค่ะว่าประตูด่านพรมแดนทั้งประตูเล็กประตูใหญ่นั้นยังคงถูกล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนามีเจ้าหน้าที่ทหารและศุลกากรดูแลรักษากฎกุญแจตามระเบียบอย่างเข้มงวดไม่มีการเปิดใช้งานหรือการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดนะข่าวที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดด่านรับนักเรียนกัมพูชาเข้าเรียนในประเทศไทยนั้นไม่เป็นความจริงนะคะและก็สร้างความสับสนให้กับประชาชนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนด้วยนะคะก็บอกว่าได้มอบหมายนะคะทางจังหวัดสระแก้วให้นิติกรจังหวัดเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่เฟกนิวนะตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและก็ย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนนั้นถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อันนี้เวลาติดตามข่าวสารเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณฟังและก็อย่ารีบด่วนแชร์ข้อมูลที่เป็นเฟกนิวค่ะแต่ว่าในส่วนของเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เฟกนิวนะคุณฟังก็ต้องติดตามนะคะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนั้นกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะอิหร่านเนี่ยประกาศยุติการเจรจากับสหรัฐนะคะแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุสเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะคุณฟังนี่คือความกังวลนะคะนะกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะนะคะเหตุการณ์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอิหร่านนั้นได้ระงับการแลกเปลี่ยนข้อความกับสหรัฐผ่านช่องทางคนกลางแล้วเพื่อแสดงจุดยืนประท้วงต่อปฏิบัติการของอิสราเอลในเลบานอนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เจรจาเพิ่มจนกว่าข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเลบานอนนั้นจะได้รับการตอบสนองค่ะคุณฟังอิหร่านและก็พันธมิตรได้ตกลงดำเนินการตอบโต้โดยการปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างสมบูรณ์รวมถึงเปิดแนวรบเพิ่มเติมในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลอื่นด้วยนะคะก็คือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเพิ่มความกังวลต่อตลาดพลังงานโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุสนั้นเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญนะเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเลยทีเดียวนะคะคุณฟังโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมีการเปิดฉากสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็เลบานอนนะคะทำให้อิหร่านนั้นไม่พอใจนะคะคุณฟังนักวิเคราะห์นะคะนักวิเคราะห์นายฮอเกนลีออนนะคะคุณฟังเขามีการวิเคราะห์เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ค่ะบอกว่านักลงทุนในตลาดพลังงานยังคาดหวังว่าจะมีข้อตกลงบางรูปแบบเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอย่างไรก็ตามหากการเจรจาล้มเหลวและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นกลับมารุนแรงอีกครั้งราคาน้ำมันก็อาจจะพุ่งขึ้นแตะระดับ180ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชียนะครับในทางกลับกันถ้าหากว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นนิวเคลียร์หรือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งราคาน้ำมันดิบก็จะปรับตัวอย่างรวดเร็วสู่ระดับประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในสิ้นปีนี้นะคะคุณฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยยุติการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐนะคะแล้วก็ประกาศแล้วว่าจะปิดล้อมช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างเต็มรูปแบบนะตอบโต้การทิ้งระเบิดของอิสราเอลในเลบานอนและก็การโจมตีอย่างต่อเนื่องของสหรัฐที่กระทำต่ออิหร่านค่ะสถานก็กลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนั่นเองค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหากว่าทั้งคู่เน้นมีการปฏิบัติการทางทหารนะโจมตีกันนั่นเองนะคะอิหร่านก็ประกาศเลยยุติการเจรจากับสหรัฐแล้วก็กลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกด้วยค่ะเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับช่วงหลักของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ชุดที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังสามารถเข้ามาทักทาย DJ ฝ่านะคะได้ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะคุณฟังรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice นะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์และผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้นำสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกค่ะสารแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆในช่องปากใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีทีเดียวนะคะโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสกัดแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากนะคะลดอาการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากด้วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและคุณฟังคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะคะช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงวันก่อนดิฉันฝาเจอน้องสาวนะคะก็เขาก็ได้ใช้ด้วยนะคะบอกติดใจเลยดิฉันฝาให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะบอกโอ้สบายปากมากเดี๋ยวจะสั่งซื้อเพิ่มก็นี่แหละค่ะเวลาให้แล้วเราก็สบายใจเพราะว่าฟีดแบคที่ตอบกลับมาสำหรับผู้ที่เราให้เป็นของขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ดีนะแล้วก็รู้สึกว่าช่องปากสะอาดสดชื่นสบายปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากทั่วไปออร่าไรมีคุณสมบัตินะคะลดอาการเหงื่ออักเสบเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองแล้วก็อักเสบบ่อยๆนะคะลองเปลี่ยนใจมาใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรดูยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากก็ชุ่มชื้นนะคะอ่อนโยนไม่แสบปากนะคะไม่ได้อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อนะคะน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์ด้วยทำให้เราแสบปากได้นะคะและค่า pH ในปากก็ไม่เสียสมดุลไม่ทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในภาวะปกติเปลี่ยนไปหลังใช้มีความปลอดภัยสูงไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจก็หอมสดชื่นนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็คุณฟังมีทั้งขนาด100 ml แล้วก็250 ml คุณฟังก็เลือกซื้อได้นะคะ250 ml เนี่ยเอาไว้ประจำบ้าน100 ml เนี่ยแล้วก็เอาไว้พกพาก็ได้รวมทั้งมีเมาส์สเปรย์ด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรนั้นมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมด้วยร้าน GPO ถนนพระรามที่6ท่านใดไปโรงพยาบาลรามานะคุณฟังฝั่งตรงข้ามเลยนะคะเป็นองค์การเภสัชกรรมก็ขึ้นสะพานลอยข้ามไปได้เลยนะคะนะคะคุณฟังส่วนใหญ่แฟนรายการของ DJ ฟ้านะคะหาซื้อกันที่ร้านนี้นะคะที่องค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่พระราม6แล้วก็มีที่คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะ LDC Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลร้าน Healthy Mac ค่ะ6สาขาเลยท่านใดไปไอคอนสยามเจอร้าน Healthy Mac แวะได้ นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่าที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังติดตามได้ใน Facebook Fanpage Auralrice O-R-A-L-R-I-C-E ค่ะหรือที่ Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ได้นะคะแล้วก็คุณฟังค่ะช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์นี่ไม่ยากเลยนะคะคุณฟังเข้าไปใน Facebook Fanpage Auralrice เนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้แล้วที่จะพาคุณฟังไปในFacebook และใน Facebook เนี่ยแล้วก็ไปกดในช่องออนไลน์เขาก็ได้ในบ้านสีส้มแล้วก็บ้านทีๆสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันถ้าฟังสนใจนะคะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อเป็นของขวัญให้กับผู้ที่เรารักก็ได้นะคะผู้สูงอายุผู้ที่ใส่ฟันปลอมผู้ที่จัดฟันเนี่ยบางทีเนี่ยความสะอาดของการแปรงฟันเนี่ยมันอาจจะทำสะอาดได้ไม่ทั่วถึงก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออร่าไรเป็นตัวช่วยแก่ท่านด้วยนะคะกลัวปากแล้วก็คอของเรา1ฝาขวดออร่าไรบอกเลยว่าใช้คุ้มนะคะคุณฟังนะคะราคาก็หลักร้อยเท่านั้นนะคะคุณฟังโทรได้ค่ะเบอร์โทรนี้0814914291 0814914291วันนี้วันหยุดเนื่องในวันชดเชยวันวิสาขบูชาท่านใดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างบอกดีเจฝาได้นะคะทักทายกันได้เหมือนเคยเลยที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะส่วนใครไปทำบุญนะคุณฟังทำบุญไหว้พระแล้วเนี่ยก็ต้องขอพรนะคือเป็นเรื่องปกตินะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าพรที่จะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทำด้วยแต่ว่าเราก็ขอพรกันนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นะคะก็ท่านก็ได้กล่าวอวยพรด้วยรับพรไปแล้วกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านนายกก็อวยพรแบบสิ่งที่เราต้องการนะคะใครที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปอีกใครที่กำลังจะร่ำรวยก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยใครที่ยังไม่ร่ำรวยก็ขอให้รวยขึ้นทุกวันใครที่สุขภาพแข็งแรงก็ขอให้แข็งแรงอายุยืนใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวมีความสุขทุกวันรับพรนะคะวันนี้วันที่1ด้วยนะคุณฟังวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยใครที่กำลังจะร่ำรวยขอให้เป็นชั้นขอให้เป็นชั้นถูกสักทีนึงถูกสักทีนึงนะดิจะฟังมาต่างจังหวัดคุณฟังก็แวะซื้อนะแวะซื้อสักหน่อยนึงนะเป็นการถือเคล็ดด้วยค่ะเพราะว่าลองดูนะบางคนบอกว่าลอตเตอรี่คนที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัดโอ้ขอให้เป็นดิฉันสักทีหนึ่งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะทั้งนี้นะคะการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้นะคะที่ร่วมการบริจาคสมทบทุนจากผู้จิตมีจิตศรัทธาด้วยก็นำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และก็ภาคใต้นะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างนะคะท่านผู้มีจิตเป็นกุศลนะคะก็สามารถร่วมบริจาคได้นะคะที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่และก็จังหวัดกระบี่เหมือนที่ท่านนายกเองนะคะท่านก็ไปร่วมทอดพระป่าสามัคคีเมื่อวานนี้โอ้คนไปกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็บอกกล่าวกับดีเจฝาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณฟังเป็นช่วงฤดูฝนนะต้องระมัดระวังด้วยมีคำเตือนค่ะคุณฟังเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้นอกจากที่เบรกที่แล้วเราเตือนกันแล้วนะคุณฟังนะเรื่องของฝนตกแล้วก็ต้นไม้หักโค่นลงมาเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นคนรักรถนะเสียดายรถด้วยก็คนเองด้วยเหมือนกันนะก็ต้องระวังเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงป้ายโฆษณาต่างๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องไฟดูดสัตว์มีพิษที่มากับน้ำและเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนค่ะกรมควบคุมโรคนะคะแจ้งเตือนประชาชนค่ะคุณฟังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมีผู้ป่วยสะสม 171,700

0ถึง4ปีและก็10ถึง14ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อก็พบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้วยนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะกำลังระบาดเลยทีเดียวค่ะท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์ดิเรกคำแป้นก็บอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอการจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะก็แนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อและก็ย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้นเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะคะคุณฟังแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นคุณฟังคะท่านใดที่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนี่ก็ถือว่าท่านก็เตรียมความพร้อมนะคะดิฉันฝ่ายเองยังไม่ได้ไปฉีดเลยปีนี้นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยที่อายุประมาณ60ขึ้นไปช่วงนี้เห็นบอกมีการไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์ด้วยเพราะว่างูสวัสด์นี่เวลาเป็นแล้วก็เจ็บปวดทรมานมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิดจากการที่ภูมิร่างกายของเรานั้นอ่อนแอด้วยท่านใดที่ให้ความสนใจแล้วก็มีกำลังนะก็ไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์กันได้เพื่อนดิฉันก็ไปฉีดกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะคุณฟังอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาเตือนภัยกันหน่อยท่านใดไปที่สนามบินนะคะคุณต้องเฝ้าระวังแล้วก็รักษาทรัพย์สินของคุณให้ดีนะพวกกระเป๋าเนี่ยค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพนะก็ยังคงรังควานอยู่แม้ว่าจะจับได้นะคะก็ปรากฏว่าประวัติโชคโชนนะยังดีที่จับได้นะรายนี้ก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิของเราค่ะนะพบประวัติโชคโชนเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ไปจับกุมได้นะคะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะพบประวัติโชคเชิญเนื่องจากว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับทางสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะบอกว่าช่วงที่นอนหลับพักคอยอยู่บริเวณชั้น3อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตื่นมากระเป๋าหายไปแล้วนะคะข้างในก็มีโทรศัพท์ iPhone 7 Plus เลยนะคะมีเงินสดสกุลต่างประเทศค่ะคุณฟังแล้วก็หนังสือเดินทางบัตรประชาชนแว่นตาแบรนด์เนมนะคะความเสียหายนี่กว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวนะคะตำรวจท่องเที่ยวก็ร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและก็พบเบาะแสสำคัญนะคะเพราะว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วนะนะคะก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569แต่2เหตุการณ์ที่ก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวมาเลเซียแล้วก็อินเดียนั้นไปทำที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะและก็ผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความไว้ที่สน.ดอนเมืองนะคะคนร้ายรายนี้เป็นหญิงนะคะแล้วก็ย่ามใจค่ะมาก่อเหตุซ้ำที่สุวรรณภูมินะคะเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยจนทราบว่าหลังก่อเหตุเนี่ยได้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดสมุทรปราการนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางได้ด้วยนะคะอันนี้ยังมีนะคุณแล้วก็ที่ท่าอากาศยานทั่วโลกเลยเราก็ต้องระมัดระวังนะมิจฉาชีพลักษณะนี้แหละเพราะว่ามันก็เข้ามาปะปนกับกลุ่มผู้ที่โดยสารนี่แหละแล้วก็เข้ามาแล้วก็ลักเอาทรัพย์สินของคนที่กำลังเดินทางกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวข่าวนี้ก็นำมาเตือนภัยให้กับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราแต่อันนี้ก็ยังดีนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้แต่ว่าก็คงจะมีนะจงจะมีเกิดขึ้นอีกได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังนะคนที่เดินทางเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะนะไปไหนก็ต้องพกไปด้วยแล้วก็บางทีนอนหลับรอต่อเครื่องอะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะอาศัยจังหวะช่วงเวลานี้ค่ะพูดถึงเรื่องของเมืองไทยของเรานะคะก็เป็น
จังหวัดที่เป็นประเทศที่มีหมุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบที่จะมาเที่ยวเมืองไทยส่วน

0: จังหวัดทางฝั่งนะคะมีจังหวัดที่เป็นการปักหมุดเลยของคนที่อยากจะมากันนะคะเขามีการสำรวจจากนิยสารฟอบนะคะนิยสารธุรกิจชั้นนำระดับโลกนะฟอบนี่เขาจัดอันดับเลยเขาบอกเชียงใหม่เนี่ยเป็น1 ใน 8 เมืองที่นักเดินทางที่ทำงานด้านดิจิตอลนะคะเดี๋ยวนี้คนทำงานด้านดิจิตอลกันเยอะเลยนะคะแล้วก็ครีเอเตอร์คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้บอกอยากเป็นครีเอเตอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะคุณฟังก็หลั่งไหลมาก็บอกว่าที่เชียงใหม่เราติดอันดับนะคะ1 ใน 8แหมดีใจจังเลยนะคะดีใจกับชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นแล้วก็อำนวยความสุขนักท่องเที่ยวพัฒนาเมืองกันต่อไปนะคะนอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะพื้นที่นะที่บรรดาคนทำงานด้านดิจิตอลและครีเอเตอร์ทั่วโลกเนี่ยหลั่งไหลก็จะมีที่เมเดยินของโคลัมเบียโอ้ไม่เคยไปเลยนะคะเคปทาวน์แอฟริกาใต้ลิสบอนโปรตุเกสอาบาลีอินโดนีเซียดิฉันเคยไปนะเม็กซิโกซิตี้นะคะของเม็กซิโกอะโตเกียวญี่ปุ่นเคยไปเบอร์ลินเยอรมนีค่ะนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นการสะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ทุนทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะทางนี้บอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มที่เป็นคนทำงานดิจิตอลนะคะแล้วก็ครีเอเตอร์ทั่วโลกเนี่ยก็เลือกจุดหมายปลายทางในการพำนักระยะยาวไม่ได้มองเพียงแค่ค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลหรือสภาพอากาศที่ดีเท่านั้นแต่เน้นความสำคัญของเมืองที่มีระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพสูงเอื้อต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจการสร้างรายได้การสร้างเครือข่ายคอนเน็กชันเชียงใหม่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซที่ทันสมัยวัฒนธรรมร้านกาแฟที่เอื้อต่อการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทำให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจในรูปแบบโลเคชันอิสระและก็เชียงใหม่ก็ได้รับการยอมรับจากฟอบครั้งนี้ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเป็นนิมิตหมายอันดีในการฉายภาพความพร้อมของเมืองสร้างสรรค์ที่มีชีวิตพร้อมที่จะนำวงการพัฒนาเหล่านี้ไปเปิดรับโอกาสใหม่ๆรวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน MICE City Summit 2027ในปีหน้าของไทยต่อไปด้วยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนนะคะควรภาคภูมิใจด้วยนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวนะคะบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ก็ต้องมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้เมืองของคุณนั้นน่าอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจติดตามนะคะสำหรับคนที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราแต่บอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยเรื่องชื่อมากนะคะทั้งในส่วนของสถานที่แล้วก็บรรดาอาหารต่างๆเนี่ยคุณฟังอาหารการกินเนี่ยโอ้โหได้รับคำชมมากๆเลยดิฉันฝากก็มีเพื่อนที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยชอบมากผมฟังโดยเฉพาะฤดูดิวเรียนเนี่ยก็บอกไปจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะฤดูของทุเรียนเนี่ยนะมาแล้วนะมาทานกันได้นะคือแต่จริงบ้านเราเนี่ยจริงแล้วถ้าพูดถึงแล้วทุเรียนเนี่ยก็รับประทานกันได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะแต่ว่าช่วงนี้หน้าทุเรียนดิฉันฝากมาที่ระยองค่ะหลายคนก็ถามว่าซื้อทุเรียนไหมโอ้ช่วงนี้อาจจะต้องพักไว้หน่อยนะคะน้ำหนักเกินด้วยแล้วก็ระวังสิ่งที่ต้องระวังมากๆคุณฟังเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลภาวะไขมันในเลือดด้วยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะไม่รู้นะคะบางคนบอกว่าไม่อยากตรวจหรอกตรวจแล้วก็เจอแหมมันก็อยู่ที่วัยด้วยแล้วก็อยู่ที่การดูแลตัวเองด้วยนะดิฉันฝากก็ชอบดูรายการของคุณมยุราใน YouTube แบบคุณฟังนะคะสนุกนะคุณตั๊กมยุราจัดรายการเนี่ยเขาเคยเชิญป้าจีคุณอัชรพันธ์เนี่ยมาคุยในรายการโอ้โหป้าจีนี่เป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายเวลาจะรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเลือกสรรอย่างดีเลยนะอย่างอู่ทานพวกมังสวิรัตนี่ก็คือรู้อยู่แล้วว่าทำให้ไขมันเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปวดกินอาหารเข้าไปเนี่ยต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะอย่างน้อยเนาะเคี้ยวต้อง30 กว่าครั้งอะคุณฟังเขาบอกว่าต้องทำให้อาหารเนี่ยค่อยๆลงไปแล้วก็เป็นภาระกับระบบการย่อยอาหารให้น้อยที่สุดโหเราเป็นคนที่กินเร็วแล้วก็คุยไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังเลยดิฉันก็พยายามจะเคี้ยวให้ช้าลงหลังจากที่ได้ฟังป้าจิพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพและตอนนี้ที่ต้องระวังกับตัวเองก็คือเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังมีไตรกลีเซอไรด์ที่ต่ำนะคุณฟังนะคะเขาบอกว่าภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลายคนเจอนะในวัยนี้เนี่ยแฟนรายการดิฉันเนี่ยอาจจะต้องมีภาวะไขมันในเลือดสูง มีเรื่องของความดันโลหิตต่างๆก็ควบคุมกันนะใครไม่เป็นนี่ถือว่าดีมากนะคุณฟังเพราะว่าโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยโอ้โหมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังต่างๆโรคร้ายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการกระทำของตนเองนั่นเองนะคะภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็เป็นทั้งระดับคอเลสเตอรอลสูงหรือระดับไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะหรือว่าสูงทั้ง2ชนิดก็ได้แล้วก็ตัว LDL ด้วยนะคุณหมอ LDL ไขมันที่ไม่ดีนี่แหละค่ะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆเลยนะคะอามาฝากเป็นข้อคิดจะใส่อาหารอะไรเข้าปากต้องพิจารณานะคะอย่างดิจฟาเนี่ยก็มาอยู่กับครอบครัวช่วงวันหยุดนี้นะหลายคนบอกพี่ฟ้าทานน้อยไอ้ที่ทานน้อยคือแป้งค่ะคุณหมอจะตักข้าวให้น้อยลงนะแล้วก็เพิ่มการเดินออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าสาเหตุก็มาจากการกินของพวกเรานี่แหละพฤติกรรมการกินที่มากเกินความต้องการของร่างกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะกินอาหารทอดเยอะๆนะคะใช้ไขมันน้ำมันทอดซ้ำด้วยนะกินไขมันกินนมกินเนยนี่แหละผักผลไม้ไม่ค่อยจะกินขาดการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็บางส่วนนี่อาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ก็ได้หรือบางคนเกิดจากการใช้ยาด้วยนะคะแล้วก็การดื่มเหล้านี่แหละทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงบอกไว้เลยนะคะนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวของเรานะคะไม่ให้มีคอเลสเตอรอลสูงนะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองที่รับประทานเข้าไปนะคะพวกไข่แดงหอยนางรมนะโอ้อร่อยทั้งนั้นเลยนะคะปลาหมึกกุ้งเครื่องในสัตว์นี่แหละมีคอเลสเตอรอลสูงถามว่าสูงแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะมันทำให้เส้นเลือดแข็งตัวแล้วก็ตีบตันค่ะส่วนไตรกลีเซอไรด์นะคะคุณฟังก็เป็นไขมันที่เกิดขึ้นจากที่เรากินเข้าไปนี่แหละแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นเราสร้างขึ้นเองด้วยนะคะน้ำมันไขมันต่างๆนะคะคุณฟังและคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยจะเป็นอะไรก็คือทำให้ตับอ่อนอักเสบมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะส่วน LDL นะคะเป็นไขมันตัวร้ายที่เกิดจากไขมันสัตว์ค่ะทำให้เกิดการมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะ LDL นี่ควรจะต่ำส่วนตัวที่จะต้องสูงนะคะคุณฟังดิฉันฟังยังโชคดีนะที่ตัวเองไตรกลีเซอไรด์ต่ำแล้วก็ HDL สูงนะHDL นี่เป็นไขมันดีนะคะหน้าที่ของมันก็คือจับไขมันคอเลสเตอรอลออกไปทำลายที่ตับคนที่มี HDL สูงนะคะจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดลดลงนะคุณฟังแล้วก็ต้องออกกำลังกายกันด้วยนะคะใครอยากมี HDL สูงๆนะคะก็ออกกำลังกายกันด้วยคุณฟังภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยถ้าคุณหมอจ่ายยาให้กินก็ต้องกินนะคุณฟังอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนะคุณฟังอาจจะลองลดด้วยตัวเองก่อนก็ได้ดีฝากก็เคยลองลดด้วยตัวเองแต่ว่าก็ไม่สำเร็จก็เลยต้องกินยาลดไขมันแล้วก็ไปเพิ่มการออกกำลังกายแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะขึ้นส่วนตัวเนี่ยจะทานผลไม้ก่อนกินข้าวนะคะนะพวกแตงโมพวกฝรั่งอะไรเงี้ยนะชมพู่แก้วมังกรมันจะได้อิ่มท้องนะคะอันตรายนะคะใครมีภาวะไขมันในเลือดสูงแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่ตรวจสุขภาพหรือไปเจอคุณหมอเนี่ยก็จะระวังตัวเองแต่บางคนเนี่ยเขาไม่สนใจเลยนะคะมีคนแถวบ้านเนี่ยก็จากไปด้วยโรคสโตรกนี่แหละคุณฟังเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนะมีทั้งไขมันเบาหวานความดันนี่แหละนะก็สุดท้ายก็จากไปก่อนวัยอันควรด้วย60นิดๆก็จากไปแล้วนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายจริงๆนะไขมันเนี่ยมันจะทำให้ผนังเส้นเลือดหนาแล้วก็แข็งแล้วก็ตีบตันนะคะก็เลยทำให้หัวใจขาดเลือดได้นะคะอย่างเห็นที่เห็นนะว่าหัวใจขาดเลือดโอ้โหแล้วก็เสียชีวิตไปหรือว่าถ้าเป็นที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเส้นเลือดตีบนะเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์ได้แล้วก็บางคนเนี่ยคุณฟังก็ใครที่มีเส้นเลือดตีบตันนะบริเวณขาเนี่ยอาจจะเดินแล้วก็ปวดน่องแล้วก็ทำให้ตับอ่อนอักเสบด้วยสำหรับคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคุณฟังก็คือการควบคุมอาหารนะคะการควบคุมอาหารไม่กินเหล้านะคุณฟังเพราะว่าพวกอาหารพวกเบียร์แอลกอฮอล์นะมันก็จะสะสมเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้แล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวรวมทั้งออกกำลังกายกันด้วยอย่างน้อยนะคะคุณฟังก็เดินก็ได้นะคุณฟังยีฝันเนี่ยก็เริ่มเดินหลายคนก็อาจจะไม่เคยออกกำลังกายเลยลองเดินก่อนบางทีเดินเนี่ยประมาณสัก10นาทีก็เบื่อแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะยิ่งคนอ้วนๆนะแต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายของเราก็จะสามารถจะค่อยๆพัฒนาสมรรถภาพได้รวมทั้งต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งด้วยนะคะและต้องไปพบคุณหมอไป รวจวัดระดับไขมันในเลือดด้วยดิฉันว่าเคยเจอผู้ที่บอกว่าไม่เอาหรอกนะไม่อยากไปหาหมอหรอกไปหาทีไรก็เจอโรคทุกทีได้มาทุกโรคเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราต้องระวังมากๆนะไขมันในเลือดสูงเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ก็นำมาฝากด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยนะคะหลายคนบอกแม่ฟังดิจิฟาอยู่จะเอาอาหารเข้าปากนี่ระวังเลยนะ เหมือนกันคุณผู้ฟังนะคืออาจจะทำไม่สำเร็จนะอาจจะตั้งเป้าไว้แต่ว่าก็ถามว่าเรามัดระวังนะแล้วก็เรามันจะมาเฉลยเวลาเราไปตรวจเลือดนี่แหละค่ะว่าเราทำได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะคะเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรซ์ Mouthwash
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะเปิดวันแรกเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามร้านค้าบางส่วนนะที่ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสเพราะว่ากลัวเรื่องภาษีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะสำหรับร้านค้าที่ลังเลและก็กังวลว่าการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสอาจทำให้ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยมักมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทนะถ้าไม่ถึง1,800,000 บาทเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นะคุณฟังอันนี้ที่คุณพลอยทะเลชี้แจงนะคะบอกว่าเกณฑ์การเสียภาษีจะพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลและอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนที่มีการบอกต่อกันรัฐบาลก็ขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินนั้นจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดซึ่งพิจารณาจากยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่เฉพาะยอดขายจากโครงการไทยช่วยไทยพาสก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีตามปกตินะคะอันนี้ก็ที่มีการชี้แจงนะคะคุณผู้ฟังและก็เมื่อวานนี้วันแรกนะคุณฟังก็จะเห็นภาพนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะและคณะเนี่ยก็ไปกันที่ตลาดสดธนบุรีนะคะถนนบรมราชชนนีค่ะไปติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสนะตลาดสดธนบุรีนี่ก็อยู่ใกล้บ้านดีเจฝานะใครไม่เคยมาเนี่ยไปเลยโอ้โหของกินเพียบคุณฟังของซื้อของขายมากมายเลยนะแล้วก็เป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยด้วยนะบรรยากาศก็คึกคักมากทีเดียวนะคะคุณฟังพูดถึงแล้วเนี่ย
4: ผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคุณฟางก็โอนเงินเข้าไปไว้ใน G Wallet ด้วยไม่ต้องกังวลนะคะคุณฟางใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อเดือนใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ในวันแรกแต่ว่าดิฉันฝากสักวันแรกนี่ก็คือใช้เกินไปแล้วนะคะแต่ว่าคือครบแหละนะคะก็รัฐบาลให้200ใช่ไหมคะเราก็จ่ายเอง133น่ะเบ็ดเสร็จต่อวันเนี่ยท่องไว้เลย333คุณฟางก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราใช้วันไหนก็ได้ภายใน1เดือนนี่แหละแต่ว่ายอด 1,000 บาทเนี่ยเขาจะไม่ทบไปให้นะเราก็ต้องใช้ให้หมดภายใน1,000 บาทต่อเดือนนะคะที่รัฐบาลให้นะย้ำว่าที่รัฐบาลให้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ 1,667 บาทนะคะก็จำเป็นตัวเลขกลมๆไว้ก็ได้ก็ลองวางแผนดูดิฝากก็มีร้านโชห่วยแถวบ้านเนี่ยที่เขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันก็เล็งไว้แล้วล่ะว่าจะไปซื้อข้าวสารน้ำมันนะแล้วก็อาถรรพ์ไฟฉายนะคือที่ร้านขายของโชห่วยเนี่ยเราก็ไปซื้อของเขาแล้วก็เล็งๆไว้มีนมด้วยก็ว่าถ้าเกิดว่า 1,000 บาทไม่ครบเนี่ยก็จะมาซื้อที่ร้านนี้แหละนะคะทั้งนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าโครงการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เน้นช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบด้านปากท้องของประชาชนจากภาวะราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือไม่ถึง30ล้านคุณฟัง26ล้าน 46,623 คนนะ26ล้าน 46,623 คน 60% เนี่ยเป็นชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนแล้วก็วัยทำงานร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้แล้วเนี่ย 812,603 ร้านค้าทางนี้โครงการไม่เปิดให้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรดเข้าร่วมเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนและก็ตลาดนะคะทั้งนี้คุณฟังและบอกว่ารัฐก็จะรวบรวมเงินจากยอดขายของร้านค้านะถึงเวลา5ทุ่มของแต่ละวันแล้วก็โอนเงินในส่วนที่รัฐสนับสนุนให้ในวันถัดไปส่วนเงินที่ประชาชนชำระเนี่ยก็เข้าบัญชีร้านค้าทันทีนะคะในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะคะในแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ในส่วนของผู้ประกอบการนะคะเขามีระบบ AI นกกระซิบด้วยซึ่งช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายอาทิช่วงเวลาที่มียอดขายสูงราคาเฉลี่ยของสินค้าและพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าข้อมูลนี้ก็จะเป็นหลักฐานการประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐในอนาคตเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและก็ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ด้วยนะคะอันนี้เขามีให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะคุณฟังพวกโมเดิร์นเทรดเนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะคุณฟานแต่ว่าพูดถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้ารายย่อยที่มาเช่าพื้นที่นะคะคุณฟังนะก็มาขายอยู่แล้วก็รับนะคะก็รับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยเมื่อวานนี้ดิจฟักก็ไปเดินที่โลตัสเหมือนกันนะคะก็ไปซื้อสินค้าจากร้านค้านะที่เขามีเป็นพื้นที่รายย่อยนี่แหละค่ะแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงโอกาสที่มีไทยช่วยไทยพาสนะคะก็น่าจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการร้านค้าย่อยเหล่านี้นะคะเพราะว่าบริษัท CP Extra จำกัดนะคะก็คือแมคโครนะคะฝั่งผู้ดำเนินการธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกแมคโครโลตัสเนี่ยก็เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าของเขานะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยให้เป็นแหล่งรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุดในประเทศกว่า 10,000 ร้านค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเสริมกำลังซื้อและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพนะคะทางนี้ก็มีการเปิดดำเนินการนะคะในร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันที่1มิถุนายน2569ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักเลยมีนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะก็โครงการนี้นี่บอกว่าเป็นความตั้งใจของทาง CP Extra ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยให้ความร่วมมือนะคะกับภาครัฐธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการไทยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและก็ร้านค้าย่อยทั่วประเทศนะคะให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็ร้านค้าย่อยด้วยนะคะทั้งนี้บอกว่าแมคโครโรตัสเปิดพื้นที่ฟรีนะคะกว่า 1,500 บูธโอ้โหอันนี้ถ้าได้ฟรีก็ดีเลยนะคะคุณฟังลองไปติดต่อดูนะมีฟรีตามข่าวนี้นะคะบอกให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ร้านค้าเพื่อจะได้สะดวกในการได้รับประโยชน์ของประชาชนนะคะอันนี้ฝากก็ไปซื้อมาแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อ กาแฟค่ะคุณฟังไปซื้อกาแฟที่ร้านค้าย่อยนี่แหละแล้วเขามีแพ็กเกจต่างๆด้วยนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันมานะคะก็บอกโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเติบโตไปพร้อมกับชุมชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาคุ้มค่าได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะดิฉันฝากก็ไปที่โลตัสบางแคค่ะคุณฟังร้านค้าย่อยก็มีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยที่ตรงสินค้าตรงกับที่เจฟ่าต้องการนะส่วนใหญ่เจฟ่าถ้าเกิดตั้งแต่คราวที่แล้วที่มีคนละครึ่งเนี่ยก็แวะร้านนี้ตลอดเลยก็คือไปถี่ขึ้นน่ะพูดถึงแล้วแล้วก็คุยกับบรรดาผู้ค้าขายต่างๆเขาบอกมีดีกว่าไม่มีนะพอมีแล้วเนี่ยลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นด้วยค่ะก็มีส่วนช่วยในการที่เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะคะสินค้าต่างๆก็ขายออกดีขึ้นน่ะดีกว่าไม่มีนะที่ผู้ค้าบอกนะวันแรกของไทยช่วยไทยพาร์ทเนี่ยคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ยังใช้กันได้4เดือนด้วยกันนะเดือนละ1,000นะคุณฟาร์มเดือนละ 1,000 บาทที่รัฐบาลให้ต้องบอกแบบนี้นะคะมีคุณฟังก็สอบถามดิฉันฝากมาเหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยดิฉันฝากใช้ไปเลย220บาทเพราะหมดสิทธิ์แล้วใช่มั้ยพี่ไม่หมดนะคะไม่หมดเพราะว่าอันนี้รัฐบาลให้200เราเติมเอง133บาทวันหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ได้ประมาณ333บาทเอาเป็นตัวเลขแบบนี้ก็จะจำง่ายนะคะคือมันไม่ยากอ่ะคุณฟังขอเพียงลองใช้ดูก่อนนะคะใช้ไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวสิทธิ์หมดนะคะนะต่อวันเนี่ยรัฐช่วย 60% คือ200ประชาชนจ่าย 40% คือ133มูลค่าของก็คือ333ต่อเดือนนะคะรัฐช่วยจ่าย 1,000 บาทประชาชนจ่าย667บาทมูลค่าของก็คือ 1,667 บาทนะใน1เดือนตลอดโครงการก็คือ4เดือนเนี่ยก็คือรัฐช่วย 4,000 เราจ่ายเอง 2,664 บาทมูลค่าของก็6,664 บาทถ้าคุณฟังมั่นใจว่าใช้ได้นะคะใน4เดือนเนี้ยนะจะซื้อข้าวของก็เติมเงินในแอปเป๋าตังค์ค่อยๆเติมก็ได้นะคุณฟังมันมีเวลาตั้ง4เดือนคือลองใช้แล้วเนี่ยหลายคนนะก็จะติดใจนะแล้วก็เท่าที่ดิฉันฝากสอบถามจากผู้ค้าเนี่ยที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยเขาชื่นชอบกันเขาบอกว่าลูกค้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ไม่ยากนะคุณฟังใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนครั้งแรกมีเมื่อวานนี้ฝากไปซื้อกาแฟก็มีคนเขาถามเหมือนกันก็เลยบอกว่าต้องเปิดแอปเป๋าตังก่อนแล้วก็โอนเงินเอาไว้ใน G Wallet นะคะนะสะดวกมากเลยนะคะคุณฟังก็สิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนไม่สะสมนั่นเองนะคะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตลอดโครงการถ้าเราใช้ครบเนี่ยเราก็จะได้สินค้านะคะมูลค่าของเนี่ย 6,664 บาทรัฐช่วยจ่ายไป 4,000 แล้วก็ประชาชนจ่ายเอง 2,664 บาทใน1เดือนเราก็มาวางแผนกันนะคะว่าจะซื้ออะไรดิฉันฝากส่วนใหญ่ก็จะซื้อของที่เก็บเข้าบ้านได้แหละนะคุณฟังเข้าซานนะคะเครื่องใช้ในครัวนะคะซอสเซิร์ชอะไรต่างๆได้น้ำมันนะคุณฟังพริกไทยก็ได้นะคะแล้วก็พวกนมก็ได้ที่ร้านโชห่วยแถวบ้านก็มีไปดูไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพค่ะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามค่ะดิฉันฟาลานะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟัง
2: ชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสจะขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้น
11: นายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคลังจังหวัดราชบุรีผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการใช้จ่ายเงินตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่ม 60-40 ออกมาใช้จ่ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 60-40 ให้ข้อมูลว่าโครงการนี้ช่วยได้มากในยามที่วิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดกล่าวว่าการแจกเงินตามโครงการนี้ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากขึ้นกว่าปกติเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ค้าเองก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไว้จับจ่ายซื้อของด้วยเช่นกันทั้งนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 23:30 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
9: ทางการอินโดนีเซียเรียกร้องให้นักลงทุนขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนอกเหนือจากพื้นที่เกาะบาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางวิดิยันติผู้ตรีวาดาน่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียที่ระบุว่า รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้บรรดานักลงทุนขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวนอกพื้นที่เกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนทั่วประเทศนางวิริยันติเน้นย้ำว่าอินโดนีเซียไม่ได้มีแค่เกาะบาหลีเท่านั้นแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำอีกมากมายที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนซึ่งรอการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับชาติ10แห่งและการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูในหลายพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์กลางการเติบโตแห่งใหม่สร้างตำแหน่งงานและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในหลายพื้นที่ให้ดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ประเทศไม่หยุดอยู่เพียงการหารือหรือการลงนามนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านนายกเอกนายกรัฐมนตรีแต่ต้องขับเคลื่อนสู่แผนงานและปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ยังพูดถึงว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี้ยได้เชิญท่านนายกให้ไปเยือนกรุงฮานอยและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่าAFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกก็ตอบรับคำเชิญว่าจะไปเยือนกรุงฮานอยและร่วมงาน AFF ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางรับมือความท้าทายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะขอพูดถึงมาตรการใหญ่ของรัฐบาลนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตัวเลขตอนนี้นี่แรงไม่หยุดนะคะทะลุ 2,581 ล้านบาทไปแล้วหลังเปิดใช้เมื่อวานนี้นับถึง 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยรวมการใช้จ่ายทั้งหมด 17.71 ล้านครั้งค่ะณเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502 ล้านบาทค่ะสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะคะมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นโครงการใหญ่นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยในรายละเอียดนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขณะนี้ก็แถลงข่าวอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะดิฉันก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมหรือกลุ่มที่ยังไม่มีนะคะคือกลุ่มตกหล่นโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยสำรวจในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะจะทั้ง2กลุ่มนี้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนะคะคนที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ5ช่องทางคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตู้ ATM กรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะปฏิทินโครงการนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นแล้วทางการจะไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นก็คือย้ำว่าลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะคะผลจะประกาศ ในวันที่17กรกฎาคม69ค่ะการยืนยันตัวตนนะคะวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม70ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม69ค่ะมาถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะโอนมานะคะคือ 1. ถ้าอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำค่ะเป็นรายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้นะวันที่2มิถุนายน69โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะในส่วนของรายจ่ายลงทุนเกณฑ์ก็คือว่ารายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69และอีกเกณฑ์หนึ่งคือรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้ค่ะเกณฑ์ที่3คือรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณปี2569ในส่วนของปฏิทินการโอนงบประมาณนะคะวันที่5มิถุนายนหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดในการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งให้สำนักงบประมาณวันที่16มิถุนายนค่ะและในวันที่25มิถุนายนเนี้ยก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่1ค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ค่ะของหน่วยรับงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2.78 ล้านล้านบาทเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
14: ในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาค่ะได้แก่นายโกสินเจติยานนท์รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแต่งตั้งนายชัยวัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะสำหรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายรัฐคลังแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะสองท่านด้วยกันค่ะแต่งตั้งนายธนชัยสินทุไพรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานวงศ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่งตั้งนางสาวพลอยธนิกุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค่ะและกระทรวงพลังงานค่ะแต่งตั้งนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีค่ะ ดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกันค่ะรวมถึงมีการพิจารณากรอบมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกระหว่างไทยมาเลเซียค่ะโดยโครงการนี้นะคะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกวงเงิน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระยะเวลาดำเนินการ48 เดือนค่ะโดยสนทช.จะเป็นหน่วยงานหลักของไทยนะคะเป้าหมายคือพัฒนาการบริหารจัดการน้ำท่วมการกัดเซาะภัยแล้งระบบนิเวศในลุ่มน้ำโกลกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการร่วมและโครงการนำร่องที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานค่ะโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายผูกพันกับรัฐบาลนะคะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียค่ะลดภัยเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นสำคัญต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ Integrated Forest Landscape Management for Strengthen the Northeastern and Eastern Forest Corridors ค่ะเพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเชื่อมผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติวงเงินกว่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมุ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูผืนป่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเอกชนและหน่วยงานรัฐค่ะสาระสำคัญคือให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบนะคะรวมถึงลงนามในเอกสารโครงการค่ะเพื่อให้ไทยเริ่มดำเนินการได้ทันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบมาตรการเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยให้อยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแต่ไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ค่ะและต้องไม่เปิดให้มีการบุกรุกใหม่ด้วยค่ะกรอบมาตรการจะแบ่งตามประเภทพื้นที่และช่วงเวลาการใช้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3-5ค่ะและทำกินมาก่อนปี2545จะเข้าสู่แนวทางจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึงปี2557ค่ะจะให้อยู่แบบแปลงรวมค่ะและปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50%ของพื้นที่หรือไม่น้อยกว่า50 ต้นต่อไร่ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1-2นะคะจะเข้มงวดกว่าค่ะถ้าอยู่มาก่อนปี2545จะรับรองแบบแปลงรวมพร้อมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการพังทลายและปลูกไม้3อย่างตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึง2557นะคะต้องใช้พื้นที่ลักษณะปลูกป่า3อย่างไม่น้อยกว่า170ค่ะโดยประชาชนร่วมดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้ค่ะเป้าหมายคือการลดข้อพิพาทเรื่องที่ดินให้ประชาชนอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะและให้การแก้ปัญหาเดินคู่กับการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอื่นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
15: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาทดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 990.72 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาท 3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน 388.52 ล้านบาทในขณะที่คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อ ก่อนหักรายจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ให้การกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเรื่องที่สองค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับเอธิโอเปียเพื่อสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของการค้าโลกหรือ WTO ของเอธิโอเปียเรื่องนี้สำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเอธิโอเปียและต่อยอดสู่ตลาดแอฟริกาใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเช่นเคมีพันธุ์ผลิตภัณฑ์ยางไฟเบอร์บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มดิบน้ำตาลและข้าวโพดหวานนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายโอกาสด้านบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวก่อสร้างและการจัดจำหน่ายโดยร่างพิธีสารนี้ไม่ใช่หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและไม่ก่อพันธกรณีใหม่ทางกฎหมายแต่เป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในการเปิดประตูการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับตลาดแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรือ ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement ซึ่งเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นสาระสำคัญคือช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนได้ง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนา2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการกระบวนการภายในให้ครบถ้วนค่ะขอบพระคุณค่ะ
16: ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีการจัดหางานลูกจ้างเป็นผู้ลงนามซึ่งการจัดทำ MOC ครั้งนี้เป็นการรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESC ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2570ค่ะทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลข1ผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อยกระดับและรับรองการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้แจ้งหลักสูตร ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะเป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ณรินทร์ หิรัญสุทธิกุลเป็นประธานกรรมการนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายสัมพันธ์ศิลปนาถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์นายไพบูลย์ นลินทรางกูลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสนซินโครตอนนายบัณฑิตเอื้ออาภรณ์เป็นประธานกรรมการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนายสิริเลิศทรงศรีวิไลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมลภพวีระพละเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางคณาพรสนธยานนท์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนายสุทธิศักดิ์สอนลำเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบพระคุณค่ะ
17: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับเบื้องต้นทางด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมหลากหลายข้อด้วยกันนะครับอาทิในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเรื่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งจากมาตรการของทางมาเลเซียที่มีมติให้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อขัดแย้งจากเรื่องของราคาหน้าฟาร์มรวมไปถึงกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกข้อสั่งการนึงครับคือเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการส่งออกทั้งของผู้ประกอบการต่างๆโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับแล้วก็เบื้องต้นอัตราเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคม2569ครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่ได้มีการพบปะกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางไทยเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเริ่มดำเนินโครงการนะครับเบื้องต้นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 2,581 ล้านบาทรวมการใช้จ่ายไปแล้วถึง 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 700,000 ร้านค้าครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเฝ้ารอกันคือเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งโดยสรุปเบื้องต้นจะมีการเปิดลงทะเบียนทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในวันที่4ถึง20

0: คณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเริ่มทำลายในช่วงวันที่5มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ดำเนินการได้ต่อไปครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีครับยังมีการเห็นชอบในส่วนของโครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมไปถึงเห็นชอบโครงการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกของระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของทางสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับต่อกันที่การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทั้ง2ท่านนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีการออกสลากการกุศลครับวงเงินงบประมาณ 2,179 ล้านบาทครับเพื่อจะนำไปพัฒนาส่งเสริมใน3โครงการครับประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามพื้นที่ของแนวชายแดนครับประมาณ990ล้านบาทครับส่งเสริมครับในเรื่องของทางวัฒนธรรม800ล้านบาทและนำทุนวัฒนธรรมนั้นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต่อมาครับทางครม.มีการเห็นชอบครับในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีสินค้าของไทยและเอธิโอเปียครับทั้งนี้ครับเพื่อจะเป็นการเปิดตลาดของไทยไปสู่ในทวีปแอฟริกาครับโดยมีสินค้าที่น่าสนใจครับคือเรื่องของเคมีภัณฑ์ยางวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังเป็นต้นครับรวมไปถึงครับที่เกี่ยวกับบริการก็คือเรื่องของโรงแรมร้านอาหารนำเที่ยวและเรื่องการก่อสร้างครับจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจครับเรื่องของร่างบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOC ครับในการจ้างงานระหว่างไทยและรัฐของทางญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะเป็นการนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นครับโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานไทยและคุ้มครองแรงงานไทยเช่นเดียวกับลูกจ้างของทางญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับทางครม.ครับมีการอนุมัติครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อครุวิทยฐานะครับของทางราชภัฏสุรินทร์โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการระบุเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำคณะเป็นต้นครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ทางที่เว็บไซต์ไทยคูฟ้าครับ www.thaigov.go.th ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลืองคุณสมเกียรติแท่นมณีและผู้บรรยายครับคุณพฤฒแก้วพิบูลและผมอานนท์นันตสุคนต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์

0: พระเกียรติเกริกไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดอริษนาขวัญสันสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
9: นายกลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้น อติพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Agingเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ
4: ์ต้อนรับเข้าสู่โฟกัสไทยแลนด์นะคะในช่วง Healthy Aging ค่ะเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขทุกวันอังคารช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์นะคะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะคะของวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะที่ทำให้คุณผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะกับเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตในแง่มุมต่างๆนะคะวันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะข้อมูลก็แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละช่วงวันนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันมีข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับความต่างค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะทำไมผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาคิดพูดทำตัดสินใจจึงมีความแตกต่างกันนะคะอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์แสดงว่ามันมีความต่างกันแบบสุดขั้วนะคะอยู่ในความกลมกลืนนะเขาเรียกว่าแบบเหมือนถ้าเป็นหยินหยางใช่ไหมคะร้อนเย็นเนี่ยก็คือมันมีความต่างแหละแต่ว่ามันก็สอดประสานกันได้อยู่ร่วมกันได้นะคะทีนี้ในแง่วิทยาศาสตร์เรามาลองทำความเข้าใจกันหน่อยว่าไอ้ความต่างนะคะของหญิงชายเนี่ยถ้าว่ากันในระดับของสมองที่มันมีผลต่อการคิดพูดทำตัดสินใจใช้ชีวิตนะคะทัศนคติต่างๆทำไมจึงทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีความต่างกันนอกจากเรื่องของสรีระแล้วนะคะสมองของผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความต่างในแง่วิทยาศาสตร์อยู่ด้วยนะคะเราไปฟังคำอธิบายนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพสมองของผู้คนนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุจริตตั้งวงชัยค่ะอดีตหัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะและคุณหมอยังเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยนะคะคุยกับอาจารย์ไว้ในพอดแคสต์ที่ชื่อสมองใสใจสบายขอเชิญรับฟังค่ะ
5: มีคำกล่าวว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารและผู้หญิงมาจากดาวศุกร์ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมเราสองคนสองเพศจึงต้องมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันขนาดนี้แล้วไอ้คำพูดแบบนี้เนี่ยสะท้อนว่าระหว่างหญิงชายมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยค่ะหัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคุณหมอก็เป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้สูงวัยและแน่นอนนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราฟังในแง่ของวิทยาศาสตร์ค่ะว่าผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีครับคุณวาน
5: ค่ะแล้วก็เหมาะเจาะมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราบันทึกเสียงพอดแคสต์กันเนี่ยก็เป็นการสนทนาระหว่างหญิงชายนะคะอาจารย์ทำไมถึงมีคำกล่าวว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์มันสะท้อนเรื่องความต่างของหญิงชายยังไงคะ
6: ฟังเหมือนว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครมาจากโลกมนุษย์เลยนะครับคนหนึ่งมาจากดาวอังคาร
5: เป็นมนุษย์ต่างดาวทั้งคู่ค่ะ
6: มันก็คงแปลว่าจริงๆมันชื่อหนังสือนะครับ
5: ค่ะ
6: ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดวิธีการรับรู้วิธีการแสดงออกของผู้หญิงผู้ชายที่แตกต่างกัน
5: ค่ะ
6: นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เหมือนคนสองคนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงคู่ชีวิตนะครับที่หลายครั้งเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับไม่เหมือนตอนที่ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งที่เริ่มต้นที่จะจีบกันรักกันเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นถูกไหมครับ
5: เหมือนเป็นแฟนก็อย่างหนึ่งพอเป็นคู่ชีวิตก็เป็นอีกออปชันหนึ่งอย่างนี้เหรอคะอาจารย
6: ์ประมาณนั้นครับโดยเฉพาะแต่งงานกันไปแล้วอยู่กันยาวๆ เริ่มมีลูก
5: นี่อาจารย์เอาชีวิตจริงก็พูดเลยนะเนี่ย
6: ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองผู้หญิงผู้ชายก็มีความต่างกันในหลายเรื่องครับ
5: ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราว่ากันในแง่วิทยาศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเนี่ยต้องวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกถึงระดับสมองเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมองก็ควบคุมพฤติกรรมของเราทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วสมองลบของหญิงชายเนี่ยเขาแตกต่างกันหรือเปล่าแล้วมันส่งผลให้พฤติกรรมของหญิงชายแตกต่างกันด้วยแบบนั้นไหมคะคุณหมอ
6: ใช่ครับคุณวันว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสมองใครโตกว่ากันครับ
5: วันรู้คำตอบแล้ววันคุยกับอาจารย์แล้ว วันรู้ข้อสอบวันรู้ข้อสอบคุณผู้ฟังถ้าอาจารย์ให้วันตอบเนี่ยวันถือว่าวันโกงข้อสอบเลยให้อาจารย์เฉลยค่ะ
6: ก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีขนาดของสมองเนี่ยใหญ่กว่าผู้หญิง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ใหญ่กว่าสักประมาณ 10%
5: 10% ค่ะ
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่กว่าก็แปลว่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับความจริงอวัยวะในตัวของผู้ชายเนี่ยไม่ใช่แค่สมองนะครับส
5: ่
6: วนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยกตัวอย่างเช่นปอดหัวใจตับเนี่ยนะครับต่างๆเหล่านี้ก็มีขนาดโตกว่าผู้หญิง
5: หรือแม้แต่โครงสร้างร่างกายเนี่ยผู้ชายก็ใหญ่กว่าใช่ไหมคะอาจารย
6: ์ใหญ่กว่าแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวทั้งหลายก็ดูมีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงเยอะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือ เหมือนผู้ชายถูกสร้างขึ้นมาให้มีความเข้มแข็งกว่าผู้หญิงการที่มีอวัยวะต่างๆที่อาจจะมีขนาดโตกว่านี้ก็คงจะเป็นส่วนที่ เหมือนจะต้องเอาไปใช้งานมีความสมองมีความมีความทรหดมีความอดทนต่างๆจะสูงกว่าผู้หญิงหรือเปล่านะครับ
5: ค่ะ
6: ซึ่งจริงๆในอดีตเนี่ยผู้ชายก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกป้องนะครับผู้หญิงปกป้องครอบครัวมีหน้าที่ออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาให้ครอบครัวกิน
5: ครอบครัวค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ซึ่งต่างกับสิงโตนะครับสิงโตนี่ตัวผู้นี่จะนอนนิ่งๆให้ผู้หญิงเลี้ยงนะครับ
5: ธรรมชาตินี่ก็ออกแบบชีวิตของแต่ละประเภทมาแตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่ครับทีนี้นอกจากขนาดของสมองที่ต่างกันแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าสำคัญก็คือว่าในส่วนของสมองถ้านึกออกนะครับเราเคยคุยไปก่อนหน้านั้นว่าที่เปลือกของสมองเนี่ยนะครับมันจะมีสีเทานะครับในข้างล่างเปลือกสมองเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อสมองที่เป็นสีขาวๆนะครับในภาษาอังกฤษแล้วก็จะเรียกเปลือกสมองส่วนที่เป็นสีเทาว่าเป็น gray matter นะครับคือเป็นส่วนสีเทาเนี่ยเป็นส่วนของเซลล์ประสาทสมองนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างของเปลือกสมองเนี่ยเป็นเห็นเป็นสีขาวๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าเซลล์ประสาทสมอง1เซลล์เนี่ยเขาก็จะมีแขนขางอกออกไปนะครับเพื่อที่จะไปติดต่อนะครับสื่อสารกับเซลล์ประสาทอื่นๆนะครับซึ่งบางทีเส้นใหญ่ที่เขาติดต่อสื่อสารกับเซลล์อื่นนี่มันไกลกันมากนะครับไกลกันมากไกลกันเป็นเมตรเลย
5: ค่ะ
6: ครับทีนี้เราก็นึกภาพนะครับว่าไอ้วิธีการสื่อสารของเขาเนี่ย
5: ค่ะ
6: ครับถ้ามันไกลมากเนี่ยแน่นอนการถ่ายข้อมูลน่าจะช้าถูกไหมครับ
5: ค่ะ
6: สมองก็ร่างกายของคนเราเนี่ยก็มีวิธีการทำให้การส่งข้อมูลเร็วขึ้น นะครับด้วยการสร้างไขมันมาหุ้ม
5: ค่ะ
6: เส้นใยต่างๆเนี่ยนั้นเราจะเห็นส่วนที่เป็นเส้นใยของสมองเนี่ยเป็นสีขาวการมีไขมันมาหุ้มเนี่ยทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยมันเกิดได้เร็วขึ้นคือมันจะ
5: เหมือนเขามีตัวสื่อมันมีตัวสื่อที่จะนำพาข้อมูลไปได้แบบนี้ไหมคะอาจารย์
6: เวลาเนื่องจากว่าการนำกระแสประสาทเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนาะการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ดังนั้นเนี่ยการที่มีไขมันหุ้มเนี่ยเป็นปล้องๆเนี่ยครับการนำของกระแสไฟเนี่ยมันจะกระโดดครับมันกระโดดข้ามตับร่องๆตรงนี้ไป
5: ข้ามสิ่งกีดขวางไปได้มันก็เลยจะทำให้ไปเร็วขึ้น
6: ถูกครับ
5: โอ้ค่ะค่ะ
6: ทีนี้ในผู้ชายเนี่ยก็พบว่ามีส่วนของเปลือกสมองเนี่ยดูจะมีมากกว่าผู้หญิงในขณะที่ในส่วนของเนื้อสมองที่เป็นสีขาวเนี่ยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย
5: มันแล้วมันแปลว่าอะไรได้คะถ้าเกิดว่าทั้งสองเพศเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน
6: คือมันก็เป็นไปสู่เป็นตัวชี้นำในเรื่องของความสามารถของการทำงานของสมองกับหญิงกับชายนี่ต่างกันคือแนวโน้มเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะใช้สมองนะครับในการทำหน้าที่ของเขาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวซีกเดียวครับในขณะที่การทำงานของสมองผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาสองข้างร่วมกันอยู
5: ่ค่ะ
6: ดังนั้นเนี่ยผู้หญิงก็เลยมักจะใช้สมองสองซีกมากกว่าผู้ชายซึ่งผู้ชายมักจะใช้สมองซีกเดียวนะครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แต่ว่าอย่างที่เราพอจะรู้กันมาว่าสมองซีกที่เป็นสมองเด่นก็คือสมองซีกซ้ายซึ่งควบคุมร่างกายซีกขวาเนี่ยก็จะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของข้อเท็จจริงนะครับส่วนสมองซีกขวาซึ่งก็จะเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะครับมีคนบอกว่าผู้ชายมักจะมาด้วยข้อเท็จจริงการใช้เหตุผลในขณะที่ผู้หญิงก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าในเรื่องต่างๆคุณวันคิดว่าข้อมูลนี้จริงไม่จริงครับ
5: วันคิดว่ามีส่วนเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราลองมาวิเคราะห์เอาเป็นอาชีพเลยนะคะอาจารย์อาชีพบางอาชีพเนี่ยก็คือจะเป็นอาชีพที่เหมือนจะเป็นเฉพาะผู้ชายอ่ะที่จะทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะโดดเด่นเลยแต่บางอาชีพเนี่ยผู้หญิงก็จะทำได้ดีกว่าวันกำลังนึกถึงอย่างเช่นอาชีพแบบนักกฎหมายเนี่ยค่ะอาจารย์นักกฎหมายใช่ไหมคะวันรู้สึกว่าอาชีพนักกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเพราะเป็นอาชีพที่เหมือนแบบว่ากันด้วยเรื่องของหลักการและเหตุผลใช่ไหมคะคือวันเนี่ยชอบมีคำพูดแบบออกประมาณแบบประชดประชันเล็กน้อยว่าเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเราหรือของโลกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่ทำไมคนออกกฎหมายเนี่ยผู้ชายล้วนเลยอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่นักกฎหมายเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
6: เพราะว่ากฎหมายส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้ข้อเท
5: ็จจริงใช่ค่ะข้อเท็จจริงหลักการเหตุผลใช่ไหมคะจะไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ครับ
5: ค่ะ
6: ครับ
5: ขณะที่กำลังนั่งคิดเอ๊ะจะมีอาชีพอะไรหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยโดดเด่นกว่าผู้ชายวันว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นอาชีพนักจัดรายการวิทยุก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอ๋อกำลังคิดอีกอาชีพนึงที่ชัดเจนค่ะอาชีพพยาบาลเป็นผู้หญิงจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะคุณหมอค่ะ
6: ใช่ครับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องขายบริการในส่วนของการ
5: ใส่ใจรายละเอียด
6: ใช่การดูแลการเอาใจใส่นะครับเป็น nurturing nature ครับเป็นลักษณะที่ให้การดูแลประคบประงมเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้หญิงก็จะทำหน้าที่ต่างๆตรงนี้ได้ดีกว่าผู้ชาย
5: ค่ะมีความเป็นเพศแม่สูงใช่ไหมคะ
6: ครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งคือว่าผู้หญิงมาพร้อมกับความเป็นเพศแม
5: ่ค่ะ
6: ใช่ไหมครับผู้ชายก็เป็นเพศพ่อซึ่งมีหน้าที่ในการออกไปหาอาหารนะครับหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว
5: เป็นเสาหลักครอบครัวค่ะ
6: ประมาณนั้น
5: ก็จะมีทักษะชัดเจนคนละอย่างแต่ว่าก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนข้อมูลที่คุณหมอบอกเราได้นะคุณฟังว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญการใช้สมองซีกหนึ่งมากกว่าก็คือซีกหลักการเหตุผลวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะขณะที่ผู้หญิงเนี่ยใช้สมองทั้งสองซีกเลยหลักการเหตุผลวิทยาศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก ด้านแล้วก็ด้านศิลปะแบบนี้ไหมคะคุณหมอ
6: จริงๆตามแนวโน้มเนี่ยคือถ้าบอกว่าผู้หญิงมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวนะครับกับเรื่องของอารมณ์เนี่ยดูคล้ายๆกับว่าผู้หญิงน่าจะมีความสามารถในแง่ของศิลปะสูงถูกไหมครับ
5: ค่ะ
6: จริงไหมครับคำพูดนี
5: ้แต่ส่วนใหญ่ศิลปินเป็นผู้ชายนะคุณหมอใช่ไหมคะ นั่นแหละสิ
6: แต่ว่าก็จะมันขึ้นเลยกับศิลปะชนิดนั้นๆ นะครับว่า
5: ประเภทด้วย
6: ใช่ใช่ใช่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นภาพวาดก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนาะ
5: ค่ะ
6: ถ้าเป็นบทประพันธ์
5: ค่ะ
6: เป็นนิยายเป็นวรรณกรรม
5: นี่ส่วนใหญ่ผู้หญิง
6: ผู้หญิงก็จะโดดเด่นซึ่งมีที่มาอยู่นะครับเรื่องเนี้ย
5: ค่ะค่ะ
6: ที่มาที่บอกว่าก็คือจริงๆสมองหญิงกับชายก็มีความแตกต่างนะครับนอกจากโครงสร้างที่ต่างกันที่ผมว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ความหนาของเปลือกสมองนะครับปริมาณของสมองส่วนที่เป็นไวท์แมตเตอร์คือสมองส่วนที่เป็นสีขาวต่างกันในผู้หญิงผู้ชายแล้วมีส่วนทำให้ผู้หญิงเนี่ยใช้คือมีคอนเนคชันเวลาสมองทำงานเนี่ยเขาใช้สมองทั้งสองซีกนะครับมีการส่งผ่านข้อมูลจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยมากกว่าผู้ชาย
5: ค่ะ
6: แต่ว่าสมองเนี่ยจริงๆการเติบโตของเจริญเติบโตของสมองเนี่ยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่แต่คนหนึ่งเนี่ยปฏิสนธิในครรภ์น
5: ะครับ
6: แล้วเนี่ยประมาณสัก2เดือนเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยนะครับก็จะมีการถ้าเด็กคนนั้นต่อมาจะเป็นเด็กผู้ชายก็จะมีการสร้างลูกอัณฑะซ
5: ึ่
6: งลูกอัณฑะก็จะสร้างฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะไปมีผลในการที่จะพัฒนาของตัวโครงสร้างสมองให้มีความเป็นสมองผู้ชายในเวลาต่อมา
5: ค่ะ
6: ในขณะที่ผู้หญิงก็พัฒนาไปเป็นปกตินะครับทำให้รูปร่างของสมองเป็นแบบผู้หญิงนะครับทีนี้รูปร่างสมองผู้หญิงผู้ชายก็จะมีความแตกต่างกันในหลายๆประเด็นนะครับก็คือความสามารถของสมองเนี่ยความสามารถบางอย่างเนี่ยเป็นความสามารถของสมองเพศผู้ชาย
5: ค่ะ
6: เช่นอะไรบ้างนะครับอันที่ชัดเจนมากก็คือเรื่องของมิติทั้งหลายมิติสัมพันธ์ทั้งหลาย
5: นนระยะทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับระยะทางการกะระยะนะครับการกะความเร็วน
5: ะ
6: ครับต่างๆเหล่านี้ก็คือความสัมพันธ์ในเชิงสามมิติเนี่ยความสามารถของผู้ชายในเรื่องนี้จะดีกว่าผู้หญิง
5: อันนี้
6: เป็นความสามารถที่เฉพาะกับความเป็นเพศชาย
5: ค่ะ
6: นะครับก็เป็นอันนึงที่เจอในผู้ชายอันที่สองก็คือทักษะทางด้านคณิตศาสตร
5: ์ค่ะ
6: ซึ่งอันเนี้ยสมองในส่วนที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือสมองส่วนที่เรียกว่าไพเรโทโลบของผู้ชายก็จะมีพื้นที่มากกว่าของผู้หญิงทำให้ผู้ชายอาจจะมีความเก่งในเรื่องของการคิดคำนวณมากกว่าผู้หญิงดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่ออกไปทางด้านคำนวณหน่อยก็จะเป็นผู้ชายเยอะถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคะนักลงทุนเนี้ยนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายล้วนหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ชัดเจนว่ามันก็สะท้อนเรื่องทักษะของการคำนวณ นะคะแล้วก็คือคนที่ทำงานในแง่นี้ก็คือเขาก็จะไม่ค่อยได้ใช้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเป็นองค์ประกอบใช่ไหมคะคือใช้เรื่องข้อมูลนะคะ
6: ครับ
5: อันนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากค่ะ
6: ครับคราวนี้มาดูผู้หญิงบ้างครับผู้หญิงเก่งเรื่องอะไรครับผู้หญิงเก่งเรื่องการใช้ภาษาแล้วก็การรับรู้ในเรื่องของการได้ยินแล้วก็เอาไปตีความต่างๆเนี่ยความสามารถด้านนี้ของผู้หญิงจะเดี่ยวโดดเด่นกว่าผู้ชาย
5: โอ้โหอันนี้ก็ปัญหาครอบครัวอีกแบบนึงเนี่ยเรื่องการตีความของผู้หญิงใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ปัญหาครอบครัวเรื่องการตีความอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่
6: เพราะว่าผู้ชายเวลาได้ยินเรื่องอะไรเนี่ยก็จะคิดแค่นั้นแต่ผู้หญิงจะคิดไปไกลกว่านั้น
5: ใช่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเรื่องที่ผ่านไปนานนมแล้วผู้ชายนี่ลืมไปหมดแล้วนะแต่ผู้หญิงนี่ยังจดจำได้หมดเลยแล้วก็ยังเอามาพ ผสมรวมกับเหตุการณ์ณปัจจุบันได้ต่อด้วยอ่ะนี่แหละผู้หญิงก็เลยเป็นความโดดเด่นของการเป็นนักแต่งนวนิยาย
6: ใช่
5: แซวค่ะ
6: ใช่เ
5: พราะสามารถจินตนาการได้หมดอ่ะ
6: วรรณกรรมที่ผู้หญิงเขียนก็จะมีความลึกซึ้งมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะครับ
5: ค่ะค่ะมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะ
6: ต่อไปก็คือเรื่องของ
5: โดดเด่น
6: ของสมองกลีบหน้าส่วนที่เป็นเรื่องของทักษะของการเข้าสังคมการเข้าใจความรู้สึกของคนเนี่ยในส่วนนี้ของผู้หญิงเนี่ยดูจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าผู้ชาย
5: มีความยืดหยุ่นสูงกว่า
6: ครับประมาณนั้
5: นไหมคะ
6: แล้วก็มีความเข้าใจจับอารมณ์คนได้เร็วนะครับมีความเห็นอกเห็นใจได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของความเป็นแม่หรือเปล่าแบบความเป็นพี่หญิงและความเป็นแม่ด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตจริงๆเด็กคนหนึ่งก็คงต้องการความเข้าใจต้องการความรักต้องความเข้าใจในแบบที่แม่มี
5: ค่ะ
6: ครับ
5: นะคะก็เขาก็เลยมีคำเปรียบคล้ายๆกับว่าแม่เนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางจักรวาลของลูกเลยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็เป็นศูนย์กลางของครอบครัวด้วยนะคะด้วยความที่คนเป็นแม่เนี่ยก็จะเข้าถึงอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าใจเนาะแต่เข้าถึงความรู้สึกของคนทุกคนที่อยู่ในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: ค่ะ
6: นอกจากนั้นแล้วก็จะมีสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระตุ้นทางอารมณ์นะครับที่เราเรียกว่าอะมิกดาลานะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเซลล์สมองที่อยู่ด้านในของสมองกลีบขมับนะครับอันเนี้ยผู้หญิงเนี่ยจะถูกกระตุ้นทางอารมณ์ได้สูงกว่าผู้ชาย
5: ค
6: ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ง่ายอ่อนไหวทางอารมณ์สูงกว่าผู้ชาย
5: ค่ะเป็นที่มาของฉายาดราม่าควีนนะคะผู้หญิงเนี่ย อ่อนไหวได้ทุกเรื่องฝนตกแดดออกฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยก็อ่อนไหวได้หมดเลยนะคะ
6: ใช่นะคร
5: ับ
4: นั่นคือช่วงแรกนะคะที่อธิบายให้คุณผู้ฟังได้

0: ฉะนั้นเนี่ยความต่างบางครั้งก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความลงตัวเนาะของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Focus Thailandช่วง Healthy Aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณ กนกวนาวงศ
4: ์ นราพงศ์ ไวยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: วันนี้ดิฉันนำเสียงที่ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยนะคะจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะอยู่ในพอดแคสต์ที่ชื่อสมองใสใจสบายทางช่อง YouTube สบายดี 45+ มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเราคุยกันถึงเรื่องความต่างของสมองระหว่างหญิงชายนะคะว่าทำไมมันจึงมีความแตกต่างกันนะคะแล้วมันนำไปสู่การแสดงออกนะคะการคิดการตัดสินใจที่มันต่างกันจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราทำความเข้าใจได้ว่าจุดเริ่มต้นของความต่างมันคืออะไรนะคะเราก็จะได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังคุณหมออธิบายให้ฟังกันต่อว่าความต่างของสมองผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มีความลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างยังไงบ้างนะคะขอเชิญไปรับฟังค่ะ
6: ดังนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรับรู้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวต่างๆมีโอกาสที่จะกระตุ้นอารมณ์ด้านลบๆต่ำผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย
0: ค่ะ
6: เพราะตรงนี้ไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นอะมิกดาล่าหรือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงสมองส่วนสมองกลีบหน้าที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกการเข้าอกเข้าใจคนอื่นนอกจากตรงนั้นประเด็นนั้นแล้วเนี่ยยังทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มจะตอบสนองทางอารมณ์ในด้านลบที่สูงกว่าในผู้ชายนะครับแล้วก็การทำงานของระบบฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอบสนองต่อความเครียดนะครับที่เราเคยกล่าวกันในเรื่องของการหลั่งคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดเนี่ยก็พบว่าในเมื่อสมองรับรู้ถึงสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ได้ง่ายเขาก็จะส่งสัญญาณไปยังต่อมหมวกไตมีการสร้างคอร์ติซอลเนี่ยออกมาเนี่ยได้ง่ายได้อ่อนไหวกว่าในผู้ชายเยอะด
0: ัง
6: นั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มองเห็นว่าระบบชีวภาพในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะอ่อนไหวกับความเครียดสูงกว่าผู้ชาย
0: ค่ะ
6: เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงพบเรื่องของภาวะซึมเศร้าเกิดในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชาย
0: ค่ะแล้วโรคทางสมองอื่นๆเนี่ยของผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันไหมคะอาจารย
6: ์แน่นอนครับก็คืออัลไซเมอร์ครับ
0: อ้าวค่ะผู้หญิงยังไงคะ
6: ผู้หญิงมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าผู้ชายครับ
0: ด้วยความที่สมองเราถูกออกแบบมาแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์
6: ส่วนนึง

0: นั้นแต่ว่าด้วยความที่ความเป็นผู้หญิงเนี่ยสรีระการทำงานของร่างกายต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วเอสโตรเจนเนี่ยมีผลกับการทำงานของสมองเยอะมาก
1: นะ
0: ครับโดยเฉพาะสมองในที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมนะครับสมดุลต่างๆในร่างกายในสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะครับแล
1: ้
0: วก็ไปมีผลกับการทำงานของส่วนของฮิปโปแคมปัสนี่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำนะครับส่วนเรื่องที่เป็นชุมสายในการควบคุมสมดุลร่างกายก็เป็นเรื่องของไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งในกลุ่มเซลล์ประสาทสมองหลายๆที่ในสมองคนเราเนี่ยมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับและเอสโตรเจนก็มีผลในการทำงานของสมองส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับท
1: ี
0: นี้คุณวานอิเมจินนะครับว่าในผู้หญิงที่อยู่ในวัยสะพรั่งเนี่ยมีเอสโตรเจนเยอะแยะเนี่ยนะครับง
1: ั
0: ้นสมองในพื้นที่ต่างๆนะครับเขาก็จะทำงานได้อย่างค่อนข้างเป็นปกติถูกไหมครับวันหนึ่งวันดีคืนดีเนี่ยปรากฏว่ามีภาวะการพร่องเอสโตรเจนเพราะว่าผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยฮอร์โมนที่เคยกระตุ้นตัวเซลล์ประสาทสมองต่างๆเนี่ยก็จะมีปริมาณที่น้อยลงหรือเมื่อมีปริมาณที่น้อยลงก็ทำให้สมองเนี่ยมีความเสียหายนะครับเกิดความเสื่อมได้เร็วขึ้นการลดลงของเอสโตรเจนในสมองเนี่ยมีผลอย่างมากเลยกับการเกิดเรื่องของโรคภาวะสมองเสื่อมหรือว่าในส่วนของอัลไซเมอร์ดีซีสนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพยันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมองผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการมีปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าผู้หญิงอ่อนไหวมาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นสมองก็คงจะมีส่วนที่จะถูกกระทบกระเทือนได้มากกว่าเวลาที่เจอเรื่องเครียดต่างๆในชีวิตแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชายเพราะว่าอายุที่ยืนยาวก็เป็นความเสี่ยงอันหนึ่งของการเกิดโรคอัลไซเมอร์อย่างที่เรารู้กันดี
1: แล้วก็มีคำอะไรนะคำแบบแซวออกแนวประชดประชันจิกกัดใช่ไหมคะอาจารย์ว่าผู้หญิงเนี่ยแก่ง่ายตายยากแถมตอนที่เราตายยากเราต้องเจอโรคเรื้อรังอย่างอัลไซเมอร์อีกต่างหากใช่ไหมคะถ้าเราแบบอายุยืนยาวก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ต้องถามอาจารย์ต่อแล้วค่ะใครเป็นคนออกแบบให้สมองของผู้หญิงเป็นแบบนี้คะมันมาจากเหตุปัจจัยอะไรคะนำมาซึ่งความเสี่ยงหลายอย่างมากเลยเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะ
0: ไม่รู้ใครครับผมต้องบอกว่าธรรมชาติ
1: EP ก่อนหน้านี้เราได้คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะที่อธิบายเรื่องของฮอร์โมนใช่ไหมคะที่กำหนดเพศกำหนดร่างกายของเราทั้งหมดเลยเนี่ยตัวฮอร์โมนเองก็มีผลกับสมองของหญิงชายที่ต่างกันด้วยไหมคะอาจารย
0: ์มีครับ
1: ค่ะ
0: มีครับเพราะว่าคนอย่างที่ผมบอกว่าโครงสร้างต่างๆที่ต่างกันความสามารถต่างๆที่ต่างกันเนี่ยมันส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับมันก็มีผลทำให้ความอ่อนไหวการทำงานต่างๆของสมองที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใครทำให้เกิดคงต้องกลับไปโทษโครโมโซมครับ
1: โอ้โหระดับลึกลงไปอีกโครโมโซมยีนฮอร์โมนอย่างนี้เลยไหมคะอาจารย์
0: เพราะว่าโครโมโซมเพศเนี่ยโครโมโซมคู่ที่23เนี่ย
1: คง
0: ทราบใช่ไหมครับว่าจริงๆหญิงกับชายไม่เหมือนกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็น XX กับ XY
1: ค่ะ
0: โอ้โหและนี่คือที่มาของความแตกต่างครับ
1: ค่ะธรรมชาตินี่ออกแบบว่าล็อกสเปคมากเลยนะถ้าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องมีโครโมโซมแบบนี้เราจะมียีนแบบนี้มีฮอร์โมนใช่ไหมคะแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างก็จะส่งผลกับอวัยวะทุกจุดในร่างกายรวมถึงสมองของเราด้วยใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้เห็นภาพเลยค่ะอาจารย์อธิบายแบบเป็นวิทยาศาสตร์ได้หมดเลยทีนี้ในเมื่อเรามีข้อจำกัดมาแบบนี้ทั้งสองเพศนะคะหญิงชายแตกต่างกันนะคะทีนี้เราควรจะมีวิธีการปรับตัวยังไงท่ามกลางความแตกต่างค่ะอาจารย
0: ์คือผมเข้าใจว่าโครงสร้างที่ต่างกันความสามารถที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดำรงเผ่าพันธุ์ความเป็นมนุษย์ได้จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าความสามารถที่ต่างกันยีนที่ต่างกันนำไปสู่ความสามารถที่ต่างกันนำไปสู่สภาพอารม ความรู้สึกต่างๆที่ต่างกันแล้วก็เป็นตัวกำหนดบทบาทในสังคมที่ต่างกันถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านั้นว่าเพศชายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันเพื่อการอยู่รอดในส่วนของการไปทำมาหากินเป็นเสาหลักของครอบครัวในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นเพศที่ให้กำเนิดลูกให้กำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แล้วก็ให้การเลี้ยงดูลูกที่ให้กำเนิดดังนั้นมันเหมือนกับว่าด้วยลักษณะต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดเนาะทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยเฉพาะในอดีต
1: ค่ะค
0: ่ะเราจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยในเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของอะไรที่เป็นนำหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายเป็นคนนำหน้าก่อนถูกไหมครับผู้หญิงก็จะเก็บไว้ข้างหลัง
1: อ
0: ันนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรมในอดีต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: แม้ว่าจะมีความแตกต่างความเข้มแข็งความสามารถต่างที่ต่างกันเนี่ยแต่ว่าผมเข้าใจว่าหญิงกับชายอาจจะไม่ได้ผู้ชายจะไม่ได้ฉลาดกว่าผู้หญิงหรือไม่ได้เก่งกว่าผู้หญิงแต่ว่าด้วยบทบาททางสังคมฐานภาพของสังคมให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในเรื่องต่างๆได้ไม่เท่ากับผู้ชายเป็นที่มาของการของแนวคิดสมัยใหม่ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงผู้ชายมีความเท่าเทียมกัน
1: เท่าเทียมกันค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นผมคิดว่าการปรับตัวคงต้องยอมรับในความแตกต่างแต่ความแตกต่างที่ธรรมชาติให้มาก่อน
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ยอมรับในความแตกต่างแล้วก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วแม้ว่าความสามารถที่ต่างกันเดิมเนี่ยมันเอาไว้เสิร์ฟหน้าที่ที่ต่างกันแต่ว่าด้วยความเท่าเทียมในปัจจุบันเนี่ยถามว่าจริงๆบทบาทในการเลี้ยงลูกอาจจะไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงอย่างเดียวเนาะผู้หญิงอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวเดี๋ยวผู้หญิงก็อาจจะออกไปทำงานนอกบ้านผู้ชายก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยผู้หญิงในการทำบทบาทที่เดิมเคยเป็นของผู้หญิงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเท่าเทียมทางเพศนะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าทั้งสองเพศหญิงกับชายเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เขารู้เราเนาะ
1: ค่ะ
0: รู้เพื่อที่จะให้อีกฝ่ายสามารถที่จะประนีประนอมในสิ่งที่เกิดขึ้นในความคาดหวังที่มีจากอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าผมเข้าใจว่าความคาดหวังของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกันผู้ชายทำงานผู้ชายทำอะไรจะคำนึงถึงความสำเร็จคำนึงถึงเป้าหมายชัดเจนในขณะที่ผู้หญิงอาจจะคำนึงถึงความรู้สึกค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เงื่อนการอยู่ร่วมกันได้ดีจะต้องเข้าใจว่าด้วยความต่างกันทางเพศเนี่ยมันทำให้คนมีลักษณะที่ต่างกันแล้วเราจะเจอกันครึ่งทางยังไงให้มองเห็นความสำเร็จบ้างให้ตอบสนองความรู้สึกบ้าง
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะได้เจอ
1: แล้วก็ให้สอดคล้องกันเนาะระหว่างความเป็นหญิงชายที่จะต้องอาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป
0: ็น
1: รูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนเนาะค่ะ
0: ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องของเป็นคู่ชีวิตนะครับในเรื่องของที่ทำงานด้วยผมคิดว่าแต่ละคนจะมีจุดเด่นทั้งกันและกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในคนที่เป็นคู่ชีวิตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการมีกิจกรรมทำร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างเสริมสัมพันธภาพแม้กระทั่งในที่ทำงานนะครับผมคิดว่ากิจกรรมหลายๆอันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับบางเพศ
1: ค่ะ
0: นะครับกิจกรรมบางกิจกรรมนั้นเป็นลักษณะที่เข้าได้กับทุกเพศ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเพื่อสานความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีกิจกรรมที่สามารถที่จะไปร่วมกันได้ทำร่วมกันได้ท่องเที่ยวใช่ไหมครับการไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็เป็นอันที่ทั้งหญิงทั้งชายก็ชอบทั้งคู่ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาหารด้วยหรือเปล่าครับแต
1: ่มีส่วนเยอะเลยค่ะ
0: จะต่างกัน
1: อาหารนี่ถือว่าเป็นเรียกว่าวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะสังคมไทยเนาะทะเลาะอะไรกันมาบาดหมางอะไรกันมาไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันสมานฉันท์ได้นะคะแต่ตะกี้ที่ฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยกำลังคิดว่าพอเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างนะหรือว่ากายภาพในระดับสมองเนี่ยวันว่าถ้า ใช้คำที่อาจารย์บอกนะรู้เขารู้เราอ่ะทั้งหญิงชายต้องรู้เขารู้เราก่อนว่าผู้หญิงถูกออกมาแบบมาแบบนี้ผู้ชายถูกออกแบบมาแบบนี้สมองก็ต่างกันก็จะได้เวลามีประเด็นขัดแย้งอาจารย์ว่าทำไมเธอขี้บ่นทำไมเธอไม่โรแมนติกทำไมอะไรเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้ตอบกลับไปเลยว่าสมองฉันถูกออกแบบมาแบบนี้จ้าทำไมเธอไม่โรแมนติกก็สมองฉันถูกออกแบบมาแบบนี้ฉันมีหลักการเหตุผลฉันเป็นผู้ชายทำไมเธอขี้บ่นจังอะไรเงี้ยผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าก็สมองฉันถูกออกแบบมาแบบนี้อันนี้พอได้ไหมคะอาจารย์ก็เนี่ยจะได้จบไม่ต้องทะเลาะกันเออเนาะ
0: ดีเลยครับก็เป็นการยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งว่าอันนี้เป็นข้อเด่นของคุณนะแล้วอันนี้เป็นข้อเสียของคุณก็บอกข้อของคุณที่ธรรมชาติสร้างมานะ
1: เลิกตั้งคำถามว่าทำไมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะบางทีมันไม่มีคำตอบอะแบบที่อาจารย์สุขเจริญบอกว่าก็ธรรมชาติเขาออกแบบมาแบบนี้มันไม่ได้มีคำอธิบายอะไรได้แต่อีกอันนึงก็คือนอกจากรู้เขารู้เราแล้วก็ต้องรู้ตัวเองด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะกับความเสี่ยงของโรคที่จะมาพร้อมกับความผิดปกติทางสมองอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีตั้งแต่เรื่องของภาวะซึมเศร้าโรคทางอารมณ์ใช่ไหมคะที่ผู้หญิงก็จะเสี่ยงมากกว่าโรคอัลไซเมอร์ที่ผู้หญิงก็เสี่ยงมากกว่าเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาแบบนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะทิ้งท้าย EP นี้เพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับก็จริงๆอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่เป็นคนหนึ่งเน
1: า
0: ะเขียนข้อความเกี่ยวกับผู้หญิงไว้เยอะมากเลยนะม
1: ี
0: ข้อความหนึ่งที่น่าสนใจครับไอไซบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะกังวลถึงสิ่งที่ผู้ชายลืมแต่ผู้ชายเนี่ยมักจะกังวลในสิ่งที่ผู้หญิงจำได้ครับ
1: เห็นภาพเห็นภาพเลยความช่างเราช่างจำและช่างลืมของผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับนี่ความแตกต่างของสมองผู้หญิงกับผู้ชายนะครับบางทีผู้ชายเรื่องบางเรื่องเนี่ยนานไปแล้วลืมไปหมดแล้วล่ะแต่ผู้หญิงโอ้ยังจดจำอยู่ในใจลึกๆเลยบางทีเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจที่อยู่ในใจตลอดมาอย่างเงี้ย
1: ค่ะผู้หญิงก็เลยจะมีคำพูดติดปากว่าก็วันนั้นน่ะปีนั้นน่ะเธอจำได้หรือเปล่าขณะที่ผู้ชายฮะ
0: จำไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: เคยเกิดเหตุการณ์มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอเออขณะที่ผู้ชายยังไงอาจารย์ผู้ชาย
0: เขาก็จะจำแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆเรื่องสำคัญครับบางทีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่ค่อยได้เก็บมาจดจำเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดเยอะ
1: ค่ะผู้ชายก็ไม่ค่อยจะจำวันเกิดวันครบรอบวันพิเศษอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยจำได้ขนาดว่าหลักชั่วโมงนาทีบางคนจำได้ขนาดนั้นเนี่ย
0: วันนี้ก็มีความคาดหวังด้วยว่าอีกคนจะต้องจำได้ครับ
1: เพราะผู้หญิงจะคาดหวังว่าอีกฝ่ายต้องจำได้สิถ้าเธอให้ความสำคัญใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ขณะที่อีกฝ่ายนึงแบบว่าก็ให้ความสำคัญแต่จำไม่ได้ไงเออนะคะวันนี้ก็สนุกสนานมากแล้วก็จะทำให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะระหว่างหญิงชายแล้วก็หวังว่าฟัง EP นี้ไปแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลในการดูแลความสัมพันธ์นะคะกับผู้ที่อยู่แวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นด้วยนั่นคือเรื่องราวที่ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยนะคะจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมนะคะช่วงเวลาที่เหลืออยู่ค่ะดิฉันไปอ่านเจอข้อมูลทางสุขภาพที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เลยอยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังสังเกตว่าคนรอบตัวดิฉันเองนะคุณผู้ฟังเองก็อาจจะสังเกตคนรอบตัวคุณผู้ฟังด้วยนะคะเราเจอคนที่เป็นโรคไทรอยกันเยอะมากขึ้นนะคะไทรอยคืออะไรนะคะแล้วทำไมถึงได้มีคนป่วยด้วยโรคนี้กันเยอะขึ้นมากเลยนะอันนี้จากการสังเกตส่วนตัวดิฉันนะคะไทรอยหรือว่าต่อมไทรอยเนี่ยค่ะเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็กนะคะที่อยู่บริเวณลำคอของเราเขามีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยนะคะซึ่งควบคุมการทำงานของร่างกายแทบจะทุกระบบเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องการเผาผลาญพลังงานอุณหภูมิของร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารการหายใจไปจนถึงความตื่นตัวของสมองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าต่อมไทรอยทำงานผิดปกติระบบการทำงานในร่างกายเนี่ยก็จะรวนไปด้วยเลยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ดิฉันสังเกตเนาะอันนี้จาก
2: สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวนะเพื่อนฝูงที่ป่วยด้วยโรคไทรอยเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยนึกถึงว่าอาการที่เขาเป็นอ่ะมันเกิดจากต่อมไทรอยทำงานผิดปกติเพราะว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันจะไปคาบเกี่ยวค่ะกับโรคอื่นๆอย่างแยกยากมากนะคะว่ามันเกิดจากเรื่องของฮอร์โมนไทรอยนะคะก็ไปอ่านเจอข้อมูลจากแพทย์หญิงธนพรพุทธานุภาพนะคะแพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไรท่อนะคะก็คุณหมอก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคไทรอยนะคะซึ่งคุณหมอจะแยกออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือก้อนเนื้อไทรอยนะคะก็จะมีเรื่องถุงน้ำหรือว่ามะเร็งไทรอยนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอักเสบและติดเชื้อและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มความผิดปกติของการผลิตฮอร์โมนนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะที่เราเจอกันได้บ่อยมากก็คือไทรอยเป็นพิษนะคะจะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยผลิตฮอร์โมนมากเกินไปนะคะระบบต่างๆของร่างกายก็จะทำงานผิดปกตินะคะอย่างเช่นดิฉันได้มีเพื่อนที่เขาเป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้โหหัวใจเขามันเต้นเร็วแรงมากเลยค่ะคุณฟังเหมือนแบบเหมือนจะออกมาเต้นอยู่นอกอกอยู่แล้วเนี่ยเพราะหัวใจเต้นเต้นหนักมากเต้นแรงมากนะคะเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันกระตุ้นให้อวัยวะทำงานมากเกินไปนั่นเองนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไทรอยต่ำนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดจากภูมิคุ้มกันที่มันค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อต่อมไทรอยจนกระทั่งฮอร์โมนถูกผลิตได้น้อยลงแล้วร่างกายก็จะทำงานช้ากว่าที่ควรจะทำค่ะอันนี้เป็นขั้วตรงข้ามเนาะก็คือร่างกายก็จะทำงานช้านะคะหลายคนก็จะมีเรื่องน้ำหนักเกินตัวบวมนะคะแล้วก็กว่าจะรู้โอ้โหว่ามันไม่ใช่จากพฤติกรรมการกินมันไม่ใช่จากเรื่องของโรคอ้วนอย่างเดียวนะแต่มันผิดปกติจากเรื่องของต่อมไทรอยด้วยเนี่ยโอ้ก็หลายคนก็จะใช้เวลาในการตรวจรักษาตรวจประเมินกันนานทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกว่าโรคไทรอยเนี่ยมันไปคาบเกี่ยวนะคะกับอาการทางกายที่มันตรงกับโรคอื่นๆไปด้วยนะคะก็เลยทำให้เวลาแบบจะคุณหมอจะวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งตัวเราเนาะเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วก็จะไปถึงอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อได้อย่างถูกตัวเนี่ยคือบางทีเราอาจจะหลงทิศหลงทางไปหาคุณหมอแผนกนั้นแผนกนี้หลายคนเลยนะคะจนกระทั่งคุณหมอที่เจอเราเนี่ยทุกคนบอกว่าโอ้ยลองไปตรวจกับคุณหมอต่อมไรท่อซิมันเกิดจากฮอร์โมนหรือเปล่านั่นแหละเราถึงจะได้เจอกับอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อนะคะก็อยากจะชวนให้ลองสังเกตตัวเองเบื้องต้นเลยนะคะว่าเอ๊ะเรากำลังมีอาการที่คาบเกี่ยวเข้าข่ายโรคไทรอยเป็นพิษหรือเปล่าเช่นนะคะเรามีอาการใจสั่นไหมหัวใจเต้นเร็วจนรู้สึกได้หรือเปล่าน้ำหนักลดเร็วเหงื่อออกง่ายร้อนง่ายหงุดหงิดนอนไม่หลับและท้องเสียเนี่ยค่ะคุณฟังลองดูสิอาการทั้งหมดที่พูดไปใครจะคิดว่าเป็นเรื่องของไทรอยเป็นพิษใช่ไหมคะบางทีเราก็อาจจะไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆนะคะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นอาการเริ่มต้นนะคะของโรคไทรอยเป็นพิษได้ด้วยนะคะในทางกลับกันถ้าเป็นโรคไทรอยต่ำนะคะมันจะเป็นขั้วตรงข้ามเลยอาการที่เจอก็จะหัวใจเต้นช้าอ่อนเพลียน้ำหนักขึ้นตัวบวมผิวแห้งหนาวง่ายบางคนซึมเศร้าด้วยนะคะง่วงนอนตลอดเวลาหรือท้องผูกเรื้อรังนะคะพวกไทรอยเป็นพิษเนี่ยเขาจะท้องเสียใช่ไหมคะพวกไทรอยต่ำเนี่ยก็จะท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจออาการในกลุ่มนี้นะปนกันมาพร้อมๆกันนะคะให้นึกไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะมันอาจจะมาจากเรื่องของไทรอยหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยโรคไทรอยเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วมากจนเกิดอาการแทรกซ้อนได้นะคะอย่างคนที่เขาเป็นไทรอยเป็นพิษเขาอาจจะหัวใจเต้นเร็วมากจนเกิดอาการน้ำท่วมปอดมีไข้สับสนตับอักเสบขณะที่ถ้าเป็นคนที่ไทรอยต่ำเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นแบบซึมไม่รู้สึกตัวหายใจช้าหัวใจเต้นช้านะคะซึ่งท ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่วิกฤตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวเร็วไปหาคุณหมอได้เร็วรักษาได้ถูกทางนะคะโอกาสที่จะไม่ลุกลามบานปลายเนี่ยก็จะมากขึ้นนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้นะคะการตรวจวินิจฉัยโรคไทรอยเนี่ยสามารถทำได้ด้วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับของฮอร์โมนไทรอยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายแม่นยำนะคะก็จะทำให้สามารถตรวจออกมาวินิจฉัยได้เลยนะคะว่ามันมีความผิดปกติที่ต่อมไทรอยหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางการรักษาเนี่ยค่ะมันก็ต้องแยกไปเนาะตามลักษณะของอาการใช่ไหมคะถ้าเป็นกลุ่มของไทรอยเป็นพิษนะคะคุณหมอก็อาจจะให้กินยาสร้างฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องนะคะ18 ถึง 24 เดือนขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนใช่ไหมคะซึ่งผู้ป่วยประมาณ30-50%นะคะเขาอาจจะต้องกินฮอร์โมนระยะยาวนะคะวิธีอื่นๆที่เราอาจจะคุ้นๆกันก็อย่างเช่นกลืนแร่ใช่ไหมคะหรือว่าการผ่าตัดนะคะส่วนกลุ่มที่เป็นไทรอยต่ำนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาจจะเป็นระยะยาวถาวรได้นะคะก็จะต้องรับประทานฮอร์โมนทดแทนไปตลอดชีวิตนะคะหรือว่าถ้าระดับฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติอาการต่างๆดีขึ้นน้ำหนักเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วนะคะก็อาจจะใช้วิธีการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยนะอย่างเช่นการควบคุมอาหารการออกกำลังกายนะคะซึ่งดูแล้วเนาะอาการเนี่ยมันอาจจะอย่างที่บอกเลยมันมีอาการทางกายอื่นๆนะคะที่เข้ามาปะปนเปอาจจะทำให้เราสับสนได้นะคะแต่ก็บอกเอาไว้เพื่อไว้เป็นข้อมูลในการสังเกตตัวเองนะคะคุณฟังว่าเออเรามีเรื่องของน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงที่รวดเร็วผิดปกติหรือเปล่าดิฉันว่าเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบสนองได้เร็วมากนะคะยิ่งทุกวันนี้นะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆน้ำหนักก็ขึ้นได้แล้วอะนะคะก็อาจจะเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับการสังเกตตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมกับอาการทางกายอื่นๆเนาะนะคะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเลยนะดิฉันใช้คำว่าต้องเลยนะกลับมาพิถีพิถันกับตัวเองหน่อยนะคะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนะคะวันดีคืนร้ายเราอาจจะมีก้อนมีตุ่มมีสิ่งแปลกปลอมนะคะเกิดขึ้นตามเนื้อตามตัวตามร่างกายอย่ามองข้ามเรื่องเหล่านี้นะคะเพราะว่าบางทีไอ้ก้อนเนื้อติ่งเนื้อบางครั้งมันไม่ได้มาแบบเวอร์ชั่นธรรมดานะคะคุณฟังดิฉันก็เพิ่งจะเนี่ยสูญเสียเพื่อนไปคนหนึ่งนะคะจากภาวะที่เขามีก้อนที่ร่างกายผิดปกติอยู่ๆก็มีก้อนเนื้อขึ้นมานะคะแล้วก็ตรวจไปตรวจมากลายเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ลุกลามร้ายแรงนะคะจนกระทั่งไปถึงจุดที่เขาไม่สามารถรักษาได้นะคะก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่เป็นจุดเล็กๆจุดน้อยๆนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วบางทีเราคิดว่าไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคร้ายที่แฝงมานะคะกับส่วนเกินของร่างกายได้เหมือนกันนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ค่ะสำหรับ healthy aging นะคะเพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลแต่อย่าประมาทนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวกลับมาวันศุกร์เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับดิฉันกนกวรรณนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: Focus Thailand ช่วง healthy aging เพื่อชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุขกับกนกวรรณกนกวนาวงศ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท. FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏีสุขคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบคอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกันกาดเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังแอบไปดูนิยายออนไลน์นะครับของน้องพลอยนิชาลีหวานแหว่งนะครับนักเขียนนิยายออนไลน์ต้องแนวยูริเท่านั้นนะครับเป็นการต้อนรับเทศกาลไพร์นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็วันนี้นะครับกลับมาพบกับน้องพลอยอีกเช่นกันนักสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องพลอยกำลังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเราเคยมีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะครับเป็นอาจารย์กันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะน้องพลอยเนาะ
3: ใช่
2: วิ
3: ค
2: ช
3: ่ะ
2: า OCM 211การเขียนเพื่อการศึกษาออนไลน์นะครับวันนี้ก็พี่บ๊อบก็ได้ดึงความสามารถของน้องครับออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นะครับนะครับโทษนะครับเสียงแทรกนะครับโทษทีอาจจะเนี้ยก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่สองที่เราจะคุยกันนะครับน้องพลอยครับถามนิดนึงครับว่าวันนี้ถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองในวันแรกที่เริ่มเขียนนะจะบอกตัวเองว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราเขียนมาน่าจะ4 ปีใช่ไหม3 ปี4 ปีแล้วใช่ไหม
3: ก็อยากจะขอบคุณตัวเองค่ะ
2: อืม
3: ขอบคุณที่เริ่มเขียนขึ้นมา
2: อืม
3: แล้วก็ขอบคุณที่พยายามแล้วก็ไม่ย่อท้อจนกว่าจะแต่งจนจบแล้วก็ได้ลงไปค่ะ
2: อืมก็เนี่ยแหละก็ถือว่าน้องพลอยเป็นคนที่มีวินัยนะว่าบางคนเนี่ยอยากเขียนนะพอเขียนไปปุ๊บพอมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานานะทําให้เกิดอาการแบบไม่มีกําลังใจที่อยากจะเขียนไม่มีแรงบันดาลใจเขียนก็เลิกเขียนไปโดยปริยายแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าใจรักกับใจอยากถ้าใจอยากเนี่ยพอมีปัญหาอุปสรรคปุ๊บเลิกเลยแต่ถ้าใจอยากเนี่ยไม่ว่าจะใจรักเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาก็ลุยสู้กับมันเหมือนเช่นน้องพลอยที่มาจนถึงทุกวันนี้เนาะก็ขึ้นปีที่4แล้วเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: น่าเหมือนมหาวิทยาลัยขึ้นปีที่4นะครับพูดถึงว่าน้องพลอยลองเปรียบเทียบนี่ว่าสมัยที่น้องพลอยเป็นนักอ่านน่ะกับสมัยที่น้องพลอยเป็นนักเขียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกับนิยายยูริแนวนิยายเส้นนี้เส้นเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ย
3: ค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างกันไปมากขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันยังไงเดียมันแบบมีเยอะมากเลยค่ะมีแบบหลายอย่างให้เราเลือกอ่านแต่ยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเยอะกว่าที่เราให้อ่านกันเมื่อก่อนเยอะ
2: ก็ทั้งเป็นที่ตลาดหนังสือเป็นเล่มๆนะตามร้านขายหนังสือด้วยทั้งตลาดนิยายออนไลน์ด้วยเนาะเขาเรียกว่าออฟไลน์กับออนไลน์ใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: อืมแล้วแนวโน้มไปทางไหนมากกว่าระหว่างเป็นหนังสือเป็นเล่มๆกับอ่านทางออนไลน์เนี
3: ่ยเดี๋ยวนี้คนเขามักจะฮิตผ่านทางออนไลน์มากกว่าค่ะแต่ถ้าเป็นเล่มๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปงานหนังสืออ
2: ืมก็บางคนก็มีก็บอกว่าหนังสือเนี่ยเก็บยากเงี้ยบางทีบางคนก็กลัวเรื่องฝุ่นเอ่ยเรื่องปวกเอ่ยปวกนี่ศัตรูตัวฉกาจของหนังสือนะบางคนก็มันเซฟเงินนะอ่านทางออนไลน์ดีกว่าอะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่หนูก็จะเก็บทางออนไลน์เหมือนกันค่ะแล้วเป็นเล่มหนูก็เก็บเหมือนกันค่ะเวลาไปงานหนังสือแบบว่าเอ้ยเล่มนี้สวยหน้าปกสวยก็ซื้อมาเก็บไว้ค่ะ
2: อ๋อถ้าพูดหนังสือนี้แล้วหน้าปกสวยนี่มีชายไปกว่าครึ่งเหรอหน้าปกสวยกับชื่อเรื่องสวยนี่ชื่อเรื่องดีนี่อันไหนเป็นแรงจูงใจให้เราซื้อมากกว่า
3: หน้าปกสวย
2: สำหรับมุมมองน้องพลอยอ่ะ
3: หน้าปกสวยเลยค่ะถ้ายิ่งหน้าปกสวยมันจะดึงดูดเรามากกว่าค่ะ
2: อืมแต่พี่เบาคิดว่าหน้าปกสวยอ่ะชื่อเรื่องก็ต้องดีด้วยเนาะเนื้อหาก็ต้องดีด้วยนะคิดว่าอย่างนั้นนะ
3: ใช่ค่ะ
2: อืมเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าไม่ห่อพลาสติกเนี่ยเราสามารถดูได้เนาะส่วนใหญ่พี่บ๊อบก็จะดูคำนำเนาะคำนำหรือว่าบทนำผู้เขียนแล้วก็หลังปกเนี่ยมันจะมีบทดิ้งอะไรต่างๆหรือเรื่องย่ออะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะ
2: จะให้เราซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยหมดไปกับหนังสือเยอะไหมซื้อหนังสือ
3: เยอะมากค่ะ
2: คือมหากรรมหนังสือระดับชาติแห่งชาติที่จัดที่ศูนย์สิริกิติ์เนาะโอ้โหนี่แบบแหล่งรวมหล่อหนังสือเลยพี่บ๊อบเห็นบางคนแบบลากเป็นล็อกเข็นเลยไปทุกครั้งไหมมากรรม
3: ไปทุกครั้งค่ะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพก
2: ็ได้เยอะไหมได้เยอะไหมไปครั้งแต่ละครั้ง
3: เยอะอยู่ค่ะ
2: อ่ะทีนี้เรามาต่อกันดีกว่าว่าพอเข้ามาถึงเล่มที่3เนาะเล่มที่3ก็คือเรื่องพันธนาการรักคุ ุณแวมไพร์ใช่ไหมแน่นอนเนาะต้องเป็นแนวเดคูล่าเนาะเ
3: ใ
2: ป
3: ช
2: ็น
3: ่
2: ไง
3: ค่
2: บ
3: ะ
2: ้างอ่ะเรื่อง
3: ก
2: นี
3: ็
2: ้แรงบันดาลใจมาจากไหน
3: เป็นคนชอบแวมไพร์ค่ะก็เลยอยากแต่งนิยายเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองชอบ
2: อ๋อแต่ก็ไปดูหนังแวมไพร์อะไรแวมไพร์กับหมาป่าอะไรน่ะใช่ไหมสมัยก่อนเรื่องอะไรนะภาษาอังกฤษ
3: ค่ะ
2: จำได้ภาษาไทยนี่แหละเรื่องแวมไพร์อะไรเนี่ยที่มันมีสองทีมอ่ะทีมแวมไพร์กับทีม
3: คุ้นๆอยู่ค่ะอันนั้นเคยดูเหมือนกันค่ะแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้
2: เอออ่ะอ่ะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราชอบมา
3: ชอบแวมไพร์
2: แว
3: ใช่
2: มไพ
3: ค่ะ
2: ร์เออจะบอกมาไปกับแวมไพร์ทำรู้สึกว่าทำไมแวมไพร์มันมีเสน่ห์ล่ะแต่รู้สึกว่าถ้าแวมไพร์เรานึกถึงเดคูล่านะเดคูล่าก็จะหล่อมากเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กคูล่าผู้ชายแต่อันนี้จะเป็นเด็กคูล่าผู้หญิงแทนค่ะ
2: อ่ะอ่ะต่อเลยอ่ะต่อเลยครับเอาวางตัวละครยังไงมีประมาณกี่ตัวหลัก
3: ตัวหลักจะมีละครสองตัวค่ะอวารินก็คือแวมไพร์สาวอายุ1,000 ปีค่ะ
2: ๆ
3: ส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็เป็นน้องนะเป็นน้องแพทย์ค่ะที่โดนแฟนนอกใจไปหาเพื่อนสนิทน้องก็เลยหนีรักไปพักใจที่โรมาเนียค่ะซึ่งเป็นบ้านของพ่อของน้
2: โออ
3: ง
2: ้โรมาเนียนี่ดินแดนแวมไพร์เลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ไปอยู่ที่นู่นเนาะ
3: ใช่ค่ะก็คือน้องน้องไอริสนั่นเองค่ะแล
2: อ
3: ้วก็ปมก็คือว่าน้องไอริสอ่ะดันหน้าตาไปเหมือนคนรักเก่าของอวารินที่ตายไปค่ะอวารินก็เลยเข้าหาไอริสค่ะแล้วจริงๆแล้วอวารินเขาไม่ใช่แวมไพร์ตั้งแต่แรกด้วยค่ะเข
2: อ
3: าเป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะแล้วก็คุณหมอได้ปรุงยาให้เขาค่ะแต่ยาที่กินเข้าไปปุ๊บมันช่วยโรคหายก็จริงค่ะแต่น้องจะติดคำสาปมาเป็นแวมไพร์ค่ะ
2: อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกผีเลือดเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ส่วนใหญ่พูดถึงว่าบ้านเรานี่ไม่ค่อยมีแวมไพร์เพราะบ้านเราจะไม่ค่อยเรียกแวมไพร์เรียกผีดูเลือดแต่ผีดูเลือดมันก็มีนะตัวอะไรนะเรียกผีอะไรผีโพงป่ะก็ไม่รู้ที่แบบว่าเวลานอนอ่ะเวลานอนนะเท้ายืดออกมาผีโพงจะมาดูดเลือดผีโพงจะไม่ให้จำไม่ผิดนะจะมาดูดเลือดตรงปลายเท้าอ่ะก็ทำให้เลือดเราแห้งหมดตัวอะไรเงี้ย
3: น่าจะประมาณนั้นค่ะ
2: อ่ะต่อลูกแล้วเป็นยังไงมั่งเรื่องนี้ให้อะไรกับคนอ่านมั่ง
3: เรื่องนี้มันค่อนข้างจะมีปมชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณน้องก็จะกังวลว่าเอ๊ะที่เขาเข้าหาเราเพราะเราหน้าตาเหมือนคนรักเก่าของเขาหรอเขาไม่ได้รักตัวตนของเราหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
2: บางทีแวมไพร์บางทีมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เนาะถ้าหนูมองว่าแวมไพร์ถ้าเป็นสัญลักษณ์ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยแวมไพร์น่าจะเป็นคนแบบไหนสุมเลือดสุมเนื้อคนเปล่าคนไม่ดีเปล่า
3: น่าจะเป็นคนรวยค่ะเพราะว่าอยู่มานาน
2: อ๋อแต่ก็ดูบริบทด้วยนะว่าเราพูดถึงในฐานะอะไรพูดถึงในฐานะถ้าเปรียบคนในสังคมหรือว่าเปรียบเสมือนนิยายก็แน่นอนอ่ะก็ต้องก็เรียกว่าอะไรอาจจะมีความลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะแวมไพร์เนาะก็ตั
3: เป
2: ว
3: ็
2: ใน หญ่
3: คนลึกลับเย็นชา
2: แวมไพร์ก็คือครั้งผีผีก็จะแปลงร่างเป็นครั้งคราวครั้งคราวก็อยู่ที่ลึกลับมืดอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วพี่บอสถามหน่อยสิว่าเขียนนิยายมานี่เล่มคุยกันเล่มที่สามแล้วใช่ไหมพูดถึง
3: ใช
2: ว่
3: ่
2: าคาแรคเตอร์แบบไหนที่คนนิยมอ่านมากที่สุดในนิยายยูเรีย
3: ค
2: คา
3: า
2: แรค
3: แร
2: เตอร
3: ค
2: ์
3: เตอร์หม
2: ตั
3: า
2: วละ
3: เ
2: ค
3: ด็
2: ร
3: ก
2: แบบไหน
3: ที่สาวคนสวยค่ะ
2: อ๋อ
3: ส่วนใหญ่เลยหรือไม่ก็เป็นคนเย็นชากับอีกคนหนึ่งสดใสไปเลยค่ะ
2: อ๋อไม่มีพ่อแง่แม่งอนเหรอ
3: มีค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นฮิตๆกันก็จะเป็นเนี่ยค่ะหมาเด็กกับพี่สาวคนสวย
2: หมาเด็กก็คือเป็นเด็กน่ารักน่ารักถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: มันนี้เป็นคำศัพท์ของคนรุ่นใหม่ยุคนี้เนาะแต่สมัยก่อนเราก็จะรู้จักแต่หมาวัดเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: หมาวัดดอกฟ้าก็หมาวัดอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่มีฐานะแล้วก็ผู้ชายที่ยากจนอย่างเงี้ยเนาะต่อแล้วก็เคยนำประสบการณ์จริงมาใส่ในนิยายไหม
3: ประสบการณ์จริงเหรอคะก็มีบ้างค่ะ
2: อย่างเช่นอะไรมั่ง
3: อย่างเช่นเรื่องความรักนี่เลยค่ะ
2: ความรักที่สมหวังหรือไม่สมหวัง
3: ไม่สมหวังค่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวนำมาใส่ใช่ไหมแต่ก็ดีนะพี่บ๊อบถือว่านำประสบการณ์ตรงจากความรู้สึกเรามันเขียนได้เยอะนะบางทีคนเราเนี่ยไม่รู้จะระบายยังไงก็ระบายด้วยกันผ่านตัวอักษรเนี่ยมันจะระบายได้ลึกซึ้งกินใจเดี๋ยวพี่บ๊อบต้องไปดูก่อนละต้องไปอ่านต้องขอเดี๋ยวขออนุญาตถ้าครบ ทั้ง5 วันแล้วเนี่ยพี่บอมจะไปอ่านในครบหมดเลยทยอยอ่านแล้วพูดถึงว่าความรักแบบหญิงรักหญิงในมุมของน้องพลอยเนี่ยแตกต่างจากนิยายรักทั่วไปไงบ้างอ่ะ
3: ข
2: จ
3: อง
2: าก
3: หนู
2: แต่นิยายชายจริงหญิงแท้ไงบ้างมันมีอุปสรรคมากมายกว่าชายจริงหญิงแท้ไหมหรือว่ามันยังไงหรือมัน
3: ถ้าพูดถึงอุปสรรคมันต้องมีมากกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถึงประเทศเราจะแบบขึ้นชื่อเรื่อง LGBTQ แต่ก็มันก็จะมีพ่อแม่บางคนที่เขาไม่ได้ยอมรับค่ะใช่ค่ะมันก็จะค่อนข้างเจ็บปวดหน่อยถ้าใครไม่ยอมรับ
2: สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยน้องพลอยอันนี้เราไม่ได้ไม่เราขออนุญาตใช้คําที่เขานิยมใช้นะสมัยก่อนเราจะเรียกว่าหญิงและหญิงว่าทอมกับดี้เนาะก็คือว่าทอมเนี่ยมีคาแรคเตอร์แบบเป็นบอยไปเลยนะแต่งบอยไปเลยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับแบบแนวยูรี่หรือหญิงรักหญิงเนี่ยก็เป็นแบบผู้หญิงสวยกับผู้หญิงสวยด้วยกันเนี่ยนะถูกไหม
3: ถูกค่ะ
2: ในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วบางคนยังคิดว่าหญิงและหญิงอ่ะยังเป็นแบบอีกฝ่ายจะเป็นทําบอยเป็นผู้ชายผู้ชายนะอันนี้คือความเปลี่ยนไปนะครับแล้วหนูว่ามองว่าจํานวนหญิงรักหญิงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นไหมเท่าที่หนูประสบการณ์ตรงหนูมองอ่ะ
3: หนูว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกค่ะแค่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนเราก็กล้าที่จะยอมรับตัวเองมากขึ้นนะคะกล้าที่จะเปิดเผยมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมันน่าจะมีเหมือนกันแต่แบบเขาไม่กล้าเปิดกันเราก็เลยไม่รู้ค่ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้พี่บ๊อบมองมากก็กล้าเปิดขึ้นนะเลยพี่บ๊อบไปห้างสรรพสินค้าไปดูหนังอะไรเงี้ยก็มีแบบเดินจับมือกันอะไรเงี้ยกระนุ้งกระนิ้งก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะ
3: ใ
2: แ
3: ช
2: ต่
3: ่
2: ภาพนี้พี่บ๊อบก็จะไม่ค่อยเห็นภาพที่แบบสไตล์แบบทอมบอยกับสไตล์ดี้สวยเลยนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหญิงกับผู้หญิงจับมือกันแต่บางทีเราก็มองไม่ออกหรอกก็นึกว่าเพื่อนกันแต่จริงๆแล้วคือคู่รักกัน
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วถามว่าเวลาพี่ว่าถามว่าเวลาคิดฉากโรแมนติกอ่ะแน่นอนมันต้องมีเนาะสี่เรื่องไงฉากโรแมนติกหรือฉากดราม่าก็ตามเนี่ยใช้วิธีสร้างอารมณ์ยังไงอ่ะ
3: ฟั
2: เช
3: ง
2: ่
3: เพ
2: น
3: ลง
2: ฟังเอาฟังเพลง
3: ใช่ค่ะ
2: เพลงแนวไหน
3: ถ้าอารมณ์ไหนมีความสุขหรือว่าอยากจะอินเลิฟเราก็จะฟังเพลงอินเลิฟแล้วก็แต่งไปด้วยค่ะส่วนซีนเศร้าเราก็จะเปลี่ยนไปฟังเพลงเศร้าแล้วก็แต่งไปด้วยค่ะมันจะเข้าอา
2: แ
3: ร
2: ละ
3: ม
2: เน
3: ณ
2: ื
3: ์
2: ้อหาของเพลงมีส่วนไหมเสียง
3: เน
2: เ
3: ื
2: พ
3: ้อ
2: ล
3: หาง ของ
2: เสียงเพลงหรือเนื้อหรือเสียงทําเนื้อร้องกับทํานองเนี่ยมันมีส่วนไหมก็สมมตินะบางคนเปิดเพลงชอบบรรเลงไปสร้างอารมณ์บางคนก็เปิดเพลงที่มีเนื้อเพลงด้วยคนร้องอ่ะแล้วก็เสียงดนตรีไปด้วยอันไหนจะสร้างอารมณ์ได้มากกว่ากันสร้างฟีลได้มากกว่ากัน
3: เพลงที่เปิดแบบปกติเลยค่ะที่มีเนื้อร้องอะไรอย่างนี้
2: อ
3: ค่
2: ๋
3: ะ
2: อเออเนาะบางคนเพื่อนพี่บ๊อบบางคนเพื่อนพี่บ๊อบอกหักบางคนอกหักแล้วก็เปิดเพลงก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่ยิ่งร้องไห้กันไปใหญ่ไงก็ได้สร้างอารมณ์ให้มันแบบขึ้นนะ
3: ใช่
2: สังเกตดูนะคนอกหักมันค่อยเปิดเพลงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนุกสนานเฮฮาแบบเขาเรียกว่าที่จะลืมได้นะแต่ส่วนใหญ่เห็นที่ไรนะไรไหนไรนั้นนะพออกหักปุ๊บก็เปิดเพลงในอกหักเลยแล้วก็ทําให้คนรอบตัวรู้ได้ว่าคุณอกหัก
3: ใช่ค่ะ
2: พูดถึงว่าในคอมเมนต์ที่เราคุยกับคอมเมนต์เมื่อวานนะบอกว่ามีคนเคยเม้นมาไหมว่านิยายของเราเนี่ยช่วยเยียวยาชีวิตเขาไหมทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไหมความรู้สึกที่ดีขึ้นไหมเคยมีไหมมีเม้นไหนบ้างไหมมันน่า
3: อ
2: จ
3: ั
2: ะ
3: น
2: ม
3: น
2: ี
3: ี้
2: นะ
3: ยังไม่เคยเลยค่ะส่วนใหญ่จะแบบเม้นเกี่ยวกับในเรื่องในนิยายซะมากกว่า
2: แต่พูดถึงว่าถ้าพี่บ๊อบมองนะเขาเจอตัวนะเขาอาจจะมีอะไรพูดกับเราจะสมมติอ่านี่ไงคนเขียนเรื่องนี้ที่ฉันอ่านเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องราวพลั่งพลูออกมาจากปากเยอะเนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอกันในออนไลน์อาจจะไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เชื่อเหอะเนาะเหมือนเราคุยกันนะคุยทางโทรศัพท์ไม่มันเท่ากับคุยแบบตัวต่อตัวนะตาต่อตาเห็นตัวเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ก่อนที่จะคุยถึงเล่มที่วางอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเล่มสุดท้ายแล้วกำลังเขียนใหม่ไปเล่มที่ห้าเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเขียนนิยายออนไลน์
3: สิ่งที่ยากที่สุดเหรอคะสำหรับหนูคงจะเป็นเวลาพลอตตันค่ะเรา
2: โ
3: จ
2: อ
3: ะแ
2: ้
3: บบอุ๊ยทำยังไงดีอุ๊ยพลอตตันแล้วอุ๊ยไม่มีไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: หนึ่งคนทำงานเนี่ยก็จะกินกาแฟก็จะได้สมองปลอดโปร่งหรือว่าเดินลูกเดินไปนู่นนี่นั่นของหนูนี่เลือกวิธีไหน
3: ฟั
2: เว
3: ง
2: ล
3: เ
2: า
3: พลงเหรอคะ
2: อ๋อ
3: ฟัง
2: แน
3: เพ
2: ่
3: ล
2: น
3: ง
2: อน
3: ค่ะแล้วก็ทำเรื่องที่มันเอ้ยไม่เครียดให้เราแบบหายเบิร์นเอาท์อะค่ะ
2: ถ้าฟังเพลงเขาเรียกว่าดนตรีบําบัดเนาะ
3: ใช่ค
2: อย
3: ่
2: ่
3: ะ
2: างน้ําก็เรียกว่าวารีบําบัดการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีขึ้นก็อ๋อก็ดีนะเป็นเรื่องวิธีที่ฟังเพลงเนี่ยคือเลือกแบบเชิงวิธีสร้างสรรค์เนาะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเคยเลือกทำอย่างอื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่หายเท่าฟังเพลง
2: แต่พี่ว่าไม่สนับสนุนนะว่าบางคนถ้าเราเห็นอย่างในหนังบางคนแบบเครียดมาปุ๊บก็คือเป็นสิ่งมงคลเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่อยากให้ชี้แนะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทางออกมีตั้งเยอะแยะทางที่ดีๆนะ
3: ใช่ค่ะเรื่องหิวใจมีเยอะแยะค่ะเดี๋ยวกินของอร่อยฟังเพลงทำเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เคยท้อไหมว่าเขียนไปแล้วมันตันเขียนไปแล้วมันหมดไฟไม่อยากเขียนจะเลิกเขียนแล้วมีไหมตลอด3-4 ปีเนี่ย
3: อ๋อมีค่ะเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่เขียนไว้แล้วก็ยังเขียนไม่จบสักทีค่ะยังไม่ได้ปล่อยให้คนอ่าน
2: อ๋อเพราะอะไรไม่มีไฟ
3: มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราแต่เรื่องที่เขียนก็ไม่ได้ใกล้ตัวเราแต่เรื่องนี้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการเรียนนะคะก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงฟิลเรื่องนั้นก็เลยรอไปก่อน
2: แต่อย่ารอจนลืมนะแฟนก็คงจะต้องรออ่านนะครับนะเล่มใหม่หยอกอะไรยังนะเรื่องใหม่หยอกอะไรยังนะเนี่ย
3: ใช่ค่ะตอนนี้ก็เรื่องนั้นน่าจะโดนดองอยู่แต่เดี๋ยวค่อยกลับไปแต่ง
2: อย่า
3: ต่
2: ด
3: อ
2: องอย่าดองจนแบบเดี๋ยวจะลืมนะดองเปี้ยดองเค็ม แล้วเวลาไหนไปเขียนนิยายล่ะ
3: ส่วนใหญ่จ
2: ต
3: ะ
2: ้อ
3: เ
2: ง
3: ป็น
2: เรียน
3: เลิกเรียนค่ะเวลาว่างๆช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ไม่มีเรียนก็มานั่งเขียนนิยาย
2: นักแสดงเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวสิ
3: ไม่ค่ะเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะไม่ค่อยออกไปไหน
2: อ๋อหรือว่าเลือกจะเที่ยวต้องเป็นช้อยสุดท้ายที่จำเป็นจริง
3: นอกจากเพื่อนลากไปค่ะ
2: ๆแต่เราไม่ได้เป็นนั้นใช่ไหมเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงใช่ไหมเป็นไหม
3: เป็นค่ะ
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้สร้างความอึดอัดกับเพื่อนรอบข้างใช่ไหม
3: ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะเฮฮาปกติเลยค่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็จะเงียบๆไม่ค่อยอะไรกับใคร
2: แต่ส่วนใหญ่ก็นักเขียนหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นเนาะมันคือเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาคือเขาเรียกว่าอะไรบางทีอยากอยู่เงียบๆเนี่ยนะแต่บางทีกันอยู่เงียบเนี่ยมันก็มีเป็นดาบสองคมนะด้านไม่ดีคืออาจจะเหงาอาจจะแบบอาจจะฟุ้งซ่านไปหน่อยแต่ด้านดีก็คือว่าได้มีสมาธิไงเนาะไม่ได้ฟิวจอกแจ๊กจอแจเสียงดังอะไรต่างๆนานาใช่ไหมถูกไหมเดี๋ยวก่อนนะมันใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้คุยเล่มที่สามในวันพรุ่งนี้ดีกว่าอ่ะถามว่าอยากเห็นวงการยูรินี่ยายูริไทยนะย้ำเนี่ยยูริไทยเนี่ยไปในทิศทางไหนในอนาคตเนี่ย
3: อยากให้มันมีต่อไปเรื่อยๆแบบนานๆเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากเห็นนิยายยูริเป็นซีรีส์อีกเรื่อยๆมีให้ดูอีกเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันหาดูยากมาก
2: ที่สำคัญที่สุดเนาะก็จะต้องได้รับการถ่ายทอดต่อไปในรูปแบบโทรทัศน์การแสดงเนาะเห็นช่อง 7เมื่อไม่นานนั้นก็เปิดละครยูรี่เหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะตามดูอยู่เหมือนกันค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่เห็นไหมทีวีช่องอะไรอะช่องแมสนี่ก็คือเขาก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นเนาะแต่เดิมนี่ก็จะเป็นบ่อยๆเนาะชายเนาะเยอะมากเลยเนาะมีช่วง
3: ใช
2: หนึ่
3: ่
2: งแบบโอ้โหมีทุกช่องเลยแล้วก็มีคนชอบด้วยหลายคนแจ้งเกิดจากนี่ด้วยละครอย่างละครของช่อง 1อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องคุณชายใช่ไหมอันนี้แบบเอานักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงอะนะอย่างคุณฟิล์มนะคุณฟิล์มกับใครนะอีกคนหนึ่งอะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพร
2: ด
3: า
2: ั
3: ะ
2: ง
3: ว
2: ไ
3: ่
2: ป
3: า
2: ดังไปทั้งคู่เลยนะคุณแย้มรัชตะดังไปทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวว่าคุณแย้มนี่แบบโอ้โหมีแฟนคลับเยอะมากอ่ะน้องพลอยมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไหมครับสำหรับท้ายที่สุดนี้ของวันนี้
3: ก็อยากฝากคุณผู้ฟังนะคะตามติดตามฟังต่อด้วยนะคะ EP ต่อถัดไปค่ะ
2: แน่นอนครับแน่นอนเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยถึงเล่มที่4นะเล่มที่4ของเราส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคุณผู้ฟังนะครับต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับแน่นอนครับวันนี้ทำไมเราถึงนำเรื่องของนิยายยูริออกมานะเปิดก็แน่นอนครับช่วงนี้เดือนมิถุนาก็เป็นเทศกาลไพร์นะเป็นการต้อนรับนะแล้วเป็นการเปิดโอกาสให้นักเขียนรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่า เจาะไปเลยว่าต้องเป็นแนวยูริเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะถามเธอว่าถ้าเป็นแนวอื่นจะถนัดเขียนหรือเปล่านะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0เมกะเฮิรตซ์นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้คุณฟังทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีกำลังใจสู้ในวันต่อๆไปนะครับวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์และน้องพลอยนะครับนิชารีนักเขียนนิยายออนไลน์ยูริรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนักติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชัน FM 97แล้วเจอกัน
5: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
6: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
5: แล้วพบกันนะครับ
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน์

0: ดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่2มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องติดตามข่าวประเด็นร้อนๆหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูตัวเลขยอดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆในขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมนตรีความมั่นคงหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงนี้ต้องติดตามสวจ่อคุย3พรรคส้มก็มีพรรคส้มประชาธิปัตย์เพื่อไทยขอเสียงหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ผุด2องค์กรเพื่อทำรัฐธรรมนูญใหม่อ้าวเป็นยังไงเรื่องของกรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.วันนี้ก็ส่งตัวแทนพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญไขปมแก้มาตรา256มีคูหาเลือกตั้งได้หรือไม่เรื่องของกัมพูชานายกบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังวิ่งร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มย้ำเฟคนิวเยอะแต่ไม่ขอเสียเวลาด้วยมีประเด็นเรื่องในพรรคประชาชนรัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO โต้ทิศนาวิจารณ์ใช้ IO หนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ฝ่ายทิศนาเดือดแจ้งความเอาผิด16เกรียนคีย์บอร์ดโพสต์วิจารณ์ปั้นเรื่องใส่ลายแล้วก็เรื่องรถไฟฟ้าที่ยังไม่เข้าครม.นะครับชงโอนรถไฟฟ้าทุกสายให้รฟม.บริหารแต่ปีหน้าได้ใช้แน่ค่ารถไม่เกิน45บาทวันนี้ประธานวันนอรับก่อเหตุในชายแดนภาคใต้ที่จี้เจ้าหน้าที่เร่งสอบปมใดกันแน่เพื่อพูดคุยสันติสุขยังมีประโยชน์เดี๋ยวมาดูครับ
0: เรื่องที่ดินเขากระโดงหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บุกบุรีรัมย์ไปแจ้งความเอาผิดกับครอบครัวชิดชอบเมื่อวานนี้ก็มีแต่คุณสุภชัยใจสมุทรที่ออกมาตอบโต้วันนี้มีคนของรัฐบาลหลายคนครับคุณอนุทินคุณทรงศักดิ์ทองศรีชัยชนกชิดชอบด้วยที่ออกมาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูครม.เคาะแล้วครับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนจะเน้นการคัดกรองอย่างเข้มข้นครับเรื่องผู้ว่ากทม.วันนี้ก็ดูว่าผู้สมัครเข้าไปหาเสียงกันที่ไหนใครว่ายังไงบ้างเรื่องโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดเนี่ยคุณชัยชนกปัดตอบทบทวนโครงการแต่ยืนยันว่ามีเจตนาดีเรื่องของรถแอปที่มีปัญหาคนขับรถทำร้ายร่างกายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นวันก่อนนั้นนะครับสิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคายนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมและก็เรื่อง MRTA Shuttle Bus ของรฟม.นี่ก็สิริพงษ์ยอมรับว่าวิ่งทับ4เส้นทางของผู้ให้บริการเดิมสั่งขนส่งทางบกเร่งแก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายครับคุณภาพ
1: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
6: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
7: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพ พื่อชีวิตที่ดี

0: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
0: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
1: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
0: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
8: ์เอาเรื่องเขากระโดงก่อนหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์วันก่อนไปหน้าบ้านของคุณเนวินแต่ไม่ได้พบแล้วก็ไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแจ้งความเรียบร้อยแล้วกับตระกูลชิดชอบนี่นะครับเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาตอบโต้เตือนว่าอย่าลุกล้ำอย่าก้าวล่วงศาลก็แล้วกันวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์คนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยเอาเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีก่อนครับคุณอนุทินก็บอกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวซึ่งก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้แล้วคุณอนุทินก็บอกว่าคำพิพากษานี่ผูกพันเป็นรายแปลงคำพิพากษาที่ออกมาก็คือชาวบ้านเขาฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแต่ศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วก็ไปทึกทักกันว่าแปลงอื่นเถื่อนหมดซึ่งมันก็ไม่ใช่การรถไฟต้องออกมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งก็ดำเนินการอยู่และศาลก็ได้มีคำวินิจฉัย

0: แล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนเป็นอันขาดนี่นายกอนุทินเอาคนถัดมาคุณทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกก็บอกว่าเรื่องที่ดินนั้นอยู่ในกระบวนการทางศาลก็ต้องรอให้ศาลพิจารณาระหว่างการรถไฟกับภาคประชาชนทีนี้นักข่าวเขาถามว่าท่านรองทรงศักดิ์มองจุดประสงค์การเดินหน้าเรื่องนี้ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ายังไงคุณทรงศักดิ์ตอบว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่สนใจเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือทำยังไงที่จะทำให้เกิดความชัดเจนเพราะเรื่องนี้มีกระบวนการพิจารณามาตลอดไปจนถึงศาลฉะนั้นขอให้รอศาลดีกว่าถามว่าที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าเอาก็เขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองครับนักข่าวถามว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าต้องการคุยกับคุณเนวินแบบตัวต่อตัวอันนี้ท่านมองยังไงคุณทรงศักดิ์บอกว่าอันนั้นไม่ทราบเป็นเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ส่วนที่ระบุว่าถ้าไม่ได้พบคุณเนวินจะมาพบนายกอนุทินที่ทำเนียบเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ก็เห็นจากข่าวว่าจะมานี่แต่จะมาเรื่องอะไรนั้นไม่ทราบเพราะไม่เกี่ยวกับตนแล้วก็ถามว่าถ้าหากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มายื่นหนังสือถึงนายกท่านรองทรงศักดิ์จะเป็นตัวแทนไปรับหนังสือไหมคุณทรงศักดิ์บอกว่าไม่ทราบทำไมต้องมามอบหมายให้ผมไม่เข้าใจเพราะไม่ทราบว่าจะมาในประเด็นอะไรด้วยนั่นรองทรงศักดิ์คุณชัยชนกชิดชอบลูกชายคุณเนวินวันนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวแล้วครับบอกว่าอ้าวนี่นักข่าวถามว่ามองการเดินทางไปของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไงชัยชนกตอบว่าในส่วนของเขากระโดงเนี่ยเราก็มองว่าจุดยืนยังเหมือนเดิมคือมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่ไม่ใช่แค่เอกสารสิทธิ์ของครอบครัวตนเองเท่านั้นแต่ยังรวมไปจนถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านที่ถูกกล่าวหาด้วยจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมถามว่ามองเป็นเกมการเมืองไหมคุณชัยชนกตอบว่าผมมองได้สองมุมมุมที่หนึ่งท่านอาจจะเข้าใจและคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดจริงและก็อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ในเรื่องที่เป็นเกมการเมืองผมก็ไม่ทราบได้ย้ำว่าจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมส่วนที่มีการดำเนินคดีเรื่องการบุกรุกเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นที่ถูกบุกรุกว่าจะมองอย่างไรแต่ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายถามว่าได้คุยกับคุณเนวินหรือยังคุณชัยชนกบอกว่าก็มีการพูดคุยกันนิดหน่อยแต่แค่เรื่องที่มีคนไปโผล่ที่หน้าบ้านแต่ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอะไรทั้งสิ้นครับคุณสุภาพครับ
1: เรื่องนี้ก็คงไม่จบง่ายๆคงจะต้องเป็นข่าวต่อไปอีกหลายวันจนกว่าจะมีข่าวสำคัญสำคัญมากลบเรื่องนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เชิญรัฐมนตรีกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมเลขาสบต.เข้าพบแล้วก็มีผู้บัญชาการทหารเรือเข้ารายงานการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดขบวน พระยุหยาตราทางชลมารคถวายในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินรวมถึงได้เชิญเอกนิติยศชนันประเสริฐจันทระลวงทองสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเข้าหารือถึงประเด็นเศรษฐกิจอันนี้ก่อนประชุมครม.นะคุณเอกนิติเผยว่านายกได้เรียกหารือเรื่องงบประมาณปี70รองนายกก็เปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีหารือก่อนประชุมครม.ว่าในส่วนของตนได้หารือเรื่องรายละเอียดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ2570ก่อนที่จะนำเข้าให้ครม.พิจารณาในวันนี้นี่ก็ออกแนวๆการเมืองนายกเรียกพบเยอะเลยวันนี้ตั้งแต่เช้า 8:50 ก็เกือบจะทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องชายแดนทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คืออาจารย์วันนออาจารย์วันนอเนี่ยในฐานะประธานที่ปรึกษานายกและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางแก้ปัญหาภาคใต้ว่าภายหลังเกิดเหตุรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองได้ตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามดูอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ที่นายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้วยเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายอาจารย์วันนอบอกว่าการพูดคุยสันติสุขยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งขณะนี้มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อการพูดคุยล่วงหน้าเพื่อวางกรอบของการพูดคุยเมื่อถามว่ากลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนอาจารย์วันนอบอกว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเล่นงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่คิดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายนี่หลายเรื่องเลยวันนี
0: ้ครับทีนี้ดูข่าวจากครม.ครับครม.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังทำโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับเพื่อทบทวนสิทธิ์แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็จะเน้นให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเข้มข้นกว่าเดิมครับเปิดให้ลงทะเบียนวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนครับแล้วก็จะประกาศผลตรวจสอบวันที่17กรกฎาคมผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ13,190,000คนเนี่ยต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกคนนะครับแล้วผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ปิดรับลงทะเบียนคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่ครับคือภิกษุสามเณรผู้ต้องขังข้าราชการนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทผู้ถือครองหลักทรัพย์ตราสารหนี้ผู้เอาประกันผู้เอาประกันเนี่ยประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วยังพวกผู้ถือผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้ก็ไม่ได้อ้าวรายได้รายได้ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรายจ่ายก็คือรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเหมือนกันครับแล้วในปี2569รอบใหม่เนี่ย ก็ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนกับปี2565นะครับทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยต้องมีเงินฝากรวมทั้งสลากออมทรัพย์รวมกันทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทต้องไม่มีบัตรเครดิตอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดหรือคอนโดพื้นที่รวมกันทุกแห่งต้องไม่เกิน35ตารางเมตรแล้วก็ที่ดินและบ้านด้วยส่วนเกษตรกรกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตรกรบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้ามีที่ดินรวมกับบ้านต้องไม่เกิน1ไร่เกษตรกรต้องมีบ้านไม่เกิน25ตารางวารถยนต์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เว้นแต่จักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีครับรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือว่ารถเกษตรกรรมจำกัดให้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คุณสมบัติของผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนย้ำว่า13ล้านกว่าคนที่ถือสิทธิ์อยู่ตอนนี้นะครับท่านจะต้องยืนยันตัวตนใหม่เข้าสู่กระบวนการคัดกรองรอบใหม่ด้วยนะครับเพราะท่านอาจจะรวยขึ้นนะครับอันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับอุจบับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ย้อนกลับมาดูเรื่องที่โฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายและบทบาทของมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจข้อมูลวันที่2มิถุนาเวลา 11:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่าย 1,500 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะ
0: ครับ
1: จำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม17ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้ว7,107,000ล้านค้าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นและธุรกิจชุมชนทั่วประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญสร้างสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจฐานรากและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลจะได้ติดตามการดำเนินการโครงการเพื่อให้จัดเป็นข้อมูลมหาภาคเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายต่อไปครับของคุณนราพงศ์มีประเด็นอื่นไหมในเกี่ยวกับไทยช่วยไทยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีครับของผมก็เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจบไปแล้วคร
1: ับ เรื่อง
0: ครับ
1: เรื่องไทยช่วยไทยในมุมมองของผู้สมัครผู้ว่ากทม.คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันช็อตคือกระตุ้นแล้วหมดไปไม่ได้เหลืออะไรไว้แล้วไม่ได้สร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะรองรับการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตที่ผ่านมาเราเห็นการกระตุ้นในลักษณะนี้มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมถึงดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทมีการแจกคนละครึ่งคนละครึ่งพลัส แต่อย่างที่เราเห็นเศรษฐกิจของประเทศก็ยังโตต่ำเพราะฉะนั้นคิดว่าการกระตุ้นระยะสั้นก็อาจจะจำเป็นแต่ไม่ควรจะเป็นการกระตุ้นระยะสั้นที่ตรงเป้ามากกว่านี้นี่ก็ความคิดความเห็นของคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.
0: ครับ
1: เอาพักก่อนไหมคุณธราพงศ
0: ์เหลือเวลาอีกประมาณนาทีครึ่งครับ
1: อ้าวดูจะแทรกอะไรเข้ามา
0: เอาเรื่องนี้เรื่องโครงการที่เรียกว่า Thailand AI Passport ก็คือโครงการที่กระทรวง DE เนี่ยเขาจะนำมาใช้เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาตัวเองนำมาคัดกรองประชาชนอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบตอบคำถามนักข่าวครับว่าจำเป็นต้องทบทวนไหมเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าผมก็ติดตามอยู่ตลอดตั้งแต่มีการตั้งกระทู้ถามในสภาก็พบว่ามีความเห็นจากหลากหลายที่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ก็มีเป็นความเห็นที่คิดว่าจะนำมาพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นก็ได้ยืนยันว่าเป้าหมายเจตนาก็คือนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนได้ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของประชากรซึ่งได้สั่งการให้กระทรวงดีอีและก็ปลัดไปรวบรวมข้อมูลสำหรับการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งครับคุณภาพ
1: ครับ
0: ครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
3: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
4: ต์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการ ซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทยให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
11: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลอง3มิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเชิญก่อนเลยคุณราพงศ
4: ์ผมว่าเอาเรื่องระหว่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก่อนดีกว่าคุณสุภาพ
5: ครับ
4: คือเมื่อเช้าเนี่ยคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์พูดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.ไม่เป็นธรรมมีการไต่เต้ามีเส้นมีสายอะไรต่างๆนี่นะครับคุณจิรายุบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งผู้อำนวยการเขตก็ดีผู้ตรวจการหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนในกทม.ที่เขาอยู่กันมา4ปีเขาอึดอัดตันใจก็ส่งข้อมูลมาให้ผู้อำนวยการเขตบางคนใช้ไต่เต้าจริงๆไปมีความสนิทชิดเชื้อจนได้ห่อเหินเดินอากาศไปนั่งเป็นผู้อำนวยการเขตที่สำคัญคือกระบวนการต่างๆเนี่ยตนเองไม่ได้พูดลอยๆคนในกทม.อาจจะหลงลืมเห็นว่าท่านผู้ว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีแก้ปัญหาได้เอาเข้าจริงๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีคำสั่งเพิกถอนผู้อำนวยการเขตผู้ตรวจราชการระดับสูงในกทม.เกือบ20ตำแหน่งอันนี้คนก็ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าตนจะเตรียมสำนวนไปยื่นต่อปปช.เพื่อร้องผู้ว่ากทม.คนที่ผ่านมาก็คือท่านชัดชาติว่าท่านรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยไหมประเด็นคือไม่เฉพาะเขตใดเขตหนึ่งแต่ว่าหลายเขตมีตัวเลขที่ว่านี้ก็คือสวยโยธาก็ไม่รู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าท่านจะทราบไหมแม้ท่านจะใช้วิธีการชัดชาติสั่งลุยไปจับที่เขตพระโขนงเขตลาดกระบังนะแต่คนพวกนี้มีนายหน้าเข้าไปทำงานต่อพอเข้าไปในออนไลน์ปุ๊บก็เป็นพวกงานต่อเติมบ้านแต่ถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่คอมมูนิตี้มอลแบบนี้ยังไงก็ต้องพบกับเจ้าหน้าที่เงินก็ยังมาอย่างชัดเจนมีตัวเลขของปปช.ที่รายงานว่ากทม.มีลักษณะนี้เกือบ50เขตคำถามก็คือ4ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงผมพูดอย่างนี้เขานอนคุยกันแต่พวกเรายืนคุยมือก็ต้องกำพุงวันนี้การเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่เอาแค่ภาพลักษณ์เอาแต่โซเชียลมีเดียมันต้องดูหลังบ้านด้วยขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่าไม่ใช่การดิสเครดิตนะครับแต่เป็นการบอกอีกมุมหนึ่งว่า4ปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าได้แก้ปัญหายังไงบ้างสวยโยธาสวยเทศกิจลดลงขนาดไหนทางเท้าวันนี้ยังต้องเดินหลบหาเปลี่ยแผงลอยอยู่ไหมชีวิตเราเป็นยังไงในกทม.เนี่ยในภาพรวมแล้วก็ตั้ง3ข้อกล่าวหาคือสวยโยธาสวยเทศกิจแล้วก็เรื่องการไต่เต้าในการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งคุณจิรายุทธบอกว่าประเด็นที่3เนี่ยขอใช้คำว่ากลุ่มใดยังโหนหรือไปเกาะหลังเหมือนชัตเตอร์กดติดวิญญาณขี่คอชัดชาติเอาป้ายไปถือประหนึ่งว่าพวกนี้ไม่ใช่ฉันนะสีมันบังเอิญเหมือนกันคือผลงานของท่านชัดชาติท่านพูดไปเลยว่าเฮ้ยคนพวกนี้เป็นทีมของผมที่ผมส่งลงคือทีตัวเองพูดบวกไม่ใช่ผมว่าอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ไม่ใช่แค่ระบบอากงแต่แล้วอนาคตมันเกิดคำว่าเผด็จการสภากทม.หรือไม่นี่แล้วก็บอกว่าประเด็นก็คือจะทำยังไงก็แล้วแต่ท่านชัดชาติจะใช้ภาพลักษณ์ดีจะใช้วิธีฉันไม่ยุ่งไม่รู้เรื่องฉันจัดการจับแก้นู่นนี่นั่นแต่แถวสองนี่สุดยอดเลย ฉะนั้นผมถึงบอกว่าการจัดตั้งระบบต่างๆมันก็โยกมาจนถึงเรื่องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.ถ้าทำอย่างตรงไปตรงมาก็ลงอิสระไปใครส่งในนามพรรคก็ปกติแต่ไม่เคยมีประเภทมโหนนะครับคุณดนัยก็ถามว่าหมายถึงสก.คนทำงานที่ส่งสก33คนใช่ไหมคุณจิรายุต่อว่าผมกับท่านชัดชาติเรารักกันตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมของพรรคเพื่อไทยพอมาลงผู้ว่าผมก็เชียร์แต่ว่าวิธีการตอนนี้ผมว่าท่านผู้ว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่าถ้าพูดให้ชัดอันดับแรกคือท่านพูดไปเลยกลุ่มคนสีเขียวพวกผมถ้าเลือกเข้าไปช่วยผมขับเคลื่อนนโยบายคนทำงานสีเขียวที่ท่านเสนอเหมือนกันแม้กระทั่งโลโก้แต่ท่านชัดชาติทำเนียนไม่จำเป็นกทม4ปีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือยังมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้มากมายนี่คือที่ให้สัมภาษณ์กับรายการจอลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อเช้าทีนี้เมื่อสักครู่นี่ข่าวเข้ามาในมุมของคุณชัดชาติล่ะครับชัดชาติเชิญจิรายุยื่นปปช.ตามสบายมั่นใจไม่ทุจริตแต่ติดใจคำรับไม่ได้คุณชัดชาติตอบคำถามนักข่าวในระหว่างหาเสียงคุณชัดชาติบอกว่าประเด็นแรกเลยก็คือขอบคุณคุณจิรายุนะที่ช่วยเคลียร์ให้ว่าตนกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ประเด็นเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตามระเบียบและมีการแต่งตั้งกรรมการและมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในกทม.เองก็จะเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบกระบวนการต่างๆในการแต่งตั้งมีคณะกรรมการฝ่ายประจำดำเนินการแต่งตั้งขึ้นมาเราก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นมามีกระบวนการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอาจจะมองว่าคลาดเคลื่อนไปเราก็ทำตามที่เขาแนะนำให้ยกเลิกแล้วก็ให้ทำการสรรหาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการทุกอย่างและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่างเราดำเนินการตามกระบวนการมีการแต่งตั้งกลับมาใหม่เรียบร้อยแล้วนักข่าวก็ถามว่ามีการมองว่าเหมือนเป็นการปล่อยปะละเลยในหน้าที่เพราะว่ามีผู้อำนวยการเขตถูกแต่งตั้งขึ้นมาอย่างไม่เป็นธรรมก็คือเรื่องของการไต่เต้าคุณชัดชาติตอบว่าอันนี้ผมต้องพูดที่ไปกล่าวอ้างมีการใช้คำอย่างนั้นเราไม่มีแนวทางปฏิบัติอย่างนั้นครับถ้าจะเอาแนวปฏิบัติที่คุ้นเคยมาใช้กับคนอื่นผมว่าต้องไปรับผิดชอบกันเองแต่เราไม่มีเพราะเราเชื่อว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราไม่สามารถเอาคนที่ไม่มีความสามารถเข้ามาทำงานได้เพื่อทำให้นโยบายของเราได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาการแต่งตั้งต้องตามคุณภาพทุกอย่างส่วนที่จะชอบใครไม่ชอบใครมันก็คงจะมีความผิดหวังกันบ้างไม่ผิดหวังบ้างอาจจะไม่แต่งตั้งคนที่ท่านชอบนั่นก็เป็นเรื่องของการพิจารณาแล้วดังนั้นผมว่าอย่าไปกล่าวหาคนอื่นเขาเลยยิ่งใช้คำไต่เต้าเนี่ยผมว่าฟังแล้วเท่าที่เห็นมันไม่สุภาพคือต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าไปกล่าวหาคนอื่นเขาอย่างนั้นผมว่าไม่เหมาะแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยผมไม่กังวลจริงๆเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสรรหาไม่ได้เพราะเขามีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเป็นข้าราชการประจําและมีการให้คะแนนคัดเลือกขึ้นมาเราก็อนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาให้มาซึ่งหากมีการทักท้วงเราก็ยกเลิกคำสั่งและก็ไปทำใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและผมยินดีเลยไปตรวจสอบตามสบายเลยรับรองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งสิ้นอาจจะมีกระบวนการที่คลาดเคลื่อนแต่ก็เรียบร้อยผมว่าการไปกล่าวหาคนอื่นก็ต้องเอาให้รอบคอบด้วยผมว่าไปพูด ช้คำที่รับไม่ได้ไม่ค่อยดีนะครับต้องให้เกียรติข้าราชการเขาด้วยอย่างผู้อำนวยการเขตก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆยืนยันว่าเราทำตามระเบียบแล้วก็ยินดีให้ไปยื่นเลยครับนี
5: ่ครับ
4: คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
5: คือผมว่าสิ่งที่คุณจิรายุพูดเนี่ยคนเชื่อ เชื่อว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริงทุจริตกันจริงในระดับเจ้าหน้าที่สมมุติว่าโยธาเขตผมก็เชื่อว่าได้ผลประโยชน์จากเรื่องการออกใบอนุมัติใบอนุญาตอันนี้ไม่ใช่เพิ่งมีกันมาหลายสิบปีเดี๋ยวคุณพงษ์พูดอะไรไปนิดนึงผมไปเอาน้ำหน่อย
4: ครับได้ครับเรากำลังอยู่เรื่องเกี่ยวกับประเด็นคุณจิรายุได้ออกมาพูดเรื่องทีมงานหรือข้าราชการประจำในสมัยผู้ว่าชัดชาติซึ่งคุณจิรายุนี่ไม่ได้กล่าวหาผู้ว่าชัดชาตินะครับเพียงแต่บอกว่าข้างหลังทีมงานคณะทำงานของคุณชัดชาติมีปัญหาหรือเปล่าครับ
5: คืออย่างที่บอกเรื่องการทุจริตในขอบข่ายของกทม.ในเขตเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธมันเป็นมานานแล้วคุณธราพงศ
4: ์
5: เอาเป็นว่าขนาดผู้ว่าจำลองศรีเมืองซึ่งดูเป็นคนตรงเนี่ยการเรียกสวยการทุจริตคอร์รัปชันมันก็อยู่ในระบบของมันไปร้องเรียนส่วนใหญ่ถ้าร้องเรียนนะเจอแต่ถ้าสมยอมกันนะผู้ให้ประโยชน์กับผู้รับประโยชน์สมยอมกันแก้ไม่ได้อย่างสมมติการออกใบอนุญาตต่อเติมอาคารก่อสร้างโรงแรมทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นใบอนุญาตก็ยื่นไปที่โยธาเขตเขาก็ไปวางเรียงสูงเป็นตั้งเป็นศอกเลยนะเขาก็ต้องเป็นไปตามคิวแต่เนี้ยคนที่อยากได้ใบอนุญาตให้ออกก่อนเพราะกู้เงินมาแล้วก็นั่งเสียดอกเบี้ยอยู่เขาก็ติดต่อประสานจะมีนายหน้ามีทนายความอะไรที่ไปประสานเนี่ยเพื่อให้ดึงใครมาของเก่าเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะเวลาเขาจะดึงมาอนุมัติเนี่ยเขาดึงมาจากข้างล่างก่อนถูกไหมเพราะมันเป็นไปตามคิวแต่ถ้ารายไหนจ่ายตังค์เขาก็ดึงออกมาก่อนแล้วก็เซ็นอนุมัติรายอื่นก็เป็นไปตามคิวแล้วเวลาเขาจ่ายเงินจ่ายทองกันเนี่ยไม่มีหลักฐานหรอกคุณดาราพงศ
4: ์ครับ
5: คนที่จ่ายเงินเขาก็ไม่ต้องการใบเสร็จเขาไม่ได้โอนเขามีวิธีการจ่ายผลประโยชน์กันแล้วอย่างนี้ผู้ว่าจะทำอะไรได้มีตั้ง50เขตที่ลักษณะเป็นอย่างนี้ผู้ว่าทำอะไรไม่ได้เว้นแต่ว่าคนที่ไปขออนุญาตโดยกันนั่นแหละเขาบอกไอ้นี่มันมาหลังผมทำไมได้ก่อนถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยก็โดนโยธาเขตก็โดนผู้อำนวยการเขตก็พลอยโดนไปด้วยแล้วถูกให้ออกไล่ออกมาก็ไม่ใช่ไม่มีนะย้ายเยอะกันเดียวมีกันเยอะแยะฉะนั้นลักษณะแบบเนี้ยคนก็อยากให้มันหมดช่วยเทศกิจก็เป็นปัญหาแต่ผมไม่เชื่อว่าใครจะแก้ได้ง่ายๆมันฝังรากลึกเหมือนกับไปกรมที่ดินนั่นแหละคุณอราพงษ์แบบเดียวกันน่ะ
4: ครับ
5: ไม่ไปเหมือนกับสำนักงานเขตที่ดินทั้งหลายเวลาไปโอนที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยก็เจอแบบเดียวกัน คือถ้ามีเส้นสายมีเงินก็จะเร็วทีนี้ปัญหาพวกนี้มันเรื้อรังเสียจนกระทั่งคนไม่ได้คิดว่าใครเข้าไปเป็นผู้ว่ากทม.แล้วแก้ได้ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่ามีคนที่เก่งถึงขนาดไปแก้ได้ว่าทุจริตคอร์รัปชันใน 40-50 เขตสามารถจัดการได้จนขาวสะอาดไม่มีการรับเงินใต้โต๊ะไม่มีการส่งสวยไม่มีใครได้ผลประโยชน์เทศกิจหัวหน้าเทศกิจก็ไม่มีใครได้ผลประโยชน์ผู้อำนวยการเทศกิจก็ไม่เคยได้ผลประโยชน์โยธาธิการโยธาเขตก็ไม่เคยมีใครได้ผลประโยชน์โยธาส่วนกลางคือผู้อำนวยสำนักโยธาก็ไม่มีใครได้ประโยชน์เราก็อยากเห็นเป็นแบบนั้นแต่คำถามก็คือว่าถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยจะทำยังไงไม่มีหลักฐานจะทำยังไงแค่ได้ยินว่าหรือเชื่อว่าเนี่ยไปลงโทษเขาไม่ได้นะคุณธนาพงศ์ในระบบราชการเนี่ยไปลงโทษเขาไม่ได้ฉะนั้นเวลาใครจะหาเสียงว่าจะเข้าไปแก้ทุจริตในกทม.คนไม่เชื่อถ้าคนเชื่อเนี่ยคนเขาลงคะแนนให้คนนั้นไปตั้งนานแล้วใครก็ตามแต่ที่บอกว่าเลือกผมสิแล้วผมจะไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันในกทม.ให้หมดให้ขาวสะอาดถ้าผมทำไม่ได้ผมลาออกสมมติว่ามีใครประกาศขึ้นมาแบบนี้นะคุณธนาพงศ
6: ์
5: ผมว่าไม่ได้รับเลือกหรอกเพราะคนไม่เชื่อว่าจะทำได้คนไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะคนก็รู้ว่าต้นตอรากเหง้าของคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นยังไงเอออันนี้ก็พอจะเลือกตั้งผู้ว่าทีมก็จะมีข่าวแบบเนี้ยเออก็ลองดูคุณธนาพงศ์ผมก็อยากให้เป็นนะใครก็ตามแต่ที่ชูธงว่าจะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแล้วคนถ้าแก้ปัญหาได้นะคนนี้ไม่ควรจะเป็นแค่ผู้ว่ากทม.แต่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าแก้ได้นะ
6: ครับ
5: เพราะว่าเรื่องของประเทศหน่วยราชการต่างๆที่คอร์รัปชันกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้คือไม่มีหลักฐานแต่ผู้ประกอบการต้องจ่ายแต่คนรับไม่มีหลักฐานเออถ้าใครสักคนหนึ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันแบบนี้ในกทม.ได้ผมว่าควรจะเป็นนายกเพราะนายกกี่คนก็แก้ไม่ได้นี่พักก่อนไหม
6: ครับพักก่อน
5: แล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
7: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญกัสโก้คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจกัสโก้พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะ
6: แก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
17: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
18: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
19: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
20: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
21: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
22: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับพุทธภาพ
5: เชิญคุณธราพงศ
4: ์ข่าวต่อไปนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ก็มีด้วยวุ่นทั้งโรงพักเจ้าหนี้โทรทวงหนี้กว่า200สายโต้คารมเดือดวอนลูกหนี้อย่าโอนสายมาที่เบอร์ของสถานีตำรวจเพราะกระทบต่อการรับแจ้งเหตุครับที่โรงพักสภ.เมืองพัทยาชลบุรีครับอันนี้เป็นไวรัลเลยครับมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุรับสายโทรศัพท์ปรากฏว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้เหตุเพราะว่าลูกหนี้เขาโอนเบอร์นั้นน่ะมาที่โรงพักสภ.พัทยานี่ครับคุณสุภาพดูนะพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาท่านบอกว่าผู้โทรเข้ามาส่วนใหญ่นี่เป็นกลุ่มติดตามทวงหนี้จากการกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันมีทั้งพูดเป็นภาษาไทยหรือสำเนียงคล้ายๆกับชาวกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหมายเลขเพื่อที่จะบล็อกหมายเลขเหล่านั้นท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสภ.เมืองพัทยาเปิดให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือสายตรงของทางส

0: ติดตามทวงทำให้ตลอด3วันที่ผ่านมามีสายโทรศัพท์ทวงหนี้โทรเข้ามาโรงพักกว่า200สายจนเกิดการโต้เถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุกับคนที่โทรมาบางรายจนกลายเป็นคลิปไวรัลในเวลาต่อมานี่แหละผู้กำกับบอกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจในทางที่ผิดหรือโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนเพราะมันกระทบต่อการรับแจ้งเหตุยืนยันว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายเลขต้นทางทั้งหมดและจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับคุณชบา
1: แปลกดีมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่อยากจะลงรายละเอียดมากเพราะไม่มีอะไรใหม่เอาข่าวนี้ดีกว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออัน UN Clause หรืออัน Clause นี่ภายหลังรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44นั้นเราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้ UNCLOSE ในการดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่เมื่อถามว่าถูกมองว่าต่อหน้าและหลังฉากไม่เหมือนกันหรือเปล่านายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนะก็มองว่าเหมือนกันหมดส่วนที่คนไทยมองว่าบนเวทีนานาชาติเป็นอีกอย่างแต่การเดินเกมก็เป็นอีกอย่างนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยยังยืนอยู่บนหลักของการของตนและยังไม่มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบพูดกันมาตลอดสัปดาห์เลยว่าเปิดด่านเปิดนั่นเปิดนี่แล้วมันมีไหมล่ะกุเรื่องขึ้นมาบอกให้นักเรียนจากกัมพูชาเข้ามาเรียนฝั่งไทยเราก็เขียนเฟกนิวกันไปเรื่อยต้องเดือดร้อนผู้ว่าที่ต้องมาชี้แจงไม่มีใครชี้แจงได้ชัดเจนเท่าผู้ว่าที่ดูแลเรื่องชายแดนแล้วคุณอนุทินก็บอกว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบผู้นำฝรั่งเศสและผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟกนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายอนุทินบอกว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วทีนี้ถามว่าการที่กัมพูชาพูดคุยกับนานาชาติมากขึ้นรัฐบาลไทยต้องมีการแก้เกมอย่างไรหรือเปล่านายอนุทินถามกลับว่าทำไมต้องแก้เกมเราดำเนินการในแบบของไทยที่เราฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ทำให้ประเทศไทยเสียสถานะในเวทีนานาชาติรวมถึงยังดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยเกียรติภูมิและความมั่นคงนี่นายกรัฐมนตรี
0: วันนี้ผมเห็นในคลิปที่เพจของกองทัพบกเขาส่งลงในโซเชียลเป็นของเพจของทางกองทัพภาคที่2นะครับคุณครับคือทหารไทยของเราเนี่ยกำลังวางรั้วลวดหนามที่ช่องบกอำเภอลำยืนครับจังหวัดอุบลเราก็ทำการวางแนวรั้วมีเจ้าหน้าที่ทหารของเราทีนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็มายืนประชิดเลยครับ

0: มันเกิดความตึงเครียดคุณสุภาพฝ่ายกัมพูชาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยประมาณว่าเฮ้ยขยับออกไปขยับไปอีกชี้อย่าขยับมาอีกแค่คืบเดียวก็ไม่ได้เลยนะครับและบางจังหวะนี่มันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันปัญหาก็คือว่าเอ๊ะไหนว่าไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันแล้วก็ไม่ให้มีอาวุธในขณะที่มาอยู่ใกล้กันแบบนั้นต่างฝ่ายต่างสะพายปืนยาวเลยคุณสุภาพน่าหวาดเสียวมากเลยนะ ทีนี้ก็
1: คือข่าวแบบนี้ต้องยอมรับว่าคนติดตามดูมากนะ
0: ครับ
1: ข่าวชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยดูจากเรตติ้งคือเวลาเขาวัดเรตติ้งช่วงข่าวสมมุติว่าของไทยรัฐเนี่ยข่าวเที่ยงมันเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปแล้วเขาก็จะมีความชัดเจนทุกวันว่าเริ่มต้นจะเริ่มต้นด้วยข่าวไทยกัมพูชาก่อนทุกวัน
0: ครับ
1: นักข่าวก็จะไปอยู่ประจำอยู่ที่นั่นก็จะส่งข่าวเข้ามาความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็เข้ามาเกือบทุกวันไอ้ข่าวที่คุณว่าเนี่ยมันมีเกือบทุกวันนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ยั่วยุกันอะไรต่ออะไรมีเกือบทุกวันแล้วพอมาดูเรตติ้งในช่วงเวลาที่เสนอข่าวไทยกัมพูชาชายแดนเนี่ยเรตติ้งสูงนะคุณตลาพง
0: ครับ
1: อันนี้แปลว่าคนไทยเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมอย่างที่เขาว่านั่นก็ส่วนหนึ่งจึงได้ติดตามสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงเราจะเสียเปรียบกับเขาไหมสถานการณ์จะเป็นยังไงการเจรจาจะได้ข้อยุติเมื่อไหร่เพราะการเจรจาอันครอสเนี่ยเวทีนี้ทางฝ่ายไทยต้องการให้มีการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกัมพูชาก็อยากต้อนการเจรจาไปในระดับเต็มรูปแบบคือให้มีคณะของ UN มาเป็นตัวแทนมีคณะโน่นคณะนี่คนนั้นคนนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เข้ามาร่วมสังเกตการเป็นตัวแทนในเวทีด้วยแต่เราเนี่ยเราไม่ต้องการกระทรวงต่างประเทศของเราต้องการให้มีการเจรจากันระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะก่อนคนอื่นอย่ามายุ่งแต่กัมพูชาเนี่ยพยายามลากให้คนอื่นมายุ่งเพราะเขาถือว่าเขาอาจจะได้เปรียบในสายตาชาวโลกว่าประเทศไทยเป็นผู้รังแกเขาเป็นประเทศที่ถูกรังแกอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้กัมพูชาเขารู้สึกว่าเขาได้เปรียบความที่เขาคุ้นเคยกับประเทศที่มีอิทธิพลอย่างฝรั่งเศสอย่างประเทศหลายประเทศอย่างจีนเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีความผูกพันกับจีนมากกว่าเราใครๆอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นตอนนี้ระยะที่รอการเจรจามันก็จะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกจุกจิกแบบเนี้ยไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ไปเรื่อยแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วนะไม่ลบกันหรอกคุณดาราบกเหมือนนักเรียนเจอกันนะแล้วก็เอาไม้มาขีดตรงดินนะเองได้จริงเองเข้ามาก่อนสิอะไรทำนองนี้มันเล่นแง่เล่นเชิงกันแบบนี้แต่ว่าฟังดูจากฝ่ายทหารแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแต่ก็สร้างเรื่องสร้างข่าวเหมือนเดิม
0: ยั่วยุ
1: ไม่มีอะไรเปลี่ยนยั่วยุ
0: เย่
1: มันทำได้ทุกอย่างอะทำได้ทุกอย่างกัมพูชา
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: ดูเรื่องผู้ว่ากทมครับคือมีผลสำรวจโดย IFD โพและเซอร์เวย์อันนี้ก็จะมีดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นะครับกับคุณจิตติมาบุญวิทยานะครับเป็นผู้บริหารของสำนักเนี่ยไปทำโพผู้ว่ากทมมาครับถามว่าหากวันนี้มีการเลือกผู้ว่ากทมจะสนับสนุนใครอันดับหนึ่งก็ชัดชาติ 35.99 นะครับนี่อันดับ2เนี่ยยังไม่ตัดสินใจ 20.16 ครับคุณสุภาพคือของโพอื่นเนี่ยยังไม่ตัดสินใจเนี่ยหลัก 10% นะครับ 13-14% แต่ของสำนักนี้บอกว่ายังไม่ตัดสินใจยังไม่มีคนถูกใจเนี่ย 20.16 เลยครับอันดับ3ก็ชัยวัฒน์สถาบันวิจิตร 13.77 อันดับ4อนุชาบุรพชัยศรี 8.49 แล้วก็อันดับ5มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 6.84 ครับ
1: เอาผู้ว่าชัดๆอีกทีนะเมื่อกี้ฟังไม่ทัน
0: 35.99 ครับ
1: 35.99
0: ครับ
1: อันดับ2อ
0: ่
1: ะ
0: อันดับ2ยังไม่ตัดสินใจ 20% 20.16 ด้วย
1: อ
0: ันดับ3ชัยวัฒน์ 13.77 4อนุชา 8.49 5มัลลิกา 6.84
1: แต่ว่าโพลแรกๆที่ออกมานี่ชัดชาติตั้ง50กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นก็มีมาแล้วนะใช่ไหมในช่วงแรก
0: ๆรู้สึกจะเป็นสวนดุสิตโพครับ
1: จนกระทั่งมีการพูดกันว่าทุกเบอร์รวมกันเนี่ยจะสู้ชัดชาติได้ไหมแต่มาตอนนี้ก็เหลือ30กว่า30กว่าคนไม่ตัดสินใจอีก20กว่าก็ยังมากอยู่นะคนที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยจะเทไปทางไหน
0: ยัง
1: คอยดูกันต่อ
0: ยังได้ลุ้นให้สนุกอยู
1: ่ยังได้ลุ้นอยู่คราวนี้ลุ้นความสนุกอยู่ที่สก.ด้วยนะคุณธราพงศ์
0: ครับ
1: ไม่ได้สอสออย่างเดียวสอสอนั่นคนเกือบจะไม่จับพนันกันต่อกันแล้วแต่เหลือสอกอ
0: ครับ
1: เหลือสอกออ
0: ๋อมีความเคลื่อนไหวในพรรคประชาชนที่น่าสนใจครับคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ครับแล้วถ้าผู้สมัครของเขาเนี่ยชัยวัฒน์เนี่ยได้รับโอกาสเข้าบริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คล่ำบอดในการบริหารกลไกราชการคอยให้คำปรึกษาเพื่อบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลครับครับ
1: มันก็มีบวกมีลบนะผมเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยพอเปิดตัวอาจารย์สุรพลขึ้นมาคนเขาบอกว่าจะมาฉุดคะแนนโดยซ้ำไปนะไม่รู้เพราะอะไร
0: คร
1: ับ แต่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็คล้ายๆอย่างเงี้ยว่าอ๋อเปิดตัวมาทั้งทีไม่เปิดดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้มันส่งสัญญาณว่ายังไง
0: แสดงว่าแฟนคลับด้อมส้มเนี่ย
1: ไม่ชอบไม่ชอบอาจารย์สุรพล
0: ครับ
1: ไม่ใช่นิติไกรพจน์
0: สุรพลนั่นแหละ
1: ครับพักก่อน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
0: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
2: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เชิญคุณราพงศ
6: ์เอาฟังเหตุผลของดร.โจชัยวัฒน์ถึงการดึงดร.สุรพลมานั่งที่ปรึกษาหน่อยครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรบอกว่าฟีดแบ็กจะมีทั้งสองด้านนั่นแหละคือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็อาจจะมองในอดีตของอาจารย์ชุรพลซึ่งก็ต้องบอกว่างานการเมืองของพรรคประชาชนตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนจุดมุ่งหมายก็คืออยากเปลี่ยนคนที่เห็นต่างจากเราให้เห็นด้วยกับเราเป็นผู้สนับสนุนเราเพื่อผลักดันวาระสังคมให้ประเทศเป็นสังคมที่ก้าวหน้าเป็นหลักการและเป้าหมายที่เราทำมาตลอดซึ่งอาจารย์สุรพลก็เป็นอีกหลายๆคนในอดีตอาจจะมีบทบาททำงานเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ทำให้มีภาพแบบนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เมื่อได้รับรู้ถึงผลเลวร้ายของรัฐประหารท่านก็เปลี่ยนแปลงความคิดตอนนี้ก็มาสนับสนุนพรรคประชาชนสนับสนุนเราตั้งแต่เป็นพรรคก้าวไกลตั้งแต่ที่มีคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็เป็นคนหนึ่งที่กล้ามาเป็นพยานในคดียุบพรรคก้าวไกลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าตัดสินใจนานไหมที่ดึงอาจารย์สุรพลมาร่วมงานเนี่ยคุณชัยวัฒน์ตอบว่าคุยกันมานานแล้วมีการทำงานร่วมกันคุยกันมาตลอดแต่จังหวะเปิดตัวก็เป็นจังหวะนี้เป็นช่วงที่อาจารย์เคลียร์เรื่องงานก็เป็นจังหวะพอดีถามว่ากังวลฐานเสียงไหมคุณชัยวัฒน์ตอบว่าก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายพรรคประชาชนเองที่ต้องการให้พรรคมวลชนดึงคนที่เห็นต่างจากเรามาเป็นพวกเดียวกับเราถ้าสำเร็จในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ก็การทำงานก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นฐานเสียงเราก็จะกว้างขึ้นถามว่าช่วงนี้โดนหลายเรื่องทั้ง IO ทั้งเรื่องอาจารย์ชุรพลด้วยเนี่ยกระทบไหมคุณชัยวัฒน์ตอบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เคยคุยกันเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าเราไม่มี IO เราไม่มีอีกต่อไปอิสระการแสดงความคิดเห็นก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลคุณติสนาก็วิจารณ์ที่จะตัดสินอะไรก็ได้ครับนี่ดร.โจ
7: ในอดีตเนี่ยตอนสมัครผู้ว่ากทม.นะหลายชุดละผู้ว่าผู้สมัครก็อยากจะได้คะแนนเสียงเพิ่มเติมก็ไปเอาคนที่คิดว่าประกาศรายชื่อมาเป็นทีมงานหรือมาเป็นรองผู้ว่าแล้วเนี่ยจะได้คะแนนเสียงเพิ่มเข้ามาเยอะๆเพราะคนนิยมชมชอบคนที่เชิญเข้ามาเหล่านั้นแต่ก็เป็นดาบสองคมมาอย่างเงี้ยบางทีชอบผู้ว่าชอบผู้สมัครแต่พอเปิดตัวรองผู้ว่าหรือทีมที่ปรึกษาอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ไม่เอาเลยนะคุณธราพงศ์ตอบใจเลยนะอาจจะไม่ชอบเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ชอบพฤติกรรมหรือไม่ชอบเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำให้แทนที่คะแนนอยู่ดีๆเนี่ยคะแนนมันวูบลงมาก็มีชุดให้คะแนนดีขึ้นก็มีถ้าเขาชอบที่ปรึกษาคนนั้นเอ้เมื่อเดิมเนี่ยไม่ค่อยชอบผู้สมัครเท่าไหร่โอ้ไปเอาคนนี้มาเป็นรองผู้ว่าเอ้าดีอย่างนี้ก็
6: ม
7: ีฉะนั้นมันเป็นเหรียญสองด้านนะการเชิญทีมงานเข้ามาเอาคนดังเข้ามาเอาคนนั้นเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนมันคิดยังไงฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยไม่เอาไม่บอกว่าใครจะเป็นรองผู้ว่าไม่บอกโน่นไปประกาศตอนได้เป็นแล้วก็มีหรือแม้กระทั่งทีมงานที่ปรึกษาก็เหมือนกันบางทีพอประกาศทีมที่ปรึกษาออกมาคนก็ยี้ผู้ว่าอยู่ผู้สมัครเนี่ยพอเข้าใจได้พอชอบแต่เห็นหน้าที่ปรึกษาแล้วโอ้อันตรายทุจริตไม่สะอาดผมว่าโดยยุทธศาสตร์ของคุณชัดชาติเนี่ยพยายามเปิดตัวคนที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดแต่ก็รู้แล้วล่ะว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าใครจะมาเป็นทีมงานพอรู้แต่ไม่ประกาศตัวไม่ประกาศตัวผมถึงบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าคราวนี้นอกจากลุ้นผู้ว่าแล้วต้องลุ้นสกด้วยต้องลุ้นสกด้วยเพราะมันจะหมายถึงฐานเสียงในกทมในการเมืองใหญ่ต่อไปก็ที่ลุ้นกันมากก็คือของพรรคประชาชนเนี่ยได้มาทั้งหมดเนี่ยสสในกรุงเทพเนี่ยกวาดเกลี้ยงเลยนะกวาดมาเกลี้ยงเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงสกไหมส่งผลไปถึงผู้สมัครดร.ชัยวัฒน์ไหมส่งถึงไหม
6: ครับ
7: มันหรือว่าคนละกลุ่มคนละแบบถ้าเป็นคนละกลุ่มคนละแบบก็แปลว่าคนกทม.เขาก็มีความคิดของเขาเลือกสสเขาเลือกให้นะแต่สกที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าไม่ได้ทำงานในระดับชาติถ้าอย่างนั้นเขาขอเลือกคนอีกแบบนึงคนที่มาใกล้ชิดก่อนเดือดร้อนประชาชนเพราะสสเนี่ยคนที่เลือกพรรคประชาชนนะเขาไม่ได้หวังว่าสสจะมาคอยดูสารทุกข์สุขดิบออกมาเยี่ยมเยียนประชาชนเหมือนกับในต่างจังหวัดเขาไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนะเขาต้องเลือกคนที่คิดว่าไปทำงานในระดับชาติไปต่อสู้กับความไม่ถูกต้องไปเป็นฐานเสียงในระดับชาติให้กับพรรคที่ตัวเองชอบเขาก็เลือกไปเป็นสสแต่ว่าพอมาเลือกสกเนี่ยเขาอาจจะคาดหวังอีกแบบนึงว่าสกต้องลงมาดูแลทุกสุขมาดูในตรอกซอกซอยไฟไหม้สว่างมาดูเรื่องน้ำท่วมลงมาดูช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าเรื่องโน่นเรื่องนี้เขาก็คาดหวังของเขาอีกแบบนึงนะซึ่งไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้กับสสเพราะเขารู้คนกรุงเทพรู้ว่าสสไม่มีหน้าที่จะมาดูเรื่องพวกนี้แต่สกเนี่ยเขาคาดหวังฉะนั้นเมื่อเขาคาดหวังเนี่ยเขาจะเลือกไหมของพรรคก้าวไกลถ้าเขาคิดว่าพรรคก้าวไกลมักจะมีทฤษฎีที่ว่าไม่ตามใจคนเหรอว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้ก็น่ามองน่าจับตามองว่าแล้วมันก็มีหลายกลุ่มนะคุณตะลาพงที่ผมนั่งดูเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของใครเป็นเจ้าของกลุ่มยังดูไม่ค่อยออกแต่มีหลายกลุ่มมากที่เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วไม่เปิดตัวว่าถ้าได้เป็นสกแล้วไปช่วยใครไปเข้าข้างใครเหมือนในการทำงานนะเวลาอยู่ในสภานะ
6: ครับ
7: ดูข่าวอื่น
6: อ้าวนานๆมีข่าวคนดีคนซื่อสัตย์เอามาขยายหน่อยครับ เป็นคนขับแท็กซี่ชื่อคุณปัตตภีแย้มสนออายุ50ปีเป็นชาวสมุทรปราการครับขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มมคควาย9465กทมเก็บกระเป๋าผู้โดยสารได้ครับแล้วก็โทรแจ้งสวพ91ครับเป็นกระเป๋าสะพายครับข้างในเป็นเงินยูโรจำนวน 8,500 ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ 322,000 กว่าบาทครับแล้วผู้โดยสารเนี่ยรับจากสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งย่านสีลมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจากนั้นทางสวพ.เขาก็ประสานออกอากาศให้จนกระทั่งมีเจ้าของที่พักได้โทรติดต่อกับทางสวพ.91ให้ครับเป็นชาวศรีลังกา2คนครับชาวศรีลังกา2คนก็มารับไปเรียบร้อยครับ
7: ครับ
6: ครับส่วนเรื่อง MRTA Shuttle Bus ที่มีปัญหาในส่วนของเส้นคลองบางไผ่นี่นะครับจนกระทั่งทำให้ระงับการทดลองวิ่งเพราะว่ามีสองแถวเขาไม่ยอมนี่นะครับวันนี้คุณศิริพงศ์บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทางขนส่งทางบกไปเร่งเจรจาเพื่อที่จะทำให้เกิดการทดลองวิ่งได้ครับคุณสุภาพ
7: ครับ
6: เอานำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
8: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คราะห์ข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวราวนิวส์เรากลับมาพบกันวันนี้อังคารที่2มิถุนายน2569เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ซึ่งเปิดรับสมัครกันมาตั้งแต่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นวันสุดท้ายโดยที่สรุปจำนวนของผู้ที่มายื่นใบสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นั้นเนี่ยมีทั้งหมด18คนนะครับเรียงตามลำดับหมายเลขเนี่ยก็จะมีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีเป็นผู้สมัครอิสระหมายเลข1นายสมัยละเลิศนะครับผู้สมัครอิสระหมายเลข2นายพงศักดิ์ผัวพรพงศ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข3นะครับนายประทีปวัชระโชคเกษมผู้สมัครอิสระหมายเลข4นายอนุชาบุรพาชัยศรีอันนี้จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายพิสารกิตติยวมานผู้สมัครอิสระหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชกลุ่มกรุงเทพวินได้อันนี้ของทางของเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยนะครับกลุ่มกรุงเทพวินได้เนี่ยหมายเลข7นะครับนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลผู้สมัครอิสระหมายเลข8นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ในนามผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันนะครับหมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้หมายเลข10นายประยูรครองยศผู้สมัครอิสระหมายเลข11พลตำรวจเทพพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12นายคมสันพันวิชัดกุลผู้สมัครอิสระหมายเลข13นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระหมายเลข14นายโอลานตั้งตราตระกูลนางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรนางสาวละละนามงคลหัสดินนายสมชัยเจริญวรเกียรติทั้ง4คนเนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระนะครับนายโอลานหมายเลข15นางสาวศรีรัตน์หมายเลข16นางสาวละละนาหมายเลข17และก็นายสมชัยหมายเลข18นะครับส่วนผู้สมัครชิงเก้าอี้สก50เขตเนี่ยรวมทั้งหมด258คนนะครับ5เขตที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็คือเขตคลองสามวานะครับ10คนคันนายาว9คนภาษีเจริญ9คนยานนาวา9คนแล้วก็เขตพญาไท7คนนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการจัดเตรียมหรือว่าจัดการเรื่องของทีมของผู้สมัครนะครับทางผู้สมัครอิสระและผู้สมัครสังกัดพรรคนั้นเนี่ยในส่วนของพรรคประชาชนล่าสุดวันนี้นายพิชานชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนนะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีชื่อทางด้านของนายสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้บริของทีมบริหารผู้ว่าประชาชนเนี่ยนะครับบอกว่าการเชิญนายสุรพลมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าประชาชนก็เกิดจากที่พักเนี่ยเล็งเห็นว่านายสุรพลนอกจากจะเป็นนักกฎหมายมหาชนระดับครูมีส่วนให้คำปรึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและก็การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนายสุรพลเนี่ยยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งใหเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่กทม.เนี่ยถือหุ้น 99.98% นะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่กทม.ใช้ในการดำเนินโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบราชการปกติได้คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวการจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งแวดล้อมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเดินเรือสาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่นายชัยวัฒน์ผู้สมัครของพรรคประชาชนได้รับโอกาสเข้าไปบริหารกรุงเทพเนี่ยก็จะได้มีผู้เชี่ยวชาญที่คล่ำวอดกับงานบริหารกลไกราชการของกทม.คอยให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและก็มีข้อมูลช่องโหว่ข้อผิดพลาดของการบริหารในอดีตเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเรียนรู้ใหม่อันนี้ก็เป็นการนะครับชี้แจงถึงการที่ดึงเอาทางด้านของนายสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้บริหารผู้ว่าประชาชนในส่วนของพรรคประชาชนส่วนการหาเสียงนะครับในส่วนของพรรคประชาธิ ปัตย์นะครับวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมนายอนุชาบูรพชัยศรีของผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ตลาดเช้าดินแดงนะครับก็มีบรรดาแม่ยกทั้งหลายให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ5นโยบายของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้เนี่ยนะครับบอกว่าก็โดนใจคนกรุงเทพนะครับแล้วก็มีการขอเสียงจากประชาชนให้เลือกทั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.50เขตนะครับและก็ยืนยันว่ามาเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้แค่หาเสียงก็แน่นอนละครับใครจะไปแค่หาเสียงสำหรับเรื่องของการสมัครไม่ว่าจะเป็นสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.นะครับก็ยังคงเรียกว่าจะเพิ่มความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไม่ว่าจะในนามของพรรคไม่ว่าจะเป็นในนามของผู้สมัครในนามอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้ว่ากทม.อย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับท่ามกลางของการแข่งขันบรรยากาศของการแข่งขันนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆบรรดาสำนักโพลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ดำเนินการในเรื่องของการสำรวจความเห็นของคนกรุงเทพนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ล่าสุดก็เป็นทางด้านของ IFD Poll และ Survey นะครับก็ถ้าพอเอ่ยชื่อโพลนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ว่าพอบอกชื่อของทีมที่เป็นผู้ดูแลเรื่องของโพลดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับอย่างทางด้านของนายเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและก็ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาและก็นางกิตติมาบุญวิทยาผู้อำนวยการของ IFD Poll และ Survey นะครับก็ที่มาแถลงข่าวเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกรณีของนายเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นั้นเนี่ยนะครับก็เคยเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมเหมือนกันแต่ว่านานมาแล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยที่นายอภิรักษ์ กษโยธินได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.เมื่อปี2551นู่นแหละนะครับก็วันนี้เนี่ยมีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับถึงผลการสำรวจของ IFD Poll และ Survey นะครับโดยมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง7ปฏิหารชัดชาติจึงจะแพ้นะครับจากกลุ่มตัวอย่าง 2,237 รายสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับทำความสำรวจช่วง25-29พฤษภาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการลงพื้นที่สำรวจ 100% นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 2.1% นะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ประชาชนต้องการมากที่สุดไม่รวมเรื่องของนโยบายเนี่ยก็พบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือติดดินลงพื้นที่คลุกคลีเข้าใจบริบทคนกรุงเทพที่ 32.63% ตามมาด้วยโปร่งใสไร้ทุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล 23.38% แล้วก็มีวิสัยทัศน์เชิงรุกกล้าเปลี่ยนเมืองด้วยแนวคิดสมัยใหม่ 16.90% นะครับและก็สานงานต่อเพื่อความต่อเนื่องของโครงการ 11.41% นะครับเรื่องของความเป็นอิสระไม่เกรงใจกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มการเมือง 9.61%ประสาน10ทิศทำงานร่วมกับรัฐบาลและก็ทุกหน่วยงานได้ดีเนี่ย 5.95% นะครับส่วน 0.12% เนี่ยเป็นคำตอบอื่นๆเช่นเรื่องของการทำตามที่ได้หาเสียงไว้ไม่ใช้กทม.เนี่ยเป็นฐานทางการเมืองนะครับส่วนคำถามที่ว่าถ้าวันนี้มีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จะสนับสนุนใครเนี่ยอันดับหนึ่งก็แน่นอนกลับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ที่ 35.99% แต่ว่ากลุ่มที่ไม่ตัดสินใจยังไม่มีคนที่ถูกใจเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงนะครับก็คือ20.16% ตามมาด้วย 13.77% จะเลือกนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนแล้วก็ 8.49% เลือกนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับ 6.84% เลือกมัลลิกาบุญมีตระกูล 4.07% เลือกพลตำรวจโทชันเทพจากพรรคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ 3.44% เลือกหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับส่วนคำถามที่ว่าสิ่งที่คนกรุงอยากให้ผู้ว่ากทม.ทำทันทีมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับที่คนเมืองหลวงจี้ให้เร่งพัฒนาแก้ไขก็คือรถติดลดค่าเดินทางนะครับ 19.49% ตามมาด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ควบคุมมลพิษและก็จัดการขยะที่ 15.33% และก็เรื่องของการเปิดพื้นที่ทำกินช่วยเหลือคนตัวเล็กค้าขายและก็จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย 13. 6-8% นะครับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลอกท่อระบายน้ำและพัฒนาคูคลอง 12.87% ถ้าดูจากสัดส่วนของจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ออกมานะครับจากกลุ่มตัวอย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกปัญหาเนี่ยแทบจะเป็นปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาของคนเมืองจริงๆนะครับแล้วก็คะแนนที่ออกมานะครับหรือว่าเสียงที่ให้ความเห็นกลับมานั้นเนี่ยแทบจะต่างกันไม่มากนะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือเรื่องของการจราจรรถติดเรื่องของการเดินทางเรื่องของกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับทางด้านของนายเกรียงศักดิ์เองก็บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยรู้จักกับผู้สมัครทั้ง7คนที่มีคะแนนนิยมใน7อันดับแรกจาก IFD Poll เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและก็ตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพแต่ว่าพอวิเคราะห์จากผลของ IFD Poll เนี่ยโดยพลิกดูสมการตัวเลขทางการเมืองแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเกิด7ปฏิหารขึ้นมาเท่านั้นนะครับถ้าจะทำให้นายชัชชาติเนี่ยพลิกเป็นผู้ปราชัยนะครับก็คือจะทำให้นายชัชชาติเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คือคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยถอนตัวนะครับเหลือผู้ท้าชิงหลักคนเดียวก็คือผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด6อันดับแรกถอนตัวไป5นะครับเพื่อหลีกทางให้เหลือผู้ท้าชิงหลักเพียงคนเดียวขึ้นมาแข่งกันแบบตัวต่อตัวอันนี้ก็อาจจะเบียดกันได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือการมัดรวมคะแนนหนุนคนเดียวนะครับคะแนนฝั่งที่ถอนตัวเนี่ยโอนมาให้คู่แข่งหลักทั้งหมดคะแนนนิยมของผู้สมัครทุกคนที่ถอนตัวไปถูกมัดรวมแล้วก็เทกลับมาสนับสนุนผู้ท้าชิงหลักคนนั้นเพียงคนเดียวนะครับคนไม่คิดจะใช้สิทธิ์เกินครึ่งนะครับออกมาเลือกฝั่งตรงข้ามกลุ่มประชาชนที่ไม่ตั้งใจจะไปเลือกตั้งนะครับซึ่งมีสัดส่วนเกินครึ่งเนี่ยเปลี่ยนใจเข้าคูหาแล้วก็ไปเลือกฝั่งคู่แข่งของนายชัชชาตินะครับแล้วก็ประการต่อมานั่นก็คือพรรคเพื่อไทยประกาศหนุนชัชชาติอย่างชัดเจนจนเกิดกระแสตีกลับจากคนไม่ชอบนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยประกาศตัวสนับสนุนอย่างเป็นทางการจนกระแสตีกลับจากกลุ่มคนที่ไม่ชอบพรรคเนี่ยพากันไปลงคะแนนให้กับทางด้านของฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนะครับนายชัชชาติออกตัวหนุนสกชัดเจนจนพื้นที่ร้าวแล้วก็เกิดการตอบโต้นะครับแสดงตัวสนับสนุนผู้สมัครสกบางกลุ่มชัดเจนจนทำให้สกคนอื่นที่ไม่ได้รับการหนุนเกิดความไม่พอใจตอบโต้ทางการเมืองและก็ทำให้เสียคะแนนส่วนนี้นะครับแล้วก็นายชัดชาติเนี่ยสะดุดขาตัวเองเสียคะแนนก็คือเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุทางการเมืองนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งที่ทำให้เสียคะแนนนิยมกระทันหันและนายชัดชาติถอนตัวด้วยเหตุสุดวิสัยนะครับอันนี้ถึงจะทำให้พ่ายแพ้จากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งทางด้านของนายเกรียงศักดิ์เองในฐานะที่เป็นอดีตผู้สมัครว่ากรมอกบอกก็อย่าเพิ่งตายใจว่านายชัดชาติจะชนะแน่นอนเพราะว่าอาจจะเกิดปฏิหารอย่างหนึ่งอย่างใดและท้ายที่สุดเนี่ยตนก็ให้กำลังใจผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมทุกคนนะครับก็คือเอาล่ะทั้ง7ปฏิหารดังว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คู่แข่งถอนตัวนี้ยิงไปเป็นไปไม่ได้มัดรวมคะแนนนะครับกรณีของคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่เลือกนายชัดชาติอันนี้ก็มันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ขนาดอย่างนั้นนะครับขณะที่เพื่อไทยประกาศหนุนนายชัดชาติชัดเจนก็เพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้แม้กระทั่งสกก็ไม่ส่งเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นและในมิติทางการเมืองเนี่ยเขาอ่านโทนทางของคนกรุงเทพว่าจะเลือกกันไปในทิศทางไหนยังไงนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับบริบทเรื่องของสกนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าอย่าไปยึดติดกับภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสนะครับสกกับสคสสเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะยิ่งบริบทในการทำงานเมื่อได้เข้าไปสู่สภากรุงเทพมหานครแล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานในพื้นที่การลงพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นผลโพลของทาง IFD Poll นะครับซึ่งมีทางด้านของนายเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์นะครับเป็นผู้ดูแลกฐานะในฐานะอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ตั้งนมนานแล้วนะครับปี2551นู่นแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งจะว่าไปมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้คนที่ใช้ชีวิตและก็คนกรุงเทพและก็ปริมณฑลนั่นแหละนะครับมีข่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการการโอนสิทธิ์บริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าวาระดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากว่าการรับฟังความเห็นเนี่ยยัง ตอบกลับมาไม่ครบนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างก็คาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับส่วนเรื่องของเนื้อหาหลักของเรื่องนี้เนี่ยก็คือเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมเนี่ยให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบ clearing house เบื้องหลังนะครับก็คิดว่าระบบ clearing house ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยน่าจะมีความพร้อมอยู่นะครับก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการเรื่อง clearing house หลังบ้านนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองให้กับทางรฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการในการถือกรรมสิทธิ์เดียวนะครับซิงเกิลโอนชิปเนี่ยนะครับซึ่งพอมีคำถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือเปล่านั้นเนี่ยนายสิริพงษ์นะครับก็ยืนยันว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วหัวใจสำคัญของโครงการนี้มันต้องมีหัวอ่าน EMV ซึ่งตอนนี้เนี่ยรถไฟที่ยังไม่มีก็คือสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองส่วนสายอื่นๆเนี่ยมีครบทั้งหมดแล้วนะครับจึงต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมให้รถไฟทั้ง2สายติดหัวอ่าน EMV เพื่อดำเนินการซิงเกิลโอเรนจ์ชิปได้นะครับส่วนจะมีการโอนกรรมสิทธิ์รถไฟฟ้าทุกสายเลยหรือเปล่านั้นเนี่ยการโอนทุกสายรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.เวลาออกนโยบายต่างๆเนี่ยจะได้สามารถดำเนินการได้และก็ค่าแรกเข้าเนี่ยจะต้องไม่เก็บซ้ำซ้อนเก็บเพียงครั้งเดียวนะครับส่วนรถไฟฟ้าบางสายที่ยังติดเรื่องสัมปทานอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันเพราะว่าบางสายเนี่ยสัมปทานก็ใกล้หมดอาจจะไม่ใช้วิธีการเจรจาแต่จะใช้วิธีการในการช่วยประชาชนโดยตรงมากกว่านะครับส่วนอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของรถไฟฟ้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของค่าโดยสารตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่ขนส่งจังหวัดนนทบุรีส่งรถฟีดเดอร์รถไฟฟ้าสายสีม่วงประธานสั่งให้รถฟีดเดอร์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยหยุดเดินรถนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการรถสองแถวคัดค้านเนี่ยนะครับทางด้านของนายสิริพงษ์เองก็บอกว่า เหตุที่ต้องสั่งให้รถฟีดเดอร์ดังกล่าวหยุดเดินรถหลังจากมีผู้ประกอบการรถสองแถวคัดค้านเพราะว่าขาดรายได้จากการเดินรถนั้นเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับแม้ว่าการเดินรถฟีดเดอร์รถไฟฟ้าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในการดำเนินการนั้นเนี่ยยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งตามปกติรถโดยสารที่วิ่งเก็บค่าโดยสารเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตและก็ตรวจสอบเส้นทางว่าทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถประเภทอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ารถฟีดเดอร์เนี่ยไปทับซ้อนถึง4สายทาง4สายการเดินรถกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจึงอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขแล้วก็คาดว่าปัญหาจะคลี่คลายได้ใน 1-2 วันนี้แล้วก็จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายนะครับส่วนเรื่องของมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วก็มีหน่วยงานกำกับดูแลหากหน่วยงานไม่กำกับดูแลเนี่ยก็จะต้องมีโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและก็จะมีลักษณะมาเฟียหรือการคุกคามไม่ได้เพราะทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางซีกส่วนของพรรคฝ่ายค้านเองก็ตั้งตาที่จะจับตารอดูอยู่เนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็บอกว่าและอาจจะมาเข้าสัปดาห์หน้าก็คงจะต้องเร่งดำเนินการกันนะครับตามที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติว่าเนี่ยจะพยายามทำให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2570นั่นเองนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลและก็ข้อสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสงัมอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับทำให้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเนี่ยต้องออกมายืนยันว่ากองทัพบกเตรียมความพร้อมในทุกด้านขณะที่หน่วยงานด้านการข่าวและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนต่อเนื่องประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบริเวณช่องสงัมก็ช่วงที่มีสถานการณ์เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยได้มีการใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเพราะว่าพบว่าเป็นถูก นำไปใช้เป็นฐานสนับสนุนสำหรับปฏิบัติการทางทหารนะครับที่ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและก็กำลังทหารฝ่ายไทยส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปนะครับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินทุนสีเทาไปสนับสนุนการจัดหายุทธปกรณ์หรือเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของฝั่งกัมพูชาในทางการข่าวเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่าจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ว่าให้มั่นใจว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังของไทยโดยตลอดนะครับแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมส่วนใหญ่อาจดูเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยทุกหน่วยก็จะต้องทำการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลามีการเสริมสร้างฐานที่มั่นและก็พัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนและก็ส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนนะครับตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกแต่ก็แม้ว่าจะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายเขมรในบางพื้นที่เนี่ยผลจากการประเมินในสถานภาพรวมก็คือไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่น่ากังวลนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ภารกิจการรักษาความมั่นคงและการดูแลประชาชนพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกองทัพเองนะครับก็พูดถึงข้อสงสัยจากประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติการในพื้นที่ช่องสง่ำเนี่ยนะครับว่าก็ดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ถูกดำเนินการภายหลังหรือทำไมจึงไม่เห็นความเสียหายจากภายนอกอาคารอย่างชัดเจนในพื้นที่เหมือนกับพื้นที่อื่นเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะอธิบายนะครับว่าการทำสงครามเนี่ยมันไม่ใช่การใช้กำลังเข้าตีพร้อมกันทุกจุดในเวลาเดียวกันแต่ว่าเป็นการบริหารจัดการสนามรบอย่างเป็นระบบเพื่อให้กำลังที่มีอยู่เนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งก่อนที่ผู้ข้ามันชาจะตกลงใจดำเนินการใดๆเนี่ย ประธานก็จะมีการ รวบรวมข้อมูลนะครับจากหน่วยข่าวกรองหน่วยลาดตระเวนและก็นายทหารฝ่ายเสนาธิการทำการวิเคราะห์พื้นที่ภัยคุกคามและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละจุดอย่างละเอียดเพื่อจัดลำดับว่าเป้าหมายใดมีความเร่งด่วนมากที่สุดและก็ควรใช้กำลังในเวลาใดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจนะครับก็เปรียบเหมือนแพทย์ในห้องฉุกเฉินเนี่ยที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าละเลยมันไม่ใช่เรื่องของการละเลยผู้ป่วยรายอื่นแต่ว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญเพื่อรักษาชีวิตคนให้ได้มากที่สุดนะครับในทางทหารก็เช่นเดียวกันบางพื้นที่เนี่ยอาจเป็นจุดที่ต้องเร่งทำลายภัยคุกคามก่อนบางพื้นที่อาจจะเป็นจุดที่ต้องป้องกันประชาชนบางพื้นที่ก็จะเป็นจุดที่ต้องยึดครองรักษาไว้ก่อนแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายที่จะเข้าดำเนินการในลำดับถัดไปในแผนยุทธการนะครับพื้นที่ช่องสง่ำเนี่ยแม้จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เข้าดำเนินการในช่วงท้ายของการปฏิบัติการเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถูกละเลยนะครับการใช้กำลังในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นไปตามแผนที่ผ่านการวิเคราะห์และก็ตกลงใจตามลำดับชั้นการบังคับบัญชานะครับโดยมีเป้าหมายเดียวก็คือการลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามและก็ปกป้องความมั่นคงของประเทศนะครับที่ประชาชนควรทำความเข้าใจก็คือความเสียหายจากการโจมตีทางทหารเนี่ยไม่สามารถประเมินได้จากภาพภายนอกเพียงอย่างเดียวอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยอาจยังคงมีรูปร่างภายนอกอยู่แต่ว่าภายในได้รับความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานทางทหารได้นะครับซึ่งการประเมินผลปฏิบัติทางทหารเนี่ยไม่ควรดูเพียงภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นแต่ว่าต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธีก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบด้วยนะครับซึ่งกองทัพเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของปฏิบัติการทางทหารเนี่ยก็จะช่วยให้สังคมเนี่ยมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความเข้าใจคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เพียงบางส่วนนะครับเพราะว่าในสนามรบเนี่ยการตัดสินใจทุกครั้งไม่ได้มองเพียงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่าต้องมองภาพรวมทั้งสมรภูมิเพื่อให้อำนาจกำลังรบถูกใช้ในเวลาสถานที่และก็วิธีการที่เหมาะสมการจัดลำดับเร่งด่วนเป็นหลักการปกติของการวางแผนทางทหารไม่ใช่การละเลยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับแต่เป็นการใช้กำลังอย่างมีเหตุผลตามข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์ของฝ่ายเสนาธิการและก็การตกลงใจของผู้บังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จต่อภาพรวมของสนามภูมิทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมไม่โจมตีทุกพื้นที่พร้อมกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจัดลำดับเป้าหมายตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยยุทธศาสตร์อาหารเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ในโลกโซเชียลนะครับในสังคมออนไลน์ก็ตั้งข้อสังเกตกันได้นะครับแต่ทางฝ่ายกองทัพก็มีคำอธิบายออกมาอย่างนี้ก่อนที่จะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตที่จะย้ำนะครับกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราลิสของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเซิร์ชหา โดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตามด้วย Aral News FM 97.0 MHZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Aral News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางช่องทางผ่าน X นะครับเสิร์ชหาโดยพิมพ์คำว่าโดยพิมพ์ @Aral underscore news FM 97นะครับ at Aral underscore news FM 97ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้งสองช่องทางของคุยข่าว Aral News ของเราเพิ่มเติมกันด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงครบเครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Aral News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการแจ้งเบี่ยงการจราจรของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มมอที่คุณผู้ฟังเฝ้าติดตามกันเป็นพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการซึ่งเป็นจุดการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะยิ่งที่ถนนเพชรบุรีเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางรฟม.ก็ได้แจ้งมานะครับว่าทางบริษัททอการช่างจำกัดมหาชนในฐานะผู้รับจ้างของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับจะดำเนินการก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่3ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกอุรุพงษ์ถนนเพชรบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณแยกอุรุพงษ์เพื่อดำเนินงานหรือย้ายสาธารณูปโภคนะครับวันที่6มิถุนายนนี้4ทุ่มของวันที่6มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับเป็นการดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็โหจุดที่การจราจรหนาแน่นนะครับเป็นผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์เนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับทาง

ั้งป้ายแจ้งเตือนแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ประชาชนได้รับทราบและก็ยังการมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เหมาะสมดูแลแนวแบริเออร์และก็พื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุดนะครับรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะได้บรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงการก่อสร้างโครงการนะครับซึ่งรอฟอร์มมก็ต้องขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรนะครับที่ถนนเพชรบุรีเนี่ยนะครับหมายเลข0632176532 0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับที่ mrta-orangelinewest.com นะครับmrta-orangelinewest.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามทางด้านของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะครับที่วันนี้จับมือกับเวียดนามแอร์ไลน์นะครับกลับมาเปิดบินเส้นทางโฮจิมินห์ซิตี้ภูเก็ตนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วก็เตรียมที่จะเปิดเส้นทางบินใหม่นะครับสำหรับการปลุกตลาดท่องเที่ยวไทยเวียดนามด้วยนะครับนางสาวปวีณาจริยติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นะครับได้เปิดเผยว่า28พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย AOT ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับโดยมีนายหลีหงหานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เป็นผู้ร่วมลงนามสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำการบินและก็การพัฒนาเครือข่ายด้านการบินระหว่างท่าอากาศยานของ AOT กับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับควบคู่ไปกับการหารือแผนการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินโฮจิมินห์ซิตี้ภูเก็ตในวันที่2กรกฎาคมนี้รวมถึงการพิจารณาเปิดเส้นทางการบินอื่นร่วมกันในอนาคตก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติมนะครับความร่วมมือดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นการรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศของทั้ง2ประเทศนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินและก็แนวโน้มการเดินทางระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับความร่วมมือระหว่าง AOT และก็เวียดนามแอร์ไลน์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศทั้งด้านการเดินทางการค้าการลงทุนและก็การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับขณะเดียวกันนะครับไปดูทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับแล้วก็ชวนประชาชนเนี่ยได้เริ่มแสดงความคิดเห็นนะครับโดยที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็คือเรียกเป็นการสร้างความเข้าใจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนเนี่ยทางอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้ขอชี้แจงนะครับว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดอีกทั้งกรมการขนส่งทางบกก็ไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับผู้ใช้รถสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกตินะครับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและก็สีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยนะครับว่าเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับ

0: การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดของข้อเสนอก็คือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลอันนี้กรณีที่จดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมนะครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลแล้วก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าของรถเนี่ยจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะครับโดยที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้บอกด้วยว่ากรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลระบบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกนั้นเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและก็การกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะครับเมื่อประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและก็อุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และก็อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวนะครับจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถที่จะนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนนะครับ ประธานว่าก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานอื่นๆเช่นผู้ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือว่าพื้นที่ควบคุมมลพิษเนี่ยสามารถบริหารจัดการแล้วก็มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูลนะครับโดยที่กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เชิญชวนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าและก็ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักการของกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับ law.go.th นะครับ law นี่แหละครับlaw.go.th หัวข้อการแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับป้ายทะเบียนรถไฟฟ้าเพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนอย่างแท้จริงก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้ต่อไปนะครับก็ถ้าใครใช้อยู่หรือต้องการจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นตามช่องทางที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับ law.go.th นะครับเอาไปพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของบขส.กับการเปิด20เส้นทางทางธรรมชาตินะครับชวนนั่งรถโดยสารเที่ยวกันในหน้าฝนแล้วก็เรียกว่าไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ดีกันทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับก็บอกว่าบขส.ชวนเชิญชวนประชาชนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็สวยงามที่สุดรวมถึงช่วยส่งเสริมกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบกรีนซีซั่นและก็โลว์ทราเวลนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และก็วัยทำงานที่เน้นการเดินทางนะครับไปเสพประสบการณ์พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติท่องเที่ยววิถีชุมชนและก็ถ่ายภาพสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงการลดข้อจำกัดด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยบขส.ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารที่ครอบคลุมทั้งเมืองหลักเมืองรองและก็อำเภอท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศเลยนะครับสามารถที่จะเชื่อมจากกรุงเทพเนี่ยไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้โดยตรงนะครับดังนั้นเองเส้นทางที่บขส.จะแนะนำในช่วงฤดูฝนนะครับด้วยการใช้บริการรถโดยสารของบขส.เชื่อมไปยังจังหวัดน่านเที่ยวทั้งหมดเนี่ยมี20เส้นทางนะครับก็คือภาคเหนือสายหมอกป่าเขียวและเส้นทางฝนกลางหุบเขา7เส้นทางนะครับก็คือกรุงเทพลมสักลมเก่ากรุงเทพทุ่งช้างกรุงเทพแม่สอดกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพบ้านด่านลานหอยกรุงเทพคลองลานแล้วก็กรุงเทพสากเหล็กพิษณุโลกนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตละไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกผาซ่อนแก้วดอยภูคาวัดพระธาตุดอยหินกิ่วอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประตูท่าแพหุบป่าตาดน้ำตกคลองลานอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับสายธรรมชาติชุ่มฉ่ำแล้วก็หมู่ริมโขง8เส้นทางนะครับกรุงเทพโขงเจียมกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพกระนวนบ้านแพงกรุงเทพกุมภาวะปีบึงกาฬกรุงเทพสกลนาแกกรุงเทพกาฬสินธุ์ห้วยพึ่งเขาวงกรุงเทพเชียงคานแล้วก็กรุงเทพตราดนะครับก็ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตล่ะไม่ว่าจะเป็นผาชนะใดถ้ำนาคีหินสามบานหรือว่าภูสิงห์นะครับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโขงปิงงูเขื่อนลำเปานะครับภูทอกสกายวอล์กเชียงคานถนนคนเดินเชียงคานแล้วก็น้ำตกพลิ้วอันนี้ก็ที่ภาคตะวันออกก็เป็นกรุงเทพตราดนี่แหละนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับสายฝนป่าดิบชื้นแล้วก็มนต์เสน่ห์แห่งทะเลหมอกเขตร้อน5เส้นทางนะครับกรุงเทพคลองท่อมกระบี่กรุงเทพตะกั่วป่าโคกกลอยกรุงเทพตรังสตูลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลาแล้วก็กรุงเทพด่านเจดีย์3องค์นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นสระมรกตจุดชมวิวเสม็ดนางชีวัดเขาแก้วหาสมิลาตลาดกิมยงน้ำตกไซโยกน้ำตกเอราวัณแล้วก็วัดเจดีย์3องค์ใครสะดวกมีความประสงค์จะไปเส้นทางสายไหนภาคใดก็เลือกได้นะครับตาม20เส้นทางที่บขส.เขาแนะนำมาสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่ตอนนี้เขามีภาษาเรียกในกลุ่มท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะครับว่า Green Season หรือว่า Low Travel นั่นเองนะครับก่อนที่จะกลับมาติดตามช่วงสองข่าวรอบโลกนะครับก่อนที่จะไปพักกันย้ำกับอีก2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาร์นิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebookคุณผู้ฟังไปเสิร์ชหาโดยพิมพ์กับว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZนะครับ H ฮ่องกงเนี่ยนะครับตัวย่อ MSZ ตัวย่อของ Megahertz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับaround_newsfm97 ฝากไปกดติดตามคุยข่าวอรานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับทั้งทาง Facebook และก็ทาง X เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอรานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางก็นั่นแหละครับต้องบอกว่ามันไม่มีทางที่จะนิ่งได้เพราะท่าทีของระดับนำในการเกิดเหตุการสู้รบกันนะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้นำทางฝ่ายอิหร่านรวมไปถึงเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงไม่มีอะไรที่จะเชื่อถือได้นะครับล่าสุดนี้เนี่ยนะครับเลบานอนได้มีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนระหว่างกลุ่มฮิสบอราะกับอิสราเอลไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือ1มิถุนายนก็อาจจะเป็นการลดระดับความรุนแรงลงอย่างจำกัดของความขัดแย้งที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนทำให้เกิดการสูญเสียในเลบานอนเนี่ยไปหลายพันคนแล้วก็ทำให้สงครามระหว่างสหรัฐและก็อิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยขยายวงกว้างขึ้นสถานทูตเลบานอนในกรุงวอชิงตันเองก็บอกว่ากลุ่มฮิสบอราะเนี่ยได้รับยอมรับข้อตกลงนี้ที่สหรัฐเสนอซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลระงับการโจมตีต่อกรุงเบรุตและก็ชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิสบอราะนะครับซึ่งกองกำลังติดอาวุธที่มีอิหร่านให้การสนับสนุนเพื่อที่จะแลกกับการที่กลุ่มฮิสบอราะยุติการโจมตีอิสราเอลนะครับด้านของโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยนะครับว่ากลุ่มฮิสบอราะได้ให้คำมั่นผ่านคนกลางว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและก็ไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนที่เคยพูดคุยกับกลุ่มฮิสบอราะไม่ว่าจะผ่านคนกลางหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลตกลงที่จะถอนกำลังทหารที่เตรียมจะโจมตีกรุงเบรุต ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทรัมป์ประกาศการยอมรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนของกลุ่มฮิสบอราะและก็อิสราเอลเนี่ยเนทันยาฮูก็ออกมาพูดนะครับว่าอิสราเอลจะยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อไปในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนที่กำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลกำลังรุกคืบไปยังแม่น้ำซาฮารานีซึ่งเป็นการรุกคืบเข้าไปในเลบานอนลึกที่สุดในรอบ25ปีนะครับทำให้ทางด้านของนายฮัสซันฟัลลาเลาะส.ส.ของกลุ่มฮิสบอราะก็บอกว่ากลุ่มฮิสบอราะจะสนับสนุนการหยุดยิงทั่วทั้งเลบานอนซึ่งจะเป็นขั้นตอนนำไปสู่การถอนทหารอิสราเอลออกจากประเทศแต่ไม่ได้บอกว่ากลุ่มฮิสบอราะจะยุติการโจมตีดินแดนอิสราเอลหรือไม่นะครับขณะที่ทางการเลบานอนก็บอกว่าจะพยายามขยายขอบเขตข้อตกลงหยุดยิงในการเจรจากับอิสราเอลที่กรุงบูชิงตันในวันพรุ่งนี้3มิถุนายนนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าก็ยังมีการปะทะกันอยู่บ้างประปรายโดยกลุ่มฮิสบอราะบอกว่าได้โจมตีรถถังและก็ทหารอิสราเอล3ครั้งใกล้กับหมู่บ้าน2แห่งทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยใช้โดรนและก็การระดมยิงปืนใหญ่ขณะที่กองทัพอิสราเอลก็บอกว่าสกัดกั้นขีปนาวุธ2ลูกที่ยิงมาจากเลบานอนแต่ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บการสู้รบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอราะในเลบานอนเนี่ยเปิดฉากขึ้นมาตั้งแต่2มีนาคมหลังจากกองทัพอิสราเอลได้ตอบโต้เอาคืนที่กลุ่มฮิสบอราะได้โจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลเพื่อแก้แค้นให้กับการสังหารอายาตอลลอฮ์คาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับที่ถูกปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐและก็อิสราเอลเมื่อ28กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยทางด้านของอิหร่านยังคงยืนกรานว่าการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนของอิสราเอลเนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐแต่สหรัฐบอกว่าความขัดแย้งใน2สมรภูมินี้เป็นคนละเรื่องกันนะครับการหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเป็นการยิงในทุกแนวรบอย่างชัดเจนรวมถึงเลบานอนด้วยอับบาสอาราชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่สื่อทางการของอิหร่านได้รายงานเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าเตหะรานกำลังระงับการเจรจาสันติภาพทางอ้อมกับสหรัฐและอาจจะยุติข้อตกลงหยุดยิงโดยรวมที่มีผลมาตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันโดยตรงจากเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับซึ่งทรัมป์ก็บอกกับผู้สื่อข่าว NBC ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากอิหร่านนะครับนอกจากนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในวันเดียวกันบอกว่าการเจรจาสันติภาพ เริ่มน่าเบื่อมากแล้วและตนไม่สนใจว่าจะจบลงหรือไม่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่านับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับทางทรัมป์เนี่ยได้พูดหลายครั้งว่าใกล้จะลงนามในข้อตกลงสันติภาพแล้วแต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับจนแล้วจนรอดจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นและแม้จะมีการหยุดยิงแต่อิหร่านกับสหรัฐก็ยังมีการโจมตีตอบโต้กันหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับด้านของอิสมาเอลกาอานีผู้บัญชาการกองกำลังคุชแห่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะครับได้ออกมาขู่ที่จะขยายการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสไปจนถึงช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งที่เข้าสู่ทะเลแดงด้วยนะก็อย่างที่บอกนี่แหละนะครับว่าด้วยท่วงทำนองด้วยท่าทีอย่างเนี้ยมันจึงยังไม่ให้มีใครเนี่ยมันจึงทำให้ไม่มีใครที่จะไปปักใจเชื่อได้ว่าแนวโน้มของการสู้รบนะครับสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านสหรัฐนะครับบวกอิสราเอลกับอิหร่านนั้นเนี่ยมันจะยุติลงได้หรือไม่ข้อเสนอที่บอกว่าคุยกันแล้วคุยกันอีกนั้นเนี่ยนะครับมันจะบรรลุข้อตกลงจนนำไปสู่การหยุดยิงนะครับอย่างแท้จริงได้หรือเปล่านะครับก็เนี่ยก็ลองประเมินจากข่าวที่นำเสนอกันไปเนี่ยนะครับว่าเออนะครับเห็นท่วงทำนองเห็นการให้สัมภาษณ์เห็นคำพูดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันชวนให้คิดได้ว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงในเร็ววันนี้ได้หรือเปล่านะครับมาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเราบ้างนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ตึงเครียดนะครับเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนนะครับพร้อมกองเรือคุ้มกันได้ปฏิบัติการในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์กับเครื่องบินฮอบินขึ้นบินลงกว่า170ครั้งนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยทางด้านกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นนะครับได้มีการเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงพร้อมด้วยเรือรบคุ้มกันเข้าปฏิบัติการฝึกทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเนี่ยตรวจพบเรือเหลียวหนิงและก็กองเรือร่วมปฏิบัติการแล่นอยู่ในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่26ถึง28พฤษภาคมกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้มีการเผยแพร่แผนที่เส้นทางการเคลื่อนที่ของกองเรือจีนนะครับข้อมูลจากญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือเหลียวหนิงทำการขึ้นและลงจากดาดฟ้าเรือรวมประมาณ170ครั้งระหว่างที่กองเรือแล่นปฏิบัติการในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนอกจากนี้เนี่ยกองเรือจีนยังเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะมิยาโกจิมะจังหวัดโอกินาวะในระยะประมาณ590กิโลเมตรด้วยนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรือเหลียวหนิงกำลังเคลื่อนตัวลงทางตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวฟิลิปปินส์แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งล่าสุดด้านกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเองก็มีการเปิดเผยว่ามีการติดตามความเคลื่อนไหวของเรือเหลียวหนิงอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดยบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับซึ่งรายงานก็ระบุบอกว่าจีนเนี่ยเพิ่มความเคลื่อนไหวทางทหารในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐเนี่ยมีความใกล้ชิดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะนะก็แน่นอนแหละนะครับว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการใช้กำลังในการที่จะดำเนินการแต่ว่ามันเป็นการเป็นเรื่องของการแสดงสัญญานุภาพเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับทางกองทัพนะครับเป็นการขู่ก็ประมาณอย่างนั้นแหละนะครับถ้าเป็นภาษามวยเนี่ยนะครับว่าเป็นเรื่องของการกระทืบเท้าขู่นะครับก็แน่นอนแหละครับว่าเรื่องของทะเลจีนใต้เรื่องของ แนวพื้นที่เขตแดนทางทะเลนั้นเนี่ยนะครับทั้งจีนญี่ปุ่นทั้งจีนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีอีกบางประเทศในภูมิภาคเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เหมือนพื้นที่ทับซ้อนหลายๆที่พื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายเขตแดนที่มีแนวดินแดนที่มันอยู่ติดกันนั่นแหละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารามนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารามนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอย่างนิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูวิธีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวย์ให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้ไม่ต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น. พบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 855 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ 2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนนะครับก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
11: ก็เราร่วมมือกับพอดออันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับผ
1: โอ
0: ม
1: ้ยครั้งนี้ได้เห็นหน้าอาจารย์หน่อยครั้ง
0: คร
1: ที
0: ั
1: ่
0: บ
1: แล้วนี่แบบว่าเกิดเหตุการณ์แบบว่าฉุกละหุกเล็กน้อยนะคะ
0: ครับ
1: อา
0: ผ
1: จ
0: ม
1: ารย์
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะจากอยากจะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่พวกนะคะตอนนี
0: ค
1: ้
0: รั
1: เน
0: บ
1: ี่ยนะคะแล้วเขามาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างให้กับเราได้ยังไงคะโดยเฉพาะคลองแสนแสบอะค่ะ
0: ครับผมเรื่องสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยประวัติศาสตร์มันก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอย่างน้อยสุดก็ศรีวิทยาตอนต้นนะ
1: ค่ะ
0: ตอนปลายนะครับเราก็มีบันทึกขุนนางมีพ่อค้าวานิชมีนายทหารยศเหล่าเผ่าต่างๆชาติพันธุ
1: ค
0: ์ต
1: ่ะ
0: ่างๆตั้งแต่ที่แล้วเราคุยไปแล้วว่าตอนผมทำวิจัยที่สถาบันเอเชียจุฬาเนี่ยนะครับผมแบ่งไว้7 กลุ่มชาติพันธุ์นะครับ
1: อื
0: ก็ค
1: ม
0: ือ
1: ค
0: ตั้
1: ่
0: ง
1: ะ
0: แต่จีนจามมาลายูนะครับโมกุลก็แขกมุสลิมในอินเดียที่เข้ามาในสยามประเทศเยอะแยะเลยแล้วก็กลุ่มที่เป็นเป
1: ค
0: อ
1: ่
0: ระ์เซียเป็นอาหรับแล้วก็เติร์กนะครับที่จริงเนี่ยใกล้ตัวผมมากเลยเนี่ยนะครับก็คือคนมอญนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: รับ
1: มค่ะ
0: อย่างคุณย่าเนี่ยคือคนมาลายูที่มาจากปัตตานีต่อสงครามใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชาย
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับก็จะมาได้ภรรยาเป็นคนมอญเพราะว
1: อ
0: ่
1: ื
0: า
1: อฮะ
0: คนมาลายูเนี่ยมาด้วยสงครามแน่นอนอ่ะรัฐเขาก็เฝ้าระวังไปตั้งชุมชนตรงไหนก็จะส่งพวกกลุ่มขุนนางมอญเนี่ยไปเฝ้าคนมาลายูอีกทีหนึ่งนี่
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: หารมาลายูมีแต่ผู้ชายนะค
1: อ
0: รั
1: ่
0: บ
1: า
0: สุดท้ายก็บรรดาลูกหลานของคนที่ไปเฝ้าเราเนี่ยนะฮะก็มาเป็น
1: ค
0: แม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: บ้านนะครับคือม
1: ออื
0: ง
1: อ
0: กั
1: ฮ
0: นม
1: ะ
0: ามองกันไปก็จีบข้ามลําคลองกันไปนะไม่ว่าที่ไหนเลยทั้งที่ปากรัดทั้งที่เมืองนนท์ทั้งที่ปทุมนะครับคือ
1: ค่ะ
0: เขาก็ส่งมอญเนี่ยไปเฝ้ามาลายูสุดท้ายมาลายูก็ได้ภรรยาเป็นคนมอญเพราะฉะนั้นก็
1: อืม
0: มีการผสมกลมกลืนนะครับกลุ่ม
1: ค
0: หนึ
1: ่
0: ่ง
1: ะ
0: แล้วก็กลุ่มที่มุสลิมเชื้อสายมอญที่รับมาเป็นคนมุสลิมเยอะมากเลยนะมาล
1: ค
0: ายู
1: ่ะ
0: บางกอกเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางเชื้อชาตินะครับกับมอญส่วนอีกกลุ่มหนึ่งวันนั้นไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือกลุ่มที่เข้ามาในระยะประมาณสัก100 ปีที่แล้วเนี่ยนะค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: พวกที่เป็นสายอินเดียหรือสายมาลายูที่แถวอยุธยานนทบุรีเนี่ยพวกนี้ขึ้นไปค้าขายนะครับ
1: อื
0: ใน
1: อห
0: ท
1: ื
0: า
1: อง
0: ตอนบนแถวนครสวรรค์แล้วเข้าไปภาคอีสานพวกนี้ก็ไปทําร้านค้าไปตั้งหลักแหล่งไปรับราชการบ้างก็ได้ภรรยาเป็นคนอีสาน
1: อื
0: ไปมาก็เป็นกลุ่มใหญ่นะจ
1: ค
0: ำน
1: ่ะ
0: วนนับหมื่นคนเหมือนกันนะเท่าที่เราเช็คข้อมูลดูมีมัสยิดเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า30-40 มัสยิดในภาคอีสานนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ในระยะประมาณสัก60-70 ปีไม่แน่นะครับอันนี้ก็เป็
1: ค
0: นอ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: กกลุ่มหนึ่งนะวันนั้นเรานับไป
1: อ
0: แค่
1: ื
0: เจ็ด
1: ม
0: กลุ่มชาติพันธุ์นะครับตอนนี้ผมมองว่ามีคนพื้นถิ่นที่เป็นคนมุสลิมนะครับโดยการแต่งงานก็คือคนมอญแล้วก
1: อ
0: ็
1: ือ
0: ค
1: ฮ
0: น
1: ึ
0: อีสานนะครับที่มุสลิมกระจายตัวไปแล้วไปแต่งงานเอา
1: ค่ะ
0: สาวๆแถวนั้นมาเป็นภรรยาน
1: ค
0: ะค
1: ่
0: ระ ับทีนี้พูดถึงเรื่องของการเข้ามาในส่วนของเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองก็คือหลังจากเราเสียกรุงแล้วก็เราตั้งรัฐใหม่ขึ้นมานะครับคือรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ขุนนางเก่านะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับหลังเกิดสงครามเสร็จแน่นอนบางส่วนก็ถูกจับไปเป็นเชลยศึกไปอยู่ในพม่าบ้างนะครับสูญเสียอัตลักษณ์ไปนะครับอาจจะเสียชีวิตไปนะครับเพราะระ
1: ค
0: ยะ
1: ่ะ
0: ประมาณ10 ปีมาเนี่ยเรามีข้อมูลเรื่องคนสยามในพม่านะครับที
1: ค
0: ่
1: ่
0: เ
1: ะ
0: มืองโยเดียที่เมืองอังวะเนี่ยนะครับก็สะท้อนใจนะขุนนางเก่าบางสิวยาก็หลายท่านก็ล้มหายตายจากหายไปเลยขุนนาง
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ุสลิมที่ปรากฏตัวอยู่เนี่ยครับอย่างเช่นสายของท่านเชน
1: อื
0: น
1: อ
0: ะ
1: ห
0: ครั
1: ื
0: บ
1: อ
0: พระอดีตตุลาราชมนตรีนะครับท่านก็ถูกจับ
1: ค
0: ไ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ในสายตระกูลตั้งแต่สิวยาแล้วท่านก็ปลอมบวชเป็นพระนะครับกลับมาใน
1: อ๋
0: ยุครัตน
1: อ
0: ธนบุรีแล้วก็มาเป
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: มุสลิมนะครับเมื่อท่านเสียชีวิตก็ท่านก็ถูกเอาไปฝังไว้ที่อยุธยานะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บก็ยังมีบันทึกอันนี้เก่าแก่นะครับแต่ว่าคนมุสลิมที่ในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยกลุ่มใหญ่เลยก็คือคนจากกรุงเก่าน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับท
1: ม
0: ีนี้
1: ค่ะ
0: จากการทําข้อมูลของผมเนี่ยทำไมคนมุสลิมที่มาจากลุ่มแม่น้ําเนี่ยนะครับถึงมีจํานวนเหลืออยู่เยอะมากเพราะว่าคน
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: วกนี้เนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเดินทางเข้าศรีอยุธยาด้วยการเดินทางทางแม่น้ํา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขารู้จักเส้นทางตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านปทุมธานีนนทบุรีพระประแดงเขารู้จักเส้นทางหมดเมื่อเกิดศึกเนี่ยเขาก็ตัดเรือนแพหรือลงเรือเนี่ยนะครับท
1: ค่ะ
0: ยอยพาครอบครัวพาทรัพย์สมบัติเนี่ยหนีลงมาแอบอยู่ตามคลองโบราณ
1: อ่
0: น
1: า
0: ะค
1: ฮ
0: รับ
1: ะ
0: ตา
1: ค
0: ม
1: ่
0: ละ ุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อพ้นจากสงครามเสร็จเนี่ยพวกนี้ก็มาช่วยกันในเรื่องของการกู้เมืองนะครับในยุ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ก
1: ะ
0: รุงธนบุรีแล้วก็ถึงยุครัตนโกสินทร์พวกนี้ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่เลยตั้งแต่สมัยกู้เมืองนะครับเพราะว่า
1: ค่ะ
0: กลุ่มเนี้ยรู้จักเส้นทางแต่คนกลุ่มอื่นที่มาจากทางตอนเหนือมันจะเป็นกลุ่มลาวกลุ่มเขมรหรือกลุ่มที่มาจากเจ้าเมืองทางเหนือเนี่ยพวกนี้เขาไม่รู้จักลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ไม่เคยเดินทาง
1: อ่าฮะ
0: เขา
1: ค
0: จ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: กระจัดกระจายถูกสังหารได้บ้างถูกจับเป็นเชลยไปบ้างนะครับนี่เป็นเหตุว่าทําไมคนมุสลิมถึงได้มาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเยอะนะครับ
1: อือฮึ
0: ตั้งแต่ตอนต้นกรุงนะครับอันนี้ก็มีส่วนในการมาเป็นทหารส่วนใหญ่จะเป็นทหารกับขุนนางนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวก

0: ที่เราเห็นอย่างหนึ่งในยุคประมาณ100 ปีที่แล้วคนพวกนี้เนี่ยด้วยความสัมพันธ์กับชนชั้นปกครองนะครับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ขุนน้ำขุนนางโบราณนะครับพวกนี้พอเว
1: ค
0: ล
1: ่
0: า
1: ะ
0: สู่ยุคประชาธิปไตยหรืออยู่ยุคซึ่งสามารถจะต้องประกอบอาชีพเองได้นะพวกนี้จึงได้มีสิทธิพิเศษนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้โควต้าทําไม้ได้โค
1: อื
0: ต้าม เดินเรือนะครับอย่าง
1: ค่ะ
0: เมื่อวานผมโพสต์เรื่องเรือขุนดําเรือเขียวขุนดําอันนี้ก็
1: ค
0: ลูก
1: ่ะ
0: หลานกับขุนนางทหารเรือนะครับขุนดํา
1: อื
0: เนี่ยน
1: ม
0: ะฮะนายคุณโยธาสมุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นตําแหน่งท่านเลยนะขุนโยธาสมุทรนะครับเป็น
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ําแหน่งขุนนางทหารเป็นทหารเรือนะครับแล้ว
1: อ
0: ต่
1: ือ ม
0: มาก็ชื่อมาเป็นนามสกุลบางกลุ่ม
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ได้โควต้าในเรื่องของการค้าขายปืนนะครับ
1: ค
0: เ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี่ยถ้าเกิดไม่มีความสัมพันธ์กับทางรัฐหรือว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอย่างสูงเนี่ยมันจะไม่ได้โควต้าพวกนี้หรอกอันนี้เราจ
1: ค
0: าก
1: ่ะ
0: การทำข้อมูลผมยังได้เห็นตัวนะคร
1: อ
0: ับ
1: ือ
0: ท
1: ฮ
0: ี
1: ึ
0: นี้อันนั้นคือเรื่องของกลุ่มต่างๆนะครับที่เข้ามา
1: ค
0: ร
1: ่
0: ่
1: ะ
0: วมสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับในยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตอนต้นคือเป็นขุนนางแล้วต่อมา
1: ค
0: เม
1: ่
0: ื
1: ะ
0: ่อบ้านเมืองมันเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยพวกนี้เองก็มีโควต้านะครับในเรื่องของการทําธุรกิจอย่างที่กล่าวมารวมทั้งเขามีบ้านมีเมืองเนี่ยอยู่ในทําเลซึ่งมันล้อมทั้งเมืองทั้งวังเก่าคือใน
1: ค่
0: ย
1: ะ
0: ุคกรุงธนบุรีแล้วก็วังใหม่นะครับก็คือยุครัตนโกสินทร์ก็เห็นว่าชุมชนมุสลิมเนี่ยอยู่ล้อมพระราชวังเลย
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับอันนี้คือคนเก่านะคนกรุงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ลงมานี่ในต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็มีการปราบหัวเมืองต่างๆเพื่อจะทําให้ประเทศสยามเนี่ยเป็นเอกภาพและก็เข้มแข
1: ค
0: ็
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เพื่อต้องการจะช่วยหาคนมาช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยจึงได้มีการไปเทครัวหัวเมืองต่าง
1: อื
0: ๆนะครับ
1: ม
0: ทั้งลาวทั้งเขมรมอญนะครับแล้
1: คว
0: ก
1: ่ะ
0: ็ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง
1: ค
0: ภา
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ใต้ตอนล่างเนี่ยก็มีการเทครัวจากปัตตานีมาเมื่อปี2329ปีนี้ครบรอบ240 ปีพอดีนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับของการเทครัวจากปัตตานีมาแล้วก็นอกจากปัตตานีแล้วก็ไปที่สายเคด้าคือแขกเมืองไทรคือ
1: ค
0: ร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ฐเคด้าปัจจุบันนะครับเมืองสตูลรวมทั้งกะลันตันตะลังกะหนูก็ถูกเทครัวมาบางกอกแต่
1: อ
0: ก
1: ื
0: ลุ
1: อ
0: ่มใหญ่ตอนนั้นก็คือกลุ่มที่มาจากปัตตานีเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พวกนี้เนี่ยด้วยความสัมพันธ์กับรัฐซึ่งมันมาด้วยสงครามนะฮะไม่ได้มาในฐานะที่ความสัมพันธ์กับรัฐเหมือนคนสมัยกรุงศรีอยุธยาคนสมัย
1: ค
0: กร
1: ุ่ ะ
0: งศรีอยุธยาที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะตั้งบ้านอยู่ติดกับวัง
1: ค่
0: หละ ังวังรอบวังเลยแต่เด็กคนพว
1: อ
0: ก
1: ่
0: นี
1: า
0: ้ท
1: ฮ
0: ี่ม
1: ะ
0: าด้วยสงครามเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าด้วยกันนะครับถ้าเป็นลูกเจ้าจากปัตตานีด้วยกันจากสตูลด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมาไว้ในเขตวังอย่างเช่นชุมชนมุสลิมที่จักรพงศ์นะ
1: อื
0: ค
1: อ
0: รั
1: ฮ
0: บ
1: ึ
0: แถว
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ักรพงศ์เนี่ยคือตรงบางลำพูนะครับจ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: มีสุเหร่าที่อยู่ในเกาะเมืองราชโกสินทร์นะ2 หลังคือจักรพงศ์ก
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: อ
0: ท
1: ฮ
0: ิ
1: ึ
0: ตึกดินนะครับนี่คือพวกสายช่างฝีมือแล้วก็ขุนนางจากปั
1: ค
0: ต
1: ่
0: ต
1: ะ
0: านีนะครับแต่ส่วนที่เป็นทหารหรือว่าส่วนที่เอาไว้ใกล้แล้วอันตรายเนี่ยเขาจะส่งไปล้อมกำแพงเมืองเ
1: ออ
0: า
1: ่
0: ไว้ตั้งแต่ปท
1: า
0: ุมธานีนนทบุรีพระประแดง
1: ค่ะ
0: สมุทรปราการหมายความว่าถ้าเกิดศึกสงครามมานะครับคือถ้าขากลาวเขมรพม่ามอญยวนเนี่ยนะครับยกทัพ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: าเนี่ยพวกประหลิวมันต้องรบก่อน
1: อ่
0: ทั้ง
1: าม
0: ลา
1: ค
0: ย
1: ู่ ะ
0: ทั้งลาวทั้งเขมรมอญอะไรพวกนี้ครับที่เป็น
1: ค
0: เม
1: ่
0: ื
1: ะ
0: องขึ้นได้เป็นคนที่ถูกเทครัวมาเนี่ยพวกนี้ก็จ
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ต้องทําหน้าที่รบก่อนถ้าไม่
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีศึกคนพวกนี้ก็พัฒนาพื้นที่ไปเพราะว่าในยุคในอดีตในพื้นที่เราเยอะคนเราน้อยนะครับถ้าไม่มีศึกสงครามคนพวกนี้ก็ทําเกษตรไป
1: อือ
0: นะครับห
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ทำรายได้ส่งรัฐด้วยแต่ส่ง
1: ค่ะ
0: เป็นเสบียงกลางส่งเข้ามาที่เมืองหลวงด้วยนะครับแล้วก็ประสบก็ค้าขายออกไปเป็นรายได้นะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: รวมทั้งการหาของป่าจับปลาอะไรพวกนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนอกจากมันใช้กินแล้วเนี่ยมันเป็นสินค้าส่งออกด้วยก็ทําให้รัฐมีรายได้นะค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ถึงวันนี้นะครับเมืองมันขยายออกไปนะครับจากที่แต่ก่อนนี่เมืองมันแค่เกาะรัตนโกสินทร์แล้วลงมาแค่สำเพ็งเมืองก็ขยายออกมานะครับตามแนวถนนเจริญกรุงนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ในยุคประมาณสัก100 ปีที่แล้วก็มาแค่เจริญกรุงนะครับมาแค่ประมาณเยาวราชนะแต่ว่าประมาณ150 ปีที่แล้วน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับก็จะมาถึงประมาณสักสีลม
1: อือฮึ
0: นะครับสีลมสยามพารากอนเนี่ยนะครับนะฮะนั่นคือ
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: รขยายตัวเมื่อประมาณสัก150 ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: รวมถึงปัจจุบันเนี่ยเมืองก็ขยายออกมาตอนนี้ไปถึงปทุมธานีนนทบุรีถ้าจะหาพื้นที่เกษตรไม่ได้แล้วและพื้น
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ตรงนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนมุสลิมเนี่ยอยู่มาจะเดินเป็น100 ปี
1: อือฮ
0: น
1: ึ
0: ะครับเลยทําให้คนมุสลิมเนี่ยกลายเป็นชุมชนอยู่กลางเมืองไปโดยปริยาย
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างแถวบ้านดอนเนี่ยนะครับเราเรียกสุเหร่าบ้านดอนเนี่ยที่จริงมันคืออะไรมันคือทองหล่ออ
1: ื
0: แน่นอนเมื่อร้อย
1: ม
0: ปีที่แล้วเนี่ยทองหล่อมันก็ถนนไม่มีอ่ะนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ก็คือบ้านนอกของกรุงเทพ
1: อ
0: แต
1: ่
0: ่
1: าฮ
0: วัน
1: ะ
0: นี้คืออะไรคือชุมชนมุสลิมซึ่งมีปอเนาะอยู่ด้วยนะค
1: คร
0: ับ
1: ่ะ
0: อยู่สุดซอยทองหล่อ
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะข้ามมาก็ RCA
1: อ่
0: นะครับนี่
1: า
0: คือการขยายตัว
1: นึกภาพออกแล้วค่ะ
0: ของเมืองทับลงมาการขยายต
1: ค
0: ัว
1: ่ะ
0: ของเมืองทับลงมาในชุมชนมุสลิมคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ผม
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะคะแ
0: ค
1: ล
0: ระ ับ
1: เด
0: ผ
1: ี๋ยว
0: มค
1: ข
0: รับ
1: อ พักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ
0: ครับผม
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: าะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์นะคะอาจารย์คะเราคุยกันต่อเลยค่ะ
5: ครับผม
4: เมื่อสักครู่นี้เราไปถึงทองหล่อเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ครับผม
4: แล้วจากทองหล่อเราไปไหนต่อคะอาจารย์มันขยับออกไปเรื่อยๆแล้วนะคะ
5: ครับทองหล่อเนี่ยนะครับจุดเส้นทางของมันก็คือคงเป็นคลองแสนแสบ
4: ค่ะ
5: นะครับอย่างที่เราได้เตรียมกันก่อนนะฮะว่าวันนี้ uh-huh. เราจะแตะเป็นคลองแสนแสบนะครับเพราะว่าคลองแสนแสบเนี่ยถ้าเคยได้นั่งเรือนะครับสังเกตดูนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่สะพานผ่านฟ้านะครับที่จริงข้างๆสะพานผ่านฟ้าตัดขึ้นไปประมาณสักไม่ถึงครึ่งกิโลก็มีมัสยิดนะฮะ uh-huh. ก็คือมัสยิดตึกดินนะครับแล้วก็ข้างๆซึ่งเรามองไม่เห็นนะตอนนี้ก็คือมีมัสยิดอยู่ที่มันแอบอยู่ข้างๆเส้นทางนะครับแต่ตะกอนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีตึกสูงเนี่ยนะครับเราก็จะเจอตั้งแต่มัสยิดมหานาคนะครับก็จะมองเห็นตอนนี้บ้านก็จะบังนะตรงตลาดมหานาคครับก็มีแยกเสียมหานาคก็จะมีมัสยิดมหานาคถัดไปก็มัสยิดบ้านครัวตรงบ้านครัวที่มี3มัสยิดนะครับบ้านครัวเนี่ยนะครับห่างกันประมาณกิโลเดียวเนี่ยมี3มัสยิดซึ่งเป็นมัสยิดที่ตั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะรัชกาลที่1โปรดให้กลุ่มขุนนางทหารนะครับมุสลิมที่ไปช่วยสงครามเก้าทัพนะครับแล้วก็พระองค์เห็นว่าพวกยวนเนี่ยนะครับเห็นว่ากรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งตั้งเมืองใหม่แล้วก็น่าจะอ่อนแอนะครับเขาก็คิดวางแผนที่จะบุกรุงรัตนโกสินทร์นี้รัชกาลที่หนึ่งท่านทราบก็เลยโปรดให้ขุนนางมุสลิมที่เคยไปช่วยรบในสงครามเก้าทัพไปตั้งชุมชนอยู่สุดคลองมหานาคนะครับนี่คลองมหานาคเนี่ยก็คือจากสะพานผ่านฟ้ามาถึงบ้านครัวเนี่ยซึ่งเป็นขุดสมัยที่หนึ่งนะขุดสมัยการที่หนึ่งสมัยการที่3ก็มีการขุดต่อจากตรงบ้านครัวนะครับยาวออกไปถึงคลองตันนะครับไปทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็เฉียงขวาขึ้นไปที่บางขนาดนะครับแถวนู่นเลยจากเชิงเซาเลยนะครับก็คือรวมเส้นทางนี่ก็70กว่ากิโลนะถ้าเกิดรวมตั้งแต่คลองมหานาคขึ้นไปถึงนู่นนะครับปัจจุบันเราเรียกรวมไปหมดแล้วนะครับในอดีตเนี่ยคลองเนี่ยมันตั้ง70-80กิโลเนี่ยคนในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งชื่อช่วงคลองต่างๆนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรเริ่มต้นเนี่ยก็คือคลองมหานาคถัดมาก็คือคลองมักก
4: ะ
5: ปินะครับคลองตันนะครับก็คือแต่ละชื่อน่ะมันมีชื่อของมันแต่ปัจจุบันเราเรียกยาวไปหมดเลยว่าคลองแสนแสบ70กว่ากิโลนะครับก็มีวัฒนธรรมเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองแสนแสบนะครับโดยเฉพาะคลองแสนแสบช่วงต้นคือตั้งแต่สะพานผ่านฟ้ามาจนถึงบ้านครัวเนี่ยอันนี้ขุดตั้งแต่ที่1ขุดตั้งแต่ก่อนไปมีสงครามไปเทครัวปัตตานีมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ไม่มีไม่สมเหตุนะถ้าใครจะอ้างว่าตรงนี้เนี่ยคนมาลายูมาขุดแต่คนเดียวเอามือขุดอะไรเนี่ยโอ้มีสตอรี่ซึ่งอ่านแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
5: มันก็สร้างสตอรี่ผมก็เข้าใจนะว่าในฝ่ายที่ต้องการสร้างความชอบธรรมก็สร้างสตอรี่แต่จริงเนี่ยถ้าเรามองในตารางทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราทำลายเราสร้างมาไม่ใช่นะครับแต่ว่าถามว่าคนมาลายูมีส่วนร่วมไหมเขามีส่วนร่วมเพราะว่าชุมชนมาลายูเนี่ยนะครับอยู่ตรงประโยชน์เลือกคลองลงไหมนะก็คือบริเวณประมาณสักถนนเจ้าฟ้าโรงกษาปัจจุบันเนี่ยหอศิลป์เจ้าฟ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วนะครับสมัยต้นคือตอนต้นก่อนเทครัวปัตตานีมาตอนนั้นมีชนมาลายูอยู่แล้วอยู่ในแผนที่เก่าแล้วก็โคตรนาโกศิลป์นะครับทีนี้คนพวกนี้อาจจะมีส่วนในเรื่องของการขุดคลองเพราะตัวเองเนี่ยอยู่ในแนวคลองโรงไหมนะครับก็คือก็ขุดเมืองขุดคลองล้อมกำแพงพระนครแล้วก็ต่อออกไปตรงวัดสะเกดขึ้นไปนะฮะ ผมตั้งข้อสังเกตว่าอย่างชุมชนมหาอำนาจเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคนพวกเนี้ยอาจจะเป็นคนที่มาจากคลองลงไหมเดิมนะครับเพราะ
4: ค
5: ว
4: ่ะ
5: ่ามันจําเป็นในการที่มุสลิมเนี่ยจะต้องมีการตั้งชุมชนแล้วก็มีป่าช้าของมุสลิมนะครับเพราะว่า
4: ก็คือกู
5: ต
4: โ
5: ร
4: บ
5: งชุมช
4: ใช
5: น
4: ่
5: ม
4: ไหม
5: หาอำ
4: ค
5: นา
4: ะ
5: จเนี่ยนะครับกูโบเนี่ยนะฮะเป็นกูโบใหญ่มากคือใน
4: ค่
5: ก
4: ะ
5: ่อนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถจะมีกูโบได้ตามหล
4: ค
5: ัก
4: ่ะ
5: วิธีการบริหารจัดการพื้นที่ของประเทศไทยเหมือนเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะไม่มีป่าช้าอยู่ในเกาะเมืองถ้าจะมีป
4: ค
5: ่า
4: ่ะ
5: ช้าหรือมีพวกเนี่ยจะต้องออกไปนอกเกาะเมืองเพราะฉะนั้นนี่ผม
4: ค่ะ
5: ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับทีนี้พอราในยุคที่หลังจากการเทครัวแล้วสมัยกาลที่สามก็มีการขุดคลองต่อนะครับจาก
4: ค่ะ
5: บ้านครัวไป
4: ค่
5: ถ
4: ะ
5: ึงคลองตันแล้วก็เฉียงขวาขึ้นไปที่บางขนาดตรงนี้
4: ค่
5: แน
4: ะ
5: ่นอนหลายกลุ่มนะครับที่จริงมันมีการจ้างได้ซ้ําไปนะครับแต่เนี้ยทราบเท่าที่อ่านงานอยู่เนี่ยคืองบประมาณหมดก็คือให้เป็นรางวัลนะใครช่วยขุดก็สามารถจะจับจองที่ดินตลอดคล
4: ค
5: อ
4: ่
5: ง
4: ะ
5: ได้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งมุสลิมกลุ่มมาลายูหลายกลุ่มด้วยนะฮะเพราะว่าสมัยก
4: ค
5: าล
4: ่
5: ที
4: ะ
5: ่สามเนี่ยมีการเทครัวทั้งปัตตานีทั้งเคด้าทั้งกะลันตัน
4: ค่
5: ม
4: ะ
5: าบางกอกและพวกนี้อาจจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขุดแล้วก็มีทั้งมอญมีทั้งลาวมีทั้งจีนเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางเนี่ยโอเคแล้วผมเป็นมุสลิมว่าจะตั้งข้อสังเกตจะมีมัสยิดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแต่ว
4: ค
5: ัน
4: ่ะ
5: นี้ก็มีวัดหลายวัดแต่วัดบางวัดเป็นวัดมอญวัดบาง
4: คว
5: ั
4: ่
5: ด
4: ะ
5: เป็นวัดลาววัดบางวัดเป็นวัดเขมรนะ
4: ค
5: คร
4: ่
5: ั
4: ะ
5: บเนี่ยบางทีเรามองวัดเราคิดว่าวัดเนี่ยเป็นวัดพุทธคนไทยทั้งหมดแต่จริงไม่ใช่ในรายละเอียดก็ไม่ใช่อันนี้พออ เร
4: ื
5: า
4: อฮ
5: ทํ
4: ึ
5: างานข้อมูลเห็นอ๋อที่จริงแล้วมันก็สอดคล้องข้อมูลที่ว่าทุกคนก็มาช่วยกันขุดเริ่มต้นก็คือจ้าง
4: ค่ะ
5: แต่เวลาเงินไม่พอก็คือว่าใครขุดตรงไหนก็สามารถจะจับจองตามแนวคลองไปได้ครับ
4: อื
5: ผมอันนี้ก็เรื่องของการกระจายตัวของม
4: ค
5: ุ
4: ่ะ
5: สลิมนะครับออกไปตามแนวค
4: ค
5: ลอ
4: ่
5: ง
4: ะ
5: รวมทั้งการมีการขุดคลองซอยแต่มาการที่ห้าที่หกขึ้นมาด้วยนะครับพวกคลองที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นคลองท
4: ค
5: ี่
4: ่ะ
5: ขยายออกมาแล้วมาจะเอกคลองแสนแสบ
4: อือ
5: น
4: ฮ
5: ะค
4: ึ
5: รับรวมทั้งคลองพระโขนงอะไรพวกนี้ก็เป็นคลองซึ่งขุดที่หลังแต่ว่ามันก็คื
4: ค
5: อ
4: ่ะ
5: เป็นคลองที่คือคลองแต่ก่อนมันคือถนน
4: ค่ะ
5: คลองมันคือถนนมันคือเส้นทางเดินทางมันคือเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจถ
4: ค
5: ้า
4: ่ะ
5: หากว่าทุ่งแสนแสบหรือทุ่งมะกะปิแล้วไม่มีการขุดคลองลงไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะพัฒนาได้เพราะน้ํามันท่วมขังทั้งปีนะครับก
4: ค
5: าร
4: ่ะ
5: ขุดคลองเนี่ยก็คือทําให้น้ําเนี่ยนะครับเราจัดการน้ําได้ว่าช่วงไหนเราต้องการน้ําช่วงไหนไม่ต้องการน้ําแล้วก็พัฒนาน้ําจากที่ทุ่งน้ําท่วมน้ําก็จะลงมาในคลองน้ําที่มันก็จะแห้งสักนิดหนึ่งแล้วก็ทํานาได้
4: ค่ะ
5: ทําสวนได้ครับผมก
4: ค
5: ็
4: ่
5: ค
4: ะ
5: ือก็เป็นการพลิกฟื้นพื้นที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยถ้า
4: ค
5: หา
4: ่
5: ก
4: ะ
5: เกิดแถวเขมรแถวเวียดนามเราก็เอากองเรือนี่ส่งไปโดยไวแทนที่เอาช
4: อ
5: ้
4: ่
5: างเอา
4: า
5: ม้าเดินผ่า
4: ค่ะ
5: ใช่ไหมฮะป่ารกชัดออกไปครับผม
4: เพราะ
5: อั
4: ว
5: น
4: ่าน
5: ี้ก็
4: เท
5: เ
4: ่
5: ป็
4: าน
5: ข
4: ท
5: ้
4: ี
5: อ
4: ่
5: มู
4: เห
5: ล
4: ็น
5: กลม
4: ค่ะ
5: ๆครับ
4: เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี้ยค่ะจะมีมัสยิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ใกล้คลองซะส่วนใหญ
5: เย
4: ่
5: อะเลยเยอะไม่ต่ำกว่าสาม
4: อ
5: สิ
4: ่
5: บมัสย
4: า
5: ิดครับเท่า
4: ค
5: ที่
4: ่ะ
5: เท่าดีกลมๆเช็คกลมๆนะ
4: ค่ะ
5: ฮะไปถึงนู่นเลยฮะไปถึงนู่นเลยถ้าจะถึงปราจีนบุรีเลย
4: ค่
5: น
4: ะ
5: ะครับไปทะลุคลองบางประกงอ่ะนะครับบาง
4: อื
5: ข
4: อ
5: นาดคลองบางประกงนู่นเลยฮะฉะเชิงเทราเลยครับ
4: ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามุสลิมมีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าคะหมายถึง
5: คว ร
4: ่
5: ั
4: า
5: บ
4: จึงได้แบบว่าอยู่แถบในส่วนของแม่น้ำโดยตลอดนะคะ
5: ครับก็วิถีมุสลิมนะฮะก็คืออย่างที่เราคุยครั้งที่แล้วว่าพวกมลายูเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในลุ่มน้ําตั้งแต่พื้นที่ทะเลถึงลุ่มน
4: ค
5: ้ํ
4: ่
5: า
4: ะ
5: ในที่ต่างๆในบริเว
4: อ่
5: ณ
4: าฮะ
5: เอเชียตะวันออกเฉียง
4: ค
5: ใ
4: ่
5: ต
4: ะ
5: ้นะครับพวกนี้ก็เป็นทักษะเขาอยู่แล้วนะครับรวมทั้งชีวิตการเป็นทหารของเขาเป็นนักรบทางน้ําของเขาการเดินทางทางน้ําของลุ่มน้ําทะเลแล้วก็พวก
4: ค
5: น
4: ่
5: ี้
4: ะ
5: เนี่ยเขามีความสันทัดเรื่องของการเกษตรด้วยนะครับการประมง
4: ค่ะ
5: ด้วยนะครับพอลาเขาได้ทั้งอาชีพแล้วก็พอลาเกิดศึกสงครามพวกนี้เนี่ยจากคนทํานาก็แปลงตัวทันทีขึ้นมาเป็นทหารพร้อมในการจะออกไปรบในขณะที่เนี่ยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่หลอดคล
4: ค
5: อง
4: ่ะ
5: เนี่ยถ้าเกิดมีศึกสงครามยกเข้ามาพวกนี้ก็ต้องเป็นทหารขึ้นมาในทันทีนะครับพร้อมจะออกไปรบนะครับป้องบ้
4: อ
5: า
4: ื
5: น
4: อ
5: ป้องเมืองในทันทีครับผม
4: ค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าหากได้ศึกษาเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าทางชาวมุสลิมเนี่ยค่ะคือไม่
5: คร
4: ว
5: ับ
4: ่าจะเป็นคําสอนต่างๆเนี่ยมันมีความที่ลุ่มลึกแล้วก็นะคะให้ความและให้ความอิสระมากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะที่บอกว่าได้ข่าวมาว่าโอ้ยเนี่ยต้องใช้มือขุดอันนี้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดน
5: ผ
4: ั้น
5: ม
4: เ
5: ก
4: ล
5: ็เย้
4: ย
5: าไป
4: ใช่ไหม
5: เพร
4: ค
5: าะ
4: ะ
5: ว่
4: เ
5: า
4: พราะ
5: ผมลงไปบรรยายที่มอปัตตานีนะฮะเพื่อก็บอกจริงไหม
4: ค่ะ
5: อาจารย์ที่เขาว่าต้นตระกูลอาจารย์เนี่ยใช้มือขุดผมก็บอกบางทีก็อาจจะต้องใช้เท้าได้มั้งอันนี้ก็เย้ากันไปคือไม่ต้องใช้มืออยู่แล้วแหละแต่ที่จริงเนี่ย
4: ค่
5: ผ
4: ะ
5: มรู้เทคนิคการขุดของคนตะก่อนแล้วก็ปล่อยให้น้ําท่วมนะค
4: อ
5: รั
4: ่า
5: บแล้ว
4: ค
5: ก็
4: ่ะ
5: ควายเนี่ยครับเดินย่ําให้หน้าดินมันแตก
4: อืม
5: แล้ว
4: ค
5: ก
4: ่
5: ็
4: ะ
5: เอาเรียก ก็เรียกอะไรอ่ะแคลงนะครับต
4: ค
5: ัก
4: ่ะ
5: เลนขึ้นศาสตร์นะครับก็เป
4: ค
5: ิด
4: ่ะ
5: หน้าดินแล้วก็ควายในย่ำลงไปให้มันลึกลงไปเป็น
4: ค่ะ
5: ร่องน้ํา
4: อื
5: ค
4: อ
5: รับผมอันน
4: ว
5: ี
4: ั
5: ้
4: นนี้
5: ข
4: โ
5: ้
4: ย
5: อมูล
4: วัน
5: จาน ก
4: ี้
5: ที่
4: ค่ะวัน
5: คร
4: น
5: ั
4: ี
5: บ
4: ้
5: ผ
4: โ
5: ม
4: ยเพิ่งไปที่ปรักเกตมานะคะ
5: อ๋อค
4: แล
5: รั
4: ้
5: บ
4: วก็แล้วก็บอกว่ามันจะมีคลองซึ่งเป็นคลองขุดนะคะที่เชื่อมในสมัยพระเพทราชาอยู่ยังบอกเอ๊ะเขาคนขุดนี่เขา
5: ตรง
4: ขุ
5: หน
4: ด
5: ้า
4: เก
5: สุ
4: ่ง
5: เหร่าม
4: าก
5: ตรงหน้าสุเหร่านั่นเลยฮะ
4: ๆใช
5: ต
4: ่
5: รงหน้า
4: ใช
5: สุ
4: ่
5: เหร่า
4: ใช่
5: พระอิฐเลยครับ
4: ค่ะบอกอุ้ย
5: ฮะ
4: เขาขุด
5: เพรา
4: เก
5: ะตร
4: ่
5: ง
4: ง
5: หน้าก ส
4: ั
5: ุเ
4: น
5: หร่าม จะ
4: าก
5: เป็
4: เล
5: นแ
4: ย
5: ม่น้ําสายเดิมตรงหน้า
4: ค
5: สุ
4: ่
5: เ
4: ะ
5: หร่าก็อิฐเป็นแม่น้ําสายเดิมแต่ว่า
4: อื
5: ตรงว
4: อ
5: ัดถ้าจําชื่อไม่ผิดเนี่ยวัดเชิงเลน
4: ค่ะ
5: ตรงหน้าที่เป็นไปเป็นท่าเรือนนน้ำแม่น้ํานนคลองตรง
4: ค
5: นั้
4: ่
5: น
4: ะ
5: น่ะเป็นคลองขุดใหม่
4: อ๋อ
5: เพราะว่าเดิมที่แม่น้ําเนี่ยครับเขาจะอ้อมอย่างนี้นะครับแต่ว่
4: ค
5: า
4: ่
5: ม
4: ะ
5: ีการขุดตัดเพื่อที
4: อ
5: ่
4: ือ
5: จะ
4: ฮ
5: ให
4: ึ
5: ้อะไรอ่ะการเดินทางมันสั้นขึ้นเหมือนตรงที่เป็
4: ค
5: น
4: ่
5: ธ
4: ะ
5: รรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นส่วนขุดใหม่นะเพรา
4: ค
5: ะแม
4: ่
5: ่
4: ะ
5: น้ําสายเดิมก็คือคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยเนี่ยเป็นแม่น้ําสายเดิมแล้วก็
4: ค่
5: จ
4: ะ
5: ากคลองบางกอกใหญ่ถึงคลองบางกอกน้อยเนี่ยเป็นส่วนขุดใหม่ถ้
4: ค
5: า
4: ่
5: จ
4: ะ
5: ำไม่ผิดสมัยพระชัยราชาธิราชนะครับ
4: ค
5: ส
4: ่ะ
5: มัยพระชัยราชาธิราชนะครับมีการขุดแล้วก็ไกลกันมากิโลกว่าไม่งั้นเนี่ย8 กิโล
4: ค่ะ
5: นะครับไม่งั้นก็8 กิโลที่จริงใกล้ๆอย่างใกล้บ้านผมอยู่แถวราชบูรณะกรุงเทพนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็คือมีการขุดคลองลัดหลวงลัดโพ
4: อืมค่ะ
5: นะครับที่จริงเนี่ยการขุดคลองเนี่ยมันดีตรงที่ว่าน้ํามันขึ้นเรียกอะไรอ่ะเดินทางสะดวกแต่ว่า
4: ค
5: ตร
4: ่ะ
5: งปากแม่น้ําเนี่ยในอีกทางหนึ่งก็คืออันตรายมากเลยถ้ามีข้าศึกย้อนขึ้นมานะครับตอนขุดคลองลัดโพในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสุดท้ายต้องกลบ
4: ค่ะ
5: เพราะว่าจากประมาณ7-8 กิโลเนี่ยเวลาขุดเป็นคลองลัดเนี่ยเหลือประมาณกิโลเดียวถ้าข้า
4: ค
5: ศ
4: ่
5: ึ
4: ะ
5: กขึ้นมาเนี่ยหมายความเขาผ่านกิโลเดียวนี่ขึ้นมาถึงยานนาวาแล้วเข้าถึงกรุงเทพมหานครได้เลยนะคร
4: ค
5: ับ
4: ่ะ
5: เข้าถึงเมืองมาก่อนเดี๋ยวอันนี้ก็อันตรายมากเขาเลยต้องกลบ
4: ค่
5: ไ
4: ะ
5: ปแล้วมาขุด
4: อื
5: ใหม่ใน
4: ม
5: สมัยการที่ 3นะครั
4: ค
5: บก
4: ่
5: ็
4: ะ
5: คือคลองน้ำหลวงที
4: ค
5: ่พ
4: ่
5: ระ
4: ะ
5: ประแดง
4: เพ
5: น
4: รา
5: ะ
4: ะว
5: คร
4: ่า
5: ับ
4: เห็นอาจารย์มีเขียนเรื่องของแขกแพด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับผมครับ
4: ไว้ถ้ามีโอกาสนี้จะต้องมาคุยเรื่องนี้นะคะเพราะ
5: ไ
4: ว
5: ด้
4: ่า
5: เลยครับ
4: ค่อยๆแบบอะไรขยับมาใกล้ๆบ้านญาติอยู่หน่อย
5: คุณยายทวดผมนี่แหละครับแขกแพฮะคุณย
4: อ
5: าย
4: ๋
5: ทวดผมเน
4: อ
5: ี่ยอยู่คลองบางหลวงเลยฮะ
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นต้องขออนุญาตนะคะต้องตามอาจารย์ในเพจของอาจารย์ที่
5: ครับ
4: นะคะแล้วก็จะเขีย
5: เ
4: น
5: ห
4: เ
5: ต
4: อ
5: ุ
4: า
5: ที
4: ไ
5: ่
4: ว
5: ห
4: ้
5: อจดหมายเหตุนุสินสยามครับ
4: ใช่เพราะฉะนั้น
5: หอจดหมายเหตุนุสินส
4: อ
5: ยาม
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะตามไปได้ที่เพจ
5: คร
4: เพ
5: ั
4: ร
5: บ
4: าะอาจารย์จะเขียน
5: ครั
4: ไว
5: บ
4: ้เยอะ
5: ตอนนี
4: ม
5: ้
4: า
5: ดี
4: ก
5: ใจ
4: เล
5: ม
4: ย
5: ากเลยฮะไปไหนมีแต่แฟนเพจผมเต็มไปหมดเลยนะครับไปยุทธยาไปเสด็จนะพอไปศิลปากรปรากฏว่าเป็นรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งก็เป็นแฟนเพจผมบอกว่าอาจารย์ข้อมูลอาจารย์นี่แบบเซอร์ไพรส์มากไปข้อมูล
4: ใช
5: จากม
4: ่
5: าเฉพาะกลุ่มนะจากมุสลิมภาพบ
4: ใ
5: า
4: ช
5: ง
4: ่
5: ภาพ
4: ค
5: เน
4: ่
5: ี่
4: ะ
5: ยเป็นภาพที่มันอยู่ตามบ้านคนในมุสลิมเนี่ยมันเป็นภาพที่
4: ค
5: ไม่
4: ่
5: ไ
4: ะ
5: ด้เจอทั่วไป
4: ค
5: น
4: ่
5: ะ
4: ะ
5: ครับก็เอามา
4: โอ
5: ลง
4: ้ย
5: ในเพ
4: แบ
5: จ
4: บ
5: นี้
4: เพจนี้ต้องขออนุญาตพูดถึงเพจหน่อยเพราะว่าเพจดีมากคือเข้า
5: คร
4: ไป
5: ับ
4: เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องราวของมุสลิมตั้งแต่สมัยก่อนนะคะมีภาพเก่าๆนะคะ
5: ครับ
4: โยไปค้นหาในส่วนของห้างปืนสีจำรูนยังหาไม่เจอเลย ต้องไปหาใหม่อีกรอบหนึ่ง
5: มี
4: นะค
5: ภ
4: ะ
5: าพมีภาพตระกูลศรีจรูนที่ถ่ายกับรัชกาลที่7ผมโพสต์ไว้ลองไปหาดูอันนี้ได้จากลูกหลานของศรีจรูนเลยนะพอด
4: ค
5: ี
4: ่ะ
5: ต้นปีที่แล้วผมพูดเรื่องท่านแช่มนะครับ
4: ค
5: ข้อ
4: ่ะ
5: มูลท่านแช่มเนี่ยคนคิดว่าท่านแช่มว่าทางกลุ่มทางวังเนี่ยนะครับน่า
4: ค
5: จ
4: ่
5: ะ
4: ะ
5: มีปัญหากันเปล่าเลยไปดูบันทึกเก่าเนี่ยครับเขาสนิทใกล้ชิดกันมากจาก
4: อ
5: ภ
4: ือ
5: า
4: ห
5: ษ
4: ื
5: า
4: อ
5: ในการพูดคุยกันนะแล้วก็รัชกาลที่
4: ค
5: เจ
4: ่
5: ็
4: ะ
5: ดท่านมีรับสั่งกับกลุ่มศรีจรูนและกลุ่มคือแต่ท่านแช่มหรือว่าพี่คุณยายผมก็เป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มที่อยู่ในสายคณะราษฎรแล้วไป
4: อือ
5: เจ
4: ฮ
5: อรั
4: ะ
5: ชกาลที่7ที่อียิปต์นะ
4: ค่ะ
5: ท่านก็เสด็จหนีหนาวจากอังกฤษมานะครับก็มีร
4: ค
5: ูป
4: ่ะ
5: ถ่ายด้วยกันและมีบันทึกด้วยนะครับว่ามีการคุยกันยังไง
4: ค่
5: น
4: ะ
5: ะครับ
4: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากใครสนใจนะคะในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต้องเข้าไปดูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลักฐานใหม่ๆมาเสม
5: ครับ
4: อ
5: นี่แหล
4: แ
5: ะ
4: ล้ว
5: เนี
4: บ
5: ่
4: าย ง
5: เป็
4: ท
5: นเ
4: ี
5: รื่อง
4: เนี่
5: เป
4: ย
5: ็นเรื่องน่าสนใจของประวัติศาสตร์
4: ใช
5: ครับ
4: ่ใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ที่เรารู้มันอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั
5: ใ
4: ้
5: ช
4: น
5: ่
4: เนี่ยเราก็จะต้องไปตามศึกษาดูโยนเนี่ยเข้าไปแฝงอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ครับผมยินดีครับยินดีครับ
4: เพื่อที่จะไปดูก็อยากจะให้แฟนรายการนะคะทุกท่านนะคะลองเข้าไปที่เพจดูนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลองไปค้นคว้าดูเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรารู้อะค่ะบางทีเราอาจจะรู้ได้ไม่จริงทั้งหมด นะคะให้
5: คร
4: ง
5: ับ
4: ี้วันน
5: บ
4: ี้
5: างค
4: ต้อ
5: น
4: งข
5: อธ
4: อ
5: ิ
4: บ
5: บ
4: พ
5: า
4: ระ
5: ยม
4: ค
5: ุม
4: ุณ
5: เดียวเขาอธิบายมุมเดียวบางคนก็
4: ค่ะ
5: มีอคติอะไรด้วยนะฮะ
4: ค่ะอาจารย์
5: ค
4: คร
5: ั
4: ะ
5: บ
4: ไว้เดี๋ยววันหลังนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจ
5: ค
4: ะ
5: รับ
4: มา
5: คร
4: ค
5: ั
4: ุ
5: บ
4: ยกันถึงเรื่องแขกแพ้นะคะค่ะ
5: ครับ
4: งั
5: ย
4: ้
5: ินน
4: ต้อ
5: ด
4: ง
5: ี
4: ขอ
5: ครับ
4: ขอบพระคุณอาจารย์
5: ค
4: ม
5: ร
4: าก
5: ั
4: ๆ
5: บ
4: เลย
5: ยิน น
4: ะ
5: ดี
4: คะ
5: ครั
4: ท
5: บ
4: ี่
5: ส
4: ให
5: ว
4: ้
5: ัสดี
4: เกี
5: ค
4: ย
5: ร
4: รต
5: ั
4: ิ
5: บ
4: กับทางรายการค่ะขอขอบคุณน
5: ค
4: ะ
5: รั
4: ค
5: บ
4: ะทีมงาน
5: คร
4: ท
5: ั
4: ุก
5: บ
4: ๆท
5: ผ
4: ่าน
5: ม
4: ค่ะขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกคนใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะในวันพ
5: คร
4: ุ่
5: ร
4: ง
5: ับ
4: นี้
5: ผ
4: น
5: ม
4: ะคะเป็นเรื่องราวของบันเทิงแต่ว่าจะมีพี่บอยแล้วก็มีแขกรับเชิญสําคัญค่ะแต่วันนี้นะคะโยนแล้วคงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
5: คร
4: สว
5: ั
4: ับสดี
5: ส
4: ค่ะ
5: ว
4: อ
5: ั
4: า
5: สด
4: จ
5: ี
4: า
5: คร ร
4: ย
5: ั
4: ์
5: บ
4: ขอบคุณ
5: สวัส
4: ค
5: ดี
4: ่ะ
5: ครับ
3: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยกิจธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ พระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญติฏฐภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุทธรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาสิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ 26มิถุนายน2566
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8 นาฬิกา 8 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต 2 นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวง มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-10 ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0ต่อ2เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนาภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1ต่อ2เกม 21-18 20-22 และ 12-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาพาวงวานิชขจรไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
13: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
12: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
11: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผ่านิดคาดนาครายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: รายการกีฬาพารวย

0: สนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
1: สวัสดีค่ะพีชี่วรันธรสมกิจรุ่งโรจน์ค่ะ
2: สวัสดีครับเพชรแม่ครับ
1: และนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
1: ตื่นดึงตึงตึง
2: นุ้ยมีเพลงขอบด้วย
1: ไม่รู้อยู่ดีมันก็มา
2: ไม่หน่อยหน่อยต้องทำเพลงให้พีชี่ร้อง
1: ได้เดี๋ยวนี้พีชี่กล้าร้องเพลงแล้ว พีชี่เกิดการค้นพบแล้วว่า เราไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเพราะที่สุด เราแค่มีความสุขในการร้องเพลงที่สุด
2: ไม่ใช่คืออันนั้นอะถูกประมาณครึ่งนึง
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะหนูเริ่มพอจะเกาะได้บ้าง
2: อย่างที่พี่ชี่พูดมาถามว่าเวลาร้องเพลงแล้วต้องมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขอันนี้ถูกต้องที่สุดร้องแล้วทุกไปร้องทำไมถูกไห
1: ม
2: แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือคนฟังก็ต้องได้รับอรรถรสด้วย
1: ได้เดี๋ยวหนูร้องให้พี่เพชรฟังตอนพักเบรก
2: เธอแน่ใจเลยไม่หรอพี่ไม่ดุหรอเพราะว่าคือ
1: พี่เพชรดุ
2: ไม่ถ้าอยาก
1: ภาพในความทรงจำของพี่ชี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่เพชรดุมา
2: อันนั้นเขาเป็น
1: ไม่
2: เป็นการแสดงโหพี่ใจดีจะตายไม่รู้พี่เคยพูดในรายการนี้แบบพี่ยังทำเคยทำ YouTubeเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการคุมร้องศิลปินแบ่งเป็น3ตอนเลยนะคุมอย่างละเอียดเลยแบบว่าคือให้รู้ว่าขั้นตอนว่าจริงๆคืออะไรซึ่งมันต่างกับพุ่มกับหนังนะพิชี่พุ่มกับหนังเนี่ยบางทีเราจะได้ยินว่าโหพุ่มกับคนนี้โคตรดุเลยประเภทวากแสดงแบบเล่นไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของโปรดิวเซอร์เพลงนะครับหรือว่าคนคุมร้องเนี่ยซึ่งก็จริงๆก็มีตำแหน่งเทียบเท่ากับดีเรคเตอร์ของภาพยนตร์นั่นแหละนะจะใช้อารมณ์ตรงนี้ไม่ได้เลย
1: เขาไม่งั้นมันจะยิ่งออกมาไม่ดี
2: ถูกต้องมันจะต้องแบบว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่ต้องการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมีทั้ง
1: ต้องลูกล่อลูกชนเยอะไหม
2: มีนะแล้วก็การสร้างความคุ้นชินกับตัวนักร้องเนี่ยมันก็มีหลายเลเวลอยู่เหมือนกันว่าตรงที่ว่าเป็นเลเวลที่เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกหรือเราเคยทำงานกันมาแล้วหรือเรารู้จักกันมาก่อนแต่ไม่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคที่สำคัญที่สุดอยากจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องของเครื่องดื่ม
1: เครื่องดื่มแบบไหนเก๊กฮวย
2: ไม่ใช่
1: เก๊กฮวย
2: เครื่องดื่มคือกาแฟ
1: ทำไมกาแฟช่วย
2: เกิดสมมติว่าพี่ชี่ไม่เคยทำงานกับพี่มาเลยไม่เคยนะพี่ก็ไม่รู้จักพี่ชี่นะแต่ว่าอันเนี้ยพี่ต้องทำเพลงให้พี่ชี่แล้วพี่ชี่ร้องเนี่ยพี่ชี่จะเดินจะเข้ามาเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าพี่ชี่จะมีอารมณ์ไหนจะมีอารมณ์มั่นใจในตัวเองบอกว่าโถเอ้ยเพชรมาแม่งก็ just another producer ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเฮ้ยโอ้เขาจะด่าอะไรกูบอกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีที่สุดแต่ว่าสิ่งหนึ่งพอพี่ชี่เดินเข้ามาปุ๊บสวัสดีพี่เพชรพี่ชี่แม่ดีใจที่ได้เจ
1: อ
2: นะพี่กำลังชงกาแฟพอดีเลย
1: เอาไหม
2: พี่ชี่อยากได้กาแฟไหมพี่ชงอร่อย
1: แล้วถ้าสมมติแล้วถ้าสมมติพี่ชี่วะหนูไม่กินกาแฟพี่เพชร
2: พี่ก็ชงชาอร่อยเนี่ยคือเป็นการ
1: ให้รู้สึกแบบไลฟ์ลี่โคซี
2: ่พี่เคยคุมร้องนี่ด้วยนะนักวอลเลย์บอลเขาไปโชว์กับพี่เบิร์ดก็จะต้องมีการบันทึกไว้ใช่ไหมเพื่อซ้อมหรืออะไรก็ตามพี่กลุ่มซ้อมเนี่ยนะมีใครบ้างนะมีปื้มจิตกับตันกิฟต์ทัดดาวออนอุ่งมา
1: แก๊งเจ็ดเซียน
2: จริงๆคือ6คือตอนนั้นที่เขาเรียกว่า6เซียน
1: 6เซียน
2: ใช่ไหมแต่มีแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยนุสราไม่ได้มาเพราะว่าติดเล่นที่ต่างประเทศเลยเป็นทัดดาวคนนี้อาการหนักที่สุดใครรู้ไหม
1: ใ
2: ครออนุมา
1: เอานึกว่าปื้มจิต
2: ออนุมา
1: ออนุมาเหร
2: อ
1: ยังไง
2: ออนุมานี่พี่ถึงจะต้องแบบจุงออกไปนอกห้องนะแล้วไปนั่งคุยแล้วเสร็จแล้วกลับเข้ามาใหม
1: ่คือเขาตื่นเต้น
2: ใช่
1: พี่ชี่พี่แต่อันเนี้ยสิ่งหนึ่งพอพี่เพชรพูดแบบเนี้ยหนูนึกถึงสมัยตอนที่หนูเด็กๆ แล้วตอนนั้นหนูเป็น K-Bank Eagles แล้วมันจะต้องถ่ายเหมือนไปเข้าสตูดิโ
2: อ
1: เราก็แบบสมัยนั้นก็คือแบบไม่เคยอีนี่ไม่ได้ผ่านโมเดลลิ่งไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปถ่ายสตูดิโอใหญ่ๆที่ฉากเป็นสีขาวม
2: ี
1: นึกออกไหมมีกล้องมีคอมแล้วก็มีไฟอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาก็จะถ่ายภาพเอาภาพเนี้ยไปใช้เป็นเหมือนแบบคือเขาถ่ายไปก่อนเขาก็มีคอนเซปต์ว่าใครต้องแต่งตัวยังไงแล้วก็ถ่ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในโบชัวแบงค์บ้างล่ะเอาไปไว้ข้างตู้บ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปยืนแล้วแบบคือหนูได้โจทย์คือเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ฟีลลิ่งประมาณเนี้ยแต่หนูทำให้เขาไม่ได้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: คือชุดพิธีอ่ะหนูก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเข้ากันตรงไหนทุกวันนี้มาดูรูปมันก็ไม่เข้ากันพิธีใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงเอวสูงสีฟ้ามีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: จริงๆน่าเป็นสีเขียวสิ
1: ไม่สีฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆฟ้าแบบพาสเทลให้มันดูสว่างสะอาดสะอาดแล้วก็มีอีคาดๆอย่างเงี้ยแล้วก็รวบผม
2: ซัสเพนเดอร์ป่ะที่แบบว่าดึง
1: คล้ายๆอย่างนั้นน่ะเหมือนตัวตลกที่มีอ่ะแล้วก็เอ๊ะหรือไม่มีที่คาดวะอ่ะสมมติ anyway กางเกงสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีฟ้ารวบผมแล้วก็สมัยก่อนเวลารวบผมมันก็ต้องตีกระบังข้างหน้านิดนึงอ่ะและเขียนคิ้วสีแดง
2: เฮ้ยเขียนไงวะเขียนคิ้วสีแดง
1: เออแบบโทนคิ้วเป็นสีแดงให้มันดูเป็นแฟชั่น
2: หรือว่าจริงๆคือไหนๆถามเรื่องแฟชั่นเกาหลีป่ะ
1: ไม่ๆตอนนั้นเกาหลียังไม่มาพี่เพชร
2: อ๋อไม่เพราะว่า
1: แต่ว่าเอามาแล้วมี Wonder อะไรนะnobody but you แล้วอ่ะ
2: แต่ว่า
1: สุดท้ายตอนที่หนูไปยืนที่เฟที่จุดมาร์คถ่ายรูปเขาบอกว่าอยากได้สดใสแบบไม่ยิ้มหนูแบบเข้าใจป่ะดูมีความสดใสเข้าถึงง่ายแต่ไม่ยิ้มทำยังไงวะสดใสเข้าถึงง่ายแต่ไม่ยิ้มอ่ะ
2: ทำได้
1: มันก็ดู
2: มัน
1: ก
2: ็ดู
1: นึกออกไหมแบบหนูก็แบบแล้วหนูก็พยายามแบบทำหน้ายังไงให้ไม่ยิ้มแล้วสมัยก่อนอ่ะก็ต้องบอกด้วยว่าจริตเรามันก็ยังเราก็ยังไม่รู้จริตขนาดนั้นด้วยความที่ยังเด็กด้วยไม่ได้ทำงานคือจริงๆพี่ชื่อว่ามันไม่ได้อยู่ว่าเด็กหรือโตแหละแต่มันอยู่ถึงประสบการณ์ในการทำงานหลังกล้องไอ้ทำงานหน้ากล้องสิซึ่งสมัยนั้นพี่ชื่อไม่ได้มีประสบการณ์การทำงานหน้ากล้องเยอะอย่างมากก็เป็น
2: ถ้าหลังกล้องถามเพราะนี่คืออดีตช่างภาพ
1: แต่แบบพี่ชื่อก็เป็นเหมือนแบบเป็นเอ็กซ์ตร้าตามสกู๊ปบ้างอะไรบ้างแต่เป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นตัวประกอบที่ไม่ใช่ตัวเมนหรือว่าแบบคือประสบการณ์การทำงานหน้ากล้องน้อยมากถึงมากที่สุดไองานเป็นเอ็กซ์ตร้านี่ก็ประมาณ 3-4 งานมีไม่เยอะอะแล้วก็อยู่ดีๆขอให้พี่เชี่ยวนะหนูทำไม่ได้พี่เพชรคือมันถ่ายแล้วมูดมันก็ไม่ได้แล้วหนูก็ยิ่งถ่ายหนูก็ยิ่งเกรงหน
2: ู
1: ก
2: ็
1: ทำไม่ได้เขาก็เปิดเพลงให้ทั้งสตูเปิดเพลงให้หนูสนุกสักพักเขาหนูก็แบบเปิดเพลงกูยังทำไม่ได้อยู่เว้ยเขาก็แบบอ่ะนั่งพักเอาน้ำแดงมาให้กินกินน้ำก่อนใจเย็น
2: ๆ
1: สุดท้ายรูปที่หนูได้ออกมาสดใสแต่หนูยิ้มแล้วหนูยิ้มแบบเราแค่เขาบอกหนูว่าสดใสแล้วยิ้มได้มันจบพี่เพชรคือเวลาหนูยิ้มมันก็แบบแต่คือเขาไม่ให้หนูยิ้มไงหนูสดใสยังทุกวันนี้ยังทำไม่ได้เลยสดใสแต่ไม่ยิ้มมาลองทุกคนลองดูค่ะลองมองตัวเองหน้ากระจกให้มันรู้สึกสดใสแต่ไม่ยิ้ม
2: ยากว่ะสำหรับพี่
1: เนี่ยหนูยังทำไม่ได้เลยทุกวันเนี่ย
2: สำหรับพี่ imagine ว่าถ้าเกิดสูตรว่าให้พี่เป็นช่างภาพนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ brief นะถ้าพี่จะ brief พี่จะไม่ใช้คำว่าสดใสแต่ไม่ยิ้มพี่จะใช้คำว่าสวยแต่อย่ายิ้ม
1: สมัยก่อนก็ยัง
2: แล้วห้ามจิก
1: แล้วทำยังไงเดี๋ยวสวยเดี๋ยวนะลองสวยแต่ไม่ยิ้มและห้ามจิกไม่ได้อ่ะทำยังไงอ่ะ คือพอไม่ยิ้มมันก็ต้องจิกปะแล้วเมื่อก่อนอ่ะหนูเป็นมนุษย์ปล่อยปากไม่เป็นหมายความว่าหนูเป็นแต่ถ่ายรูปยิ้มคือถ้าสมมติถ่ายรูปหน้าไม่ยิ้มอ่ะหน้าหนูจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าปล่อยปากถึงว่าปล่อยไม่เป็นหรอวะ
2: ปล่อยปากคืออย่างนี้ป่ะ
1: ไม่ใช่แบบอย่างเง
2: ี้
1: ยแต่เมื่อก่อนอ่ะพอเขาบอกว่าห้ามยิ้มหนูจะ ห้ามิวคือต้องเก็บปากไงแล้วหนูเพิ่งจะมาแบบพอมีประสบการณ์หน้ากล้องเยอะๆหนูก็โอเคปล่อยปากอย่างเงี้ยเพิ่งจะได้
2: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพูดจริงว่าตอนที่พี่ยังถ่ายอยู่เนี่ยจริงคำพูดที่พี่พูดบ่อยที่สุดขออภัยนะคือปิดนิดนึงเดี๋ยวเห็น
1: หมายถึงยิ้มเหรอ
2: ไม
1: ่อ๋อแต่ว่า ไปต่อแต่ว่าพูดถึงประสบการณ์หน้ากล้องอ่ะก็เข้าใจนะพอมาทุกวันเนี้ยเวลาไปมันก็มีงานไปสตูบ้างนิดๆหน่อยๆแบบนิดๆหน่อยๆแต่ด้วยความที่เราทำงานหน้ากล้องมานานแล้วเรารู้มุมของตัวเองว่ามุมไหนเรารอดมุมไหนเราไม่รอดแบบนี้เราทำได้แบบนี้เราทำไม่ได
2: ้ถ้าจะมีจุดสังเกตง่ายๆเลยนะใช่ไหมอย่างเพื่อนใน Facebook พี่ที่เป็นผู้หญิงก็มีพอสมควรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเขานิยมที่จะถ่ายความสวยของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูในโฟโต้รูปที่เป็นโปรไฟล์เขาเราเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแองเกิลอยู่แองเกิลเดียว
1: ใช
2: ่สมมติแบบอย่างเงี้ยจะเห็นรูปพี่ที่มุมเนี้ย
1: ใช่
2: สมมตินะแบบอยู่อย่างเงี้ยด้วยอิริยาบถต่างๆแต่ว่า
1: ต้องมุมนี
2: ้ต้องเป็นมุมนี้มันจะแบบพลิกมาอีกข้างไม่มี
1: หรือ anyway มันเอาไปว่าเราจะรู้มุมตัวเองอ่ะก็แบบอย่างสมมติแบบช่วงหลังๆมาเนี้ยเวลามีไปทำงานที่แบบหรือได้ไปอยู่ที่มันต้องอยู่ในสตูอ่ะหนูก็ไปหนูก็ปั๊บเอาถ่ายเลยค่ะถ่ายไปเยอะๆหนูก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเขาบอกดีดีดีดีดีดีแต่พอคนอื่นอาจจะเป็นผู้ชายเกรงๆเนี้ยมาก็จะแบบจัดท่าไม่ถูกหรือว่าแบบมีเด็กอย่างวันก่อนหนูไปทำงานกอล์ฟใช่ป่ะพวกน้องทีมชาติอะไรเงี้ยหนูก็เห็นน้องทีมชาติมันยืนถ่ายรูปที่สตูแบบมันไม่เป็นสตูหรอกคือเขาก็เอาฉากมาแขวนแล้วก็ทำเป็นสตูย่อมๆให้น้องมาถ่ายรูปแล้วก็มีไมค์กอล์ฟอะไรเงี้ยพอมันว่างหนูก็ขอถ่ายได้หน่อยด้วยได้ไหมคะหนูก็ไปปุ๊บปั๊บปั๊บของหนูไปเรื่อยแล้วคนๆก็เห็นท่าพี่พิชี่ไหมทำอย่างเขาเนี่ยแล้วก็แบบหนูคิดในใจกว่าหนูจะมาถึงทุกวันเนี้ยหนูก็ผ่านมาเยอะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของตากล้องที่เขาจะต้องบีฟด้วยใช่ไหมแต่ด้วยความที่แบบว่าพิชชี่เนี่ยเข้าไปเล่นๆสนุกสนานโดยไม่มีแต่บังเอิญมันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการคือ พี่ว่าพวกนักกอล์ฟคนนั้นเขาก็มีอารมณ์แบบนั้นอยู่พี่แบบว่าจะทำยังไงให้เขาเอาอารมณ์แบบนั้นออกมานั่นแหละอันนั้น
1: แต่หนูว่าจริงๆอ่ะมันคือแบบความเกรงแหละเหมือนแบบถ่ายรูปปกติอ่ะถ่ายได้แต่พอรู้สึกพอไปถ่ายอย่างนั้นน่ะมันถ่ายแบบไม่ได้เมื่อก่อนอ่ะไอช่วงนั้นน่ะช่วงที่เป็นอีเกิลสมัยใหม่หนูถึงขั้นต้องฝึกยิ้มหน้ากระจกเลยนะ
2: ปีไหนนะประมาณ
1: โอ้โหบอกนี่ก็หลายปีแล้วค่ะ
2: ไม่พี่อยากรู้แบบว่ารุ่นประมาณตอนนั้นพี่วัยประมาณเท่าไหร
1: ่54
2: ก็10กว่าปีที่ผ
1: ่
2: าน
1: ใช่คือสมัยก่อน
2: น่ะห
1: น
2: ู
1: เ
2: พิ่งรู้เป็นอีเกิลตั้งแต่15
1: ใช่ไ
2: ง
1: สมัยก่อนน่ะเวลายิ้มอ่ะหนูชอบยิ้มแล้วทำตาถลนเราก็มีคนบอกว่าจะทำตาถลนทำไมแล้วพอหนูรู้ยิ้มแล้วทำตาถลนจริงๆหนูก็เลยไปฝึกหน้ากระจกแล้วก็ยิ้มมุมไหนวะที่มันจะตาไม่ถลนไอตอนปล่อยปากหนูก็ฝึกอยู่นะ
2: แล้วทำไมเคยมีคนชวนไปประกวดนางงามไหม
1: เคย
2: นะ
1: แล้วก็คุณแม่นี่แหละอยากให้ประกวดนางสาวไทยอ๋อ
2: เหรอ
1: มีเคยมีคนชวนไปประกวดนางงามตอนนั้นน่ะอยู่น่าจะซักมาไม่แน่ใจว่ามอปลายหรือว่าปี1ปี2ประมาณนั้นน่ะแล้วพี่สาวแต่งงานที่ต่างจังหวัดแล้วหนูก็ไปงานแต่งงานพี่สาวแล้วก็มีช่างแต่งหน้ามาแต่งญาติๆหนูก็ไปแต่งด้วยแล้วเขาก็แบบทรงดีมากเลยประกวดนางงามมั้ยคะช่างแต่งหน้าชวนแต่แม่ไม่ให้
2: เรียกตัวเองว่าป้าป
1: ่
2: ะ
1: ไม่จำไม่ได้ว่าแบบทรงพี่เขาเป็นยังไงแต่เหมือนแบบเขาชวนประกวดแล้วหนูกลัวสมัยก่อนหนูไม่ใช่เป็นเด็กกล้าแสดงออกเบอร์นั้นเนอะแล้วก็
2: ป้ากำลังพูดถึงแบบว่าคืออาชีพช่างแต่งหน้านะพี่มีความรู้สึกว่าอาชีพช่างแต่งหน้าเนี่ยเป็นอาชีพสงวนอันหนึ่งของเพศที่จะมาทำอาชีพนี
1: ้
2: พี่มีความรู้สึกอย่างนี้คือพี่ชี้จะไม่มีวันเห็นแอดจิ๋วหรือพี
1: ่ค่ะ
2: แบบว่าพี่เพชรทำงานอะไรอ๋อพี่เป็นช่างแต่งหน้ามันจะไม่มีไง แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เพชรทำงานไปครับพี่เป็นช่างแต่งหน้า อย่างเงี้ยมันใช่ไงใช่ไหมเราพูดถึงอาชีพสงวนเนี่ยของจริงอาชีพสงวนเมืองไทยก็เยอะนะช่างจริงแล้วการตัดผมนี่ก็ถือเป็นอาชีพสงวน
1: ใช่ใช่ใช่
2: ใช่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมัน
1: ไม่แต่ว่าหลังๆหนูก็เห็นนะช่างแต่งหน้าที่แบบก็มีเยอะช่างทำผมอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่อาชีพสงวนก็มีเยอะนะ
2: เออใช่ก็นั่นแหละคือมันมี
1: แต่ว่ามัน
2: ว
1: ิ
2: ธีมันมีวิธีซิกแซกหรือเปล่าหรืออะไรอย่าง
1: น
2: ี้ไง
1: แต่ว่านั่นแหละแต่ว่าหม่าเคยอยากให้ประกวดนางสาวไทยตอนอยู่ประมาณปี3ปี4มั้งเราเขาเห็นช่อง9นี่แหละแล้วเขาก็เหมือนแบบบอกมาว่าคุณสมบัติของการประกวดนางสาวไทยต้องมีอะไรบ้างแล้วก็มาก็จดมาให้แล้วก็ยืนไปประกวดไหมแล้วก็ไม่ไปไม่ใช่แบบรู้สึกมันแบบอะไรอยู่ดีเดินไปประกวดตลกรู้สึกแบบถ้าไม่มีคนมาชวนแบบน้องคะอะไรเงี้ยอยู่ดีไปยื่นใบสมัครเองตลกไม่ได้เราต้องสงวนท่าที
2: ไม่งั้นมันดู
1: แบบมันดูวันบีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยความคิดเด็กสมัยนั้นน่ะมันไม่เหมือนตอนนี้แต่ว่าตอนโตแล้วเมื่อสักน่าจะสัก 3-4 ปีที่แล้วมั้งมีคนประกวดชวนประกวดมิสทัวริซึ
2: ม
1: แต่ว่าประกวดไม่ได้เพราะหนูบอกว่าหนูแต่งงานแล้วนะคะมันไม่ใช่มิสแล้วไหมคะถึงแม้หนูจะไม่จดทะเบียนสมรสก็เหอะแต่ภาพแต่งงานหนูหล่าเลยค่ะมันก็คงไม่ใช่มิสแล้วไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆก็ไม่น่าเกี่ยวนะ
1: แล้วก็เนี่ยล่าสุดมันมีอีกหนึ่งเวทีที่มันเป็นเวทีที่คนแต่งงานแล้วก็ได้คนมีลูกแล้วก็ได้คนอะไรแล้วก็ได้มีพี่คนหนึ่งแบบส่งน้องพิชชี่ได้มากเลยไปประกวดไหมเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตแล้วเขาหนูก็แบบพี่ลองไปหาข้อมูลมาถ้ามันแบบอะไรจริงหนูลองประกวดก็ได้ไม่เสียหายครั้งหนึ่งในชีวิตหนูก็ไม่เคยประกวดอะไรยังไงแล้วเขาก็เงียบไปหนูก็เลยเงียบ
2: พอพี่อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่จะพยายามเล่าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเล่าได้พี่เคยต้องทำเพลงให้สถาบันหนึ่งใช่ไหมที่มีเนี่ยเป็นเพลงโชว์หรืออะไรก็ตามแล้วก็พอถึงวันโชว์จริงพี่ก็ต้องอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมพี่ชอบดูหลังเวทีคือหลังเวทีอ่ะไม่ได้ดูสาวๆเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เกี่ยวนะพี่ดูพวกสาวๆตกรอบมีใครมารับ มีใครมารับซึ่งอันนี้เนี่ยโคตรฮาเลยอ่ะพูดตรงฮามาก
1: ยังไงฮะ
2: คนบางคนเนี่ยพี่รู้จักที่มารับ
1: หมายถึงแบบคนดูแลอย่างเงี้ยหรอ
2: ไม่ใช่ดังงานตกรอบแรกมีอยู่เหมือนกันที่ต้องมีคนมารับ
1: มีคนมารับคืออะไร
2: ฮะถ้ามีคนมารับไงนั่นแหละอาจจะผู้สนับสนุนคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ผู้สนับสนุนเข้าใจได้เข้าใจได้
2: น
1: ั่
2: นแหละประมาณ
1: นั่นแหละแต่สุดท้ายอ่ะเวทีที่หนูประกวดจริงๆเลยอ่ะคือ K-Bank Eagles ไงนั่นคือเวทีที่แบบประกวดจริง
2: ๆแล้วแต่ตอนนั้นเขามีตำแหน่งไหมหรือว่าจริงๆเอาแค่แบบว่าเอาต้องการ8คนแล้ว8คนนี้จะไม่มีที่1
1: ที่8ไม่มีที่8ต้องการ8คน
2: เป็น1ใน8
1: เป็น1ใน8
2: มีใครมั้งตอนนั้น
1: ก็มีหนูมีมิ้นมินไทยรัฐ
2: มินไหนเอ่ย
1: มินที่
2: อ่านข่าวมินที่เชียร์อาร์เซนอล
1: ใช่
2: โอเค
1: หนูมีมินเชอร์รี
2: ่โอ้สวย
1: แล้วก็พลอยที่เคยอ่านข่าวบันเทิงไทยรัฐ
2: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือแก๊งไทยรัฐแล้วก็มีอีก4คนที่เพชรไม่น่ารู้จัก
2: พลอยนี่ก็แต่งงานมีลูกไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็อีก4คนตอนนี้เป็นแอร์การบินไทยคนนึงทำงานอยู่ทรูคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนแบบ
2: อ
1: ีเวนต์ออร์แกไนเซอร์อีกคนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนละก็มี8คนแต่ว่ามี4คนที่มาอยู่ไทยรัฐด้วยกัน
2: ก็ถือว่าแต่ว่าเกิด
1: ก็ใช่แต่ว่าแบบ4คนที่มาอยู่ไทยรัฐด้วยกันคือจบอีเกิลส์ปุ๊บ3คนมาอยู่ไทยรัฐพีชี่มินแล้วก็พลอยอยู่ไทยรัฐเลยแต่ตอนนั้นช่องไทยรัฐยังไม่ขึ้นเขาก็ให้เทรนกันอยู่3คนตอนนั้นเชอร์รี่ไปอยู่ Spring News ก็อ่านข่าวออก Spring News อ่านข่าวการเมืองอะไรเงี้ยแล้วพอไทยรัฐช่องจะขึ้นผู้ประกาศข่าวเขาไม่พอเขาค่าหาแคสเพิ่มก็เลยแบบไปชวนเชอร์รี่ว่ามาไหมเรามาแคสดูแล้วพอเชอร์รี่มาแคสก็ได้
2: แล้วก็สาวใต้
1: ใช่แล้วเชอรี่ก็เลยย้ายจากสปริงมาอยู่ไทยรัฐ แล้วก็อยู่ไทยรัฐตั้งแต่ช่องขึ้น ทุกวันนี้ก็เหลืออยู่2คนก็คือมิ้นกับเชอรี่พลอยก็ไม่อยู่แล้ว
2: ถ้าพลอยพอแต่ดูท่าแล้วแม่หลอกที่พี่รู้สึกแบบว่าเชอรี่เพราะว่าอย่างน้อยเขามีสูงก็เชอรี่กับพี่ชี่ไฮสูงกัน
1: เชอรี่สูงกว่า
2: เออนะ
1: คือในอีเกิลส์8คนนะรุ่นพิชชี่นะเขาจะแบ่งเขาจะเรียกว่าเซตเตี้ยกับเซตสูงเวลาไปบางทีเขาจะแบบเอาเซตสูงไปแล้วกันเพราะเซตเตี้ยจะไม่อยากทำกับเซตสูงพอเซตเตี้ยไปอยู่กับเซตสูงก็จะรู้สึกตัวเองเตี้ยเซตสูงถ้าเกิดว่าตัวเดียวหัวโดไปอยู่กับเซตเตี้ยก็จะหัวโดมากับเพื่
2: อ
1: นเวลาไปสมมติเขาก็เอาเซตสูงไปด้วยกันเซตเตี้ยไปด้วยกันถ้าแบ่งสี่สี่นะแต่ถ้าเป็นสองสองก็แล้วแต่ซึ่งหนูอ่ะคือเซตสูงที่เตี้ยที่สุด
2: โอเคตอนนี้พอดีใกล้3ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับมหกรรมกีฬาใหญ่โตที่สุด
1: บอลโลก
2: บอลโลกนะกำลังจะมาถึงนะครับมีเรื่องมาพูดคุยกันเสร็จแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับนักกีฬาแล้วก็การบริหารการเงินนะครับมีช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะ
1: ครับ
2: ผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน
0: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟ้นมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
9: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569 จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ20ถึง35ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: ก็20:08 น.นะครับกลับมากับช่วงหลังนะฮะของกีฬาพารวย
3: ครับผม
2: นะครับก็เป็นปกตินะช่วงแรกเราจะคุยสัพพิเหระกันเรื่องอาจจะประสบการณ์ของตัวเองซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้คุยกันสมัยพิชี่เวียนนางงาม
3: สมัยพี่เพชรเป็นกรรมการ
2: นะครับส่วนช่วงที่2ก็เกี่ยวกับสาระนิดนึงอ่ะ
3: บอลโลก
2: อีกไม่กี่วันนี้นะฮะก็จะ
3: 9วัน
2: 9วันใช่ไหมนี่นั่นนะฮะก็จะถึงมากรรมฟุตบอลโลกที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเพราะนั้นสิ่งที่คนไทยเราลุ้นกันอยู่ก็คือว่าเราจะได้ดูกันในลักษณะไหน
3: จะได้ดูไหมได้ดูในลักษณะไหนต้องเสียตังค์เพิ่มหรือเปล่า
2: อย่าพูด
3: ได้ดูอยู่แล้ว
2: ได้ดูอยู่แล้ว
3: ไม่แต่ที่แอบคิดว่าหรือใน worst case เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูช่วงแรกแบบแมตช์แรกๆเนี้ยอาจจะไม่ได้ทันด้วยการยังดิวกันไม่จบ
2: อ
3: าจจะเริ่มทยอยมาเช่นแบบช่วงท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหรือเปล่
2: า
3: หรือว่าเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วหรือเปล่าร
2: อบน็อกเอาท์นี่ก็ถือว่ายังเป็น32ทีมอย
3: ู่แล้วก็เราจะต้องเสียสตุ้งสตางค์เพิ่มในการดูเท่าไหร่อย่างไร
2: หลังจากที่ถกเมื่อกี้ถกก่อนเข้ารายการถกกับแอดจิลนะฮะ
3: แอดจิล
2: เนี่ยนะครับก็คือจริงมันมีหลายโมเดลเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงชื่อแบรนด์แต่ว่าหลายคนมันก็คงรู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์ไหนที่มีใช่ไหมมันก็มีลักษณะแบบว่าโมเดลหลักๆเลยใช่ไหมครับคือถามว่าพี่เป็นลูกค้าแบรนด์นี้อยู่หรือเปล่าพี่เป็นอยู่แล้วนะฮะมันก็คือโมเดลที่หนึ่งจะดูบอลโลกจ่ายเพิ่
3: จากที่คุณดูบอลแล้วคุณจ่ายอยู่แล้ว
2: เท่าไหร่ก็ว่ากันไปหรือโมเดลที่สองนี่ถือว่าคือบางครั้งเราใช้เหมือนกับคำว่าทุบมะข้าวแล้วเข้าตีก็ได้นะคนที่เป็นสมาชิกแบรนด์นี
3: ้
2: คุณจะได้ดูบอลโลก
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ดูคุณก็ต้องเป็นสมาชิก
2: โดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเขาเรียกการดึงคอนแทรคใช่ไหมดึงคอนแทรคมาสมมติแบรนด์เรากำลังพูดถึงแบรนด์ A อยู่บอกว่าถ้าอยากดูบอลโลกก็มาสมัครสมาชิกแค่นั้นเองไม่มีการเก็บเพิ่
3: ม
2: ไอ้คนที่มันจ่ายเงินให้แบรนด์ B แบรนด์ C อยู่เนี่ยถ้าอยากดูบอลโลกจริงมันก็ก็เทมาเลยนะ
3: ก็จริง
2: มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราก็ลุ้นกันไปนะฮะสำหรับประเทศไทยว่าจะได้ดูแบบไหน
3: ถามพี่เพชรหน่อยค่ะบอลโลกปีนี้หรือโดยปกติแล้วพี่เพชรเชียร์ทีมอะไรคะ
2: พี่เราจะคุ้นกับฟุตบอลทีมชาติอังกฤษเพราะว่าเราผูกพันกับลีกของอังกฤษไปนะพี่จะเชียร์ทีมชาติอังกฤษแต่ว่า
3: เพราะพี่เพชรเคยไปอยู่อังกฤษด้วยไหม
2: ชูแล้วก็อีกทีมชาตินึงจริงๆอ่ะพี่สามารถเชียร์ได้ถึง3ที
3: ม
2: นะครับ อีกทีมหนึ่งก็คือเชื้อสายพี่เลยแต่มันไม่ค่อยได้ไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไงเพิ่งได้ไปครั้งหลังจากห่างหายไปนานก็ไปครั้งนี้ก็คือสกอตแลนด
3: ์
2: ใช่ไหมส่วนอีกทีมหนึ่งที่พี่ปันใจให้เสม
3: อ
2: ถ้าไม่มาเจออังกฤษไม่มาเจอสกอตแลนด์คือฮอลแลนด
3: ์
2: เพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะ
2: กองเชียร์โคตรสวยเลย
3: กองเชียร์ไทยก็สวยนะคะ
2: พี่จะเล่าอย่างนี้แบบว่ามีเดี๋ยวปีไหนวะบอลโลกเดี๋ยวนะย้อนหลังไปพี่จำบอลโลกไม่ได้ตัวคือพี่อยู่ช่วงพี่อยู่อังกฤษมันหลายบอลโลกไงนะมันมีที่แบบว่าผับที่เราไปแฮงเราไปอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไปเจอเพื่อนเราเขาก็ถ่ายทอดบอลไงแล้วเวลามีแมตช์ฮอลแลนด์อะเวลาแข่งเราก็นั่งดูอ่ะเราก็นั่งรอก็นั่งดื่มน้ำสีเหลืองไปเสร็จใช่ไหมแล้วเวลาฮอลแลนด์แข่งอ่ะกล้องมันชอบตัดไปหาคนดูตัดไปหากองเชียร์สาว
3: ๆ
2: และสิ่งที่เวลาไปตัดไปนู้นเนี่ยเขาจะไปตัดหาแบบพวกผมทองแล้วสวยอ่ะเพิ่งเสร็จแล้วเสียงในผับอ่ะแล้วฟุตบอลก็เตะกันต่อไปซุบนิดหน้าก็ตัดปุ๊บ
3: หล่อเสียงไม่อย่างนี้เลยหรอ
2: ไม่เสียงพวกเรา
3: เสียงพวกเรา
2: คือพวกเรานี่หมายถึงทั้งผับอ่ะ
3: แต่พี่ที่ พี่ชี่จำได้ว่าทุกทัวร์นาเมนต
2: ์
3: บอลโลกเนี่ยจะคึกคักกว่ายูโรนั่นก็คือพวกกองเชียร
2: ์
3: ก็จะมีที่อะไรเป่าอ่ะเป่าอะไรนะ
2: บูเซล่า
3: เป่าไม
2: ่ของแอฟริกาแล้วก็จะมีคนหูขูเลย
3: แล้วก็จะมีแฟนบอลผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เข้าไปดูบอลแล้วก็จะเอ็กหน่อยใส่เสื้อคอเล็กๆแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเล็บอ่ะ
2: อันนั้นจะเป็นเดี๋ยวนั้นรู้สึกจะเป็นปารากวัย
3: อะไรนี่แหละแล้วก็มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกที่มันที่พี่ชี่ว่ามันแบบมันสนุกดีอ่ะ
2: บราซิลก็คือกลองที่เป็นพวกทีมบาเลซปังปังปีแบบว่าที่เขาเรียกว่าแซมบ้าคือเสร็จแล้วก็หรือเม็กซิโกจะใช้แตรอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้น
3: ฮูเซล่าใช่ไหม
2: บูเซล่า
3: อะไรอย่างเงี้ยพี่ชี่ว่ามันก็แล้วก็จะมีแฟนบอลหลายๆคนที่อาจจะกลายเป็นแบบโด่งดังชั่วข้ามคืนกับฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
2: ็ไม่ต้องอะไรมากหรอกถ้าดิชนะคืนนี้ดิฉันจะถ่ายนูดนางปารากวัยคนนั้นไง
3: หรือ
2: รู้สึก
3: หรือหมึกพอลจำได้ไหม
2: ใช่
3: หมึกพอลทายผลบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
2: ป่านนี้อยู่ในท้องใครไม่รู
3: ้ตุยแล้ว
2: มันตุยแล้วเราไม่รู้ว่าตุยแล้วเป็นอาหารหรือว่า
3: แล้วก็มีหลังๆก็จะมีทายผลเยอะตั้งแต่เริ่มแบบพี่ชี่จำได้ตอนช่วงแบบบราซิลก็จะมีแบบเอาช้างตามแบบขวานช้างต่างๆเอาช้างมาทายผลช่วงหลังก็พี่ชี่ยังเคยทำเลยเอาแมวตัวเองทายผลก็คือแบบวางอาหารใส่ถุงใส่จานแล้วก็มีธงชาติดูซิมันจะเลือกไปกินชามไหนอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนพี่เคยทำไอ้ฮิวโก้เนี่ยสมัยกินตอนนั้นก็ทำนะ
3: ฮิวโก้คือ
2: หมาพี
3: ่อ๋อ
2: สามชามเลยนะมีชามเสมอด้วย
3: ก็พี่เชื่อว่ามันก็เป็นสีสันบอลโลกที่มันน่าสนใจดีที่มันแบบไม่รู้สิอันนี้มุมมองส่วนตัวนะสมัยที่ยังไม่ได้ทำงานสมัยที่แบบเป็นแค่คนดูหนูสนุกมากเลยแต่พอมันเป็นคนทำงาน
2: อ
3: ่ะมันอาจจะต้องคิดเป็นงานไปนิดนึงอ่ะมันก็เลยไม่สนุกเท่าเดิ
2: ม
3: แต่ว่ามันก็ยังสนุกอยู่แหละ
2: ที่อยากจะพูดเรื่องบอลโลกคือเรื่องกฎกติกานะครับที่เตรียมจะใช้ในบอลโลกครั้งนี
3: ้
2: แต่ว่าจริงๆแล้วในแมตช์กระชับมิตรนะครับในช่วงนี้ก็เป็นแมตช์พวกทีมชาติที่ทั้งไปเล่นฟุตบอลโลกหรือทั้งไม่ได้ไปนะก็จะมีการแข่งขันกันเพื่อทดสอบทีมเอางี้ก็แล้วกันนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเนี่ยนะฮะและคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติคือ IFAB เนี่ยนะครับเตรียมนำกฎใหม่หลายข้อมาเลยนะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับโดยเป้าหมายสำคัญหลักๆเลยพี่ชี้ลดการถ่วงเวลานะฮะเพิ่มความต่อเนื่องของเกมและยกระดับความโปร่งใสในการตัดสินผ่านเทคโนโลยี VR นะซึ่ง VR ตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยนะพี่มีความรู้สึกว่าการเสนอแนวคิด VR เนี่ยมันดีมากนะพี่ชี้สำหรับ VR มันจะทำให้เราคิดตอนนั้นเราการตัดสินมันจะถูกต้องมากมันจะถูกต้องมาก
3: ขึ้นมัน
2: จะ
3: ไม่มี
2: มันอยู่ที่คนใช้ป่ะพี่ชี
3: ้แต่หนูว่าหนึ่งอย่างที่เป็นจะใช้ว่าเป็นเทคโนโลยีก็ได้แหละที่เอามาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็ยังใช้ยาวนานจนถึงปัจจุบันแล้วหนูว่าแม่งขอโอ้อยู่ดีพูดไปชั้นหนูว่ามันเวิร์กมากเลยอ่ะคือไอ้สเปรย์ต้องขน
2: อ
3: ่ะหนูว่ามันเป็นอะไรที่แบบจะได้เลิกเถียงกันว่ายืนห่างสิบหลาแล้วหรือยังหรือว่าแบบฟาวตรงนี้แล้วขยับไปตรงไหนไหมพอฟาวปุ๊บกรรมการฉีดแล้วพอกรรมการเดิน19แล้วกรรมการฉีดจบไม่ต้องขยับแล้วแป๊บเดียวหายหนูว่าอันเนี้ยตอบโจทย์สุดๆกับอีกหนึ่งอย่างที่หนูว่าดี
2: โอเคคือนะหนึ่งในกฎที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการกำหนดเวลาในการทุ่มบอลจากข้างสนามหากผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาหรือไม่ยอมเล่นภายในเวลา5วินาทีซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการว่าคุณจะเริ่ม5วินาทีตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมฮะผู้ตัดสินสามารถเปลี่ยนการครอบครองบอลทันทีได้สมมติทีมพิชชี่ทีมพี
3: ่
2: พิชชี่ได้ทุกทุ่มพิชชี่โอเอปุ๊บเกิน5วิกรรมการเป่าปึ้งเสร็จอ่ะเปลี่ยนเป็นพี่ทุ่
3: ม
2: หรือลูกเตะจากประตูนะครับในกรณีให้ลูกออกหลังแล้วถ้าเกิดผู้รักษาประตูอู
3: ้
2: ไม่เตะภายใน5นาทีไอ้5วินาที5นาทีบ้าน ไม่เตะภายใน5วินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเปลี่ยนให้ฝั่งตรงข้ามได้ลูกเตะมุมทันทีใช่มั้ยครับอันนั้นและในส่วนของการเปลี่ยนตัวเนี่ยผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกจะต้องออกจากสนามภายใน10วินาที
3: ออกจากตรงไหนก็ได้คุณไม่ต้องเดินออกมาตรงกลางคนอยู่ตรงไหนคนออกตรงนั้น
0: สมัยก่อนเวลาปิดตัวมันต้องมาไอ้ฝั่งที่คนนั่งอยู
3: ่ใช่ใช่
0: แต่นี่เกิดเล่นคนละฝั่ง
3: คุณก็ออกตรงนั้นเลย
0: แล้
3: วเธอก็เดินอ้อมกลับมา
0: แต่ถ้าคุณไม่ออกภายในสิบวินาที อะไรจะเกิดขึ้น
3: อะไรคะ
0: ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาจะถูกฟรีซอยู่ข้างสนาม1นาทีซึ่งกฎนี้บรรลัยแล้วใช้แล้วเกิดขึ้นแล้วญี่ปุ่นเจอไอซ์แลนด
3: ์
0: เป็นกฎนี้เลยปรากฏว่าไอซ์แลนด์เปลี่ยนตัวออกช้าก็เลยไอ้ผู้เล่นสำรองไอซ์แลนด์เนี่ยถูกแช่อยู่ข้างสนามหนึ่งนาทีและญี่ปุ่นทำประตูชัยในหนึ่งนาทีนั้นนะอีกมาตรการสำคัญคือกรณีผู้เล่นได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็รักษาการบาดเจ็บในสนามหลังได้รับการรักษาแล้วจะต้องออกไปอยู่นอกสนามเป็นเวลาหนึ่งนาทีเหมือนกันก่อนกลับมาเล่นได้ยกเว้นบางกรณีเช่นผู้รักษาประตูซึ่งผู้รักษาประตูถ้าเกิดปฐมพยาบาลเสร็จก็ถ้าเกิดออกไปข้างสนามก็วายป่วงนะฮะพูดตรงเขาก็ต้องให้อยู่ใช่ไหม
3: แต่อย่างเงี้ยคือการทดเวลาบาดเจ็บก็จะเยอะขึ้นด้วยไหม
0: เราต้องดูตอนนี้เราพี่ว่าการทดเวลาบาดเจ็บอาจจะน้อยลงเพราะว่า
3: ไม่ได้เหมือนแบบ10นาทีอะไรอย่างเง
0: ี้ยบอลโลกครั้งที่แล้วถือว่าเฟลมากเรื่องการทดเวลาบาดเจ็บที่แบบบางแมตช์10นาทีกับ20นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือนั่นแหละคือพี่ว่าเกมมันจะเร็วขึ้นเพราะอย่างน้อยๆคือกรรมการมันจะได้ไม่ต้องทดไอ้เวลาอู้ที่เพิ่มนะครับคือและอีกประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมไอ้เงี้ยปิดปากว่าพูดถ้าเกิดสมมติว่าเถียงกันเกิดเราเป็นทีมผู้ต่อสู้หรือภาพที่เห็นบ่อยคือดึงเสื้อมาปิดแล้วพี่เถียงเขาบอกว่าคือมันกันเรื่องการพูดจาไม่เหมาะสมโดยเพราะยิ่งเรื่องปัญหาการเหยียดผิวนะซึ่งในสนามบอลน่ะมันมีแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆการห้ามปิดห้ามเอาเสื้อปิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆมันแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ใจบางคนอ่านปากบางคนสามารถอ่านปากได้ว่าพูดอะไรนะเกิดสมมุติเป็นพูดจาแบบไม่ดี
3: แต่ถ้าสมมุติว่าเราคุยกันเรื่องแท็กติกอันเนี้ยปิดได้มั
0: ้ยไม่ๆเขาพูดถึงเฉพาะ
3: จังหวะปะทะกัน
0: เจอหน้ากันถ้าทีมเดียวกันอ่ะคง
3: เพราะว่าแบบเช่นสมมติแบบไปยืนฟรีคิกเงี้ยแล้วเป็นแบบเป็นลูกตั้งเตะที่แบบเดี๋ยวพี่เขียนมาอันนี้ยังไงได้เนี่ย
0: ด้านเทคโนโลยี VR เนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับโดยสามารถตรวจสอบการให้ลูกเตะมุมได้หากมีข้อสงสัยว่าผู้ตัดสินถูกต้องหรือไม่ยังไงก็ตามในการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเสร็จสิ้นก่อนเริ่มเล่นใหม่ในกรณีให้ลูกตั้งเตะจากประตูผิดพลาดจะไม่สามารถย้อนกลับได
3: ้
0: นั่นก็คือบ่อยครั้งที่เวลาเราเห็นฝ่ายรุกสับไกยิงเสร็จแล้วลูกแฉลบขาออกหลังแล้วไม่ได้ลูกเตะมุ
3: ม
0: ซึ่งอันนี้บ่อยมากนะ ปัญหานี้ก็จะหมดไปแต่เชื่อเถอะว่าการที่เวลามันมีกฎใหม่อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรียกว่ามันจะเกิดขึ้นคือมันจะเกิดความขุกขัก
3: เล็กน้อยเพราะคนมันยังไม่ชิน
0: อ
3: ่ะ
0: ปีแรกยังไม่ชินนะอ้อพี่ลืมกฎไปอีกกฎอีกข้อหนึ่งคือเรื่องกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่พี่ว่าสร้างมาจากโมเดลอาร์เซนอลคือ
3: จุดโทษเหรอ
0: ห้ามบล็อกห้ามบัง
3: การทำหน้าที่ของผู้รักษาประตู
0: และตอนนี้เนี่ยถือว่าฟาวล์ก่อนเล่นลูกแล้วเกิดสมมติ
3: ไม่จำเป็นลูกต้องมาย
0: ังไม่เตะมุมนะยื้อยุดฉุดกระชากฉุดกันไปฉุดกันมาเกิดการฟาวล์แล้วนะนั่นคือเกิดการฟาวล์แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ชี้เป็นฝ่ายรับแล้วฟาวล์พี
3: ่
0: เผลอจุดโทษเลยประมาณนั้นนะครับก็คือแบบว่าเราเรียกว่าเป็นอาร์เซนอลโมเดลนะ
3: ก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าสุดท้ายฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจะภาพ3ชาติก็ดีขยับทีมจาก32เป็น48ด้วยวิธีการเล่นรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่เหมือนเดิมน็อกเอาท์เป็น32ถูกไหม
0: ใช
3: ่เพราะฉะนั้นปกติน็อกเอาท์มันเป็น16
0: มันจะมี12กลุ่มนะพี่จีและผู้โชคดีเนี่ยอันดับ3ที่ดีที่สุดมันจะมีถึง8
3: แล้วก็คิดดูสิ กลุ่มหนึ่งมี4เอาอันดับ1อันดับ2แล้วแล้วอันดับ3ที่ดีที่สุด8
2: จาก
3: 12จาก
2: 12
3: ผ่านเข้าสู่รอบ32แล้ว32แข่งเหลือ16แล้ว16ค่อยเหลือ8 8ไป4ไป2ไป1ว่าไป
2: เอ
3: าจริงๆนะพิชชี่แอบคิดตอนยูโรอ่ะที่ขยับจาก24เป็น32อ่ะปีแรกไม่สนุกเลยรอบแบ่งตอนรอบแบ่งกลุ่มนะมันแบบโอ้มันเยอะไปหมดเลยอะอย่างเงี้ยความรู้สึกพิชิตตอนนั้นน่ะก็หวังว่าฟุตบอลโลกปีนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกัน
2: นะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่โจโหให้ก่อนเบรกเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการเงินนะครับเกี่ยวกับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะพิชิดูบาสไหม
3: ดูไม่ได้ดูขนาดนั้นแค่ติดตามผล
2: ตำนานนักบาสคนหนึ่งของอเมริกาเนี่ยนะที่ชื่อชาคิลโอนีล
3: ชาคิลโอนีล
2: นะก็สมัยก่อนโด่งดังจากรู้สึกแบบ LA Lakers ใช่ไหมฮะแล้วก็มาอยู่ที่ Orlando Magic มั้งมาย้ายกันมาเนี่ยนะฮะคือเขาถูกดราฟต์เป็นอันดับหนึ่งนะครับของ NBA นะฮะในปี1992อ๋อโดยทีม Orlando Magic นะครับมาอยู่ Orlando Magic ก่อนนะส่วนสูงของชาคิลโอนีลเนี่ย216แล้วก็หนัก140โล
3: ที่เขาต้องแบบเวลาขึ้นรถเขาจะแบบต้องมีรถพิเศษของเขาอย่าง
2: น
3: ี้ใช่ไหม
2: มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะซื้อรถอาจจะต้องดีไซน์เรื่องยกบ่อหน้าออก
3: หรือแบบ
2: คือไปนั่งบ่อหลัง
3: เตียงประตูอะไรอย่างเงี้ย
2: นะฮะแต่ว่าที่นิกเนมเขาอ่ะคนจะเรียกเขาว่าแ
3: ช็
2: คมาจากชาคิลเนี่ยแหละแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือชายที่ต่อมากลายเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านเนี่ยเคยใช้เงินล้านดอลลาร์แรกในชีวิตในวันที่เซ็นสัญญาเนี่ย
3: ไปกับ
2: หมดภายในเวลาน้อยมากภายในเวลาน้อยมากไม่อยากบอกว่าเป็นชั่วโมงก็ขอให้จบภายในวันแล้วกันนะเกือบร้อยคือพอเขามีเงินเข้าบัญชีนะครับสมมุติพิชชี่ได้รับเงินเข้าบัญชีสิ่งแรกที่พิชชี่จะทำคือซื้ออะไร
3: มันขึ้นอยู่กับ
2: ยังไม่มีพี่ชี่ยังไม่มีอะไรเลย
3: ตอนนั้นหนูเก็บหนูจำได้ว่าตอนที่หนูทำอีเกิลที่หนูได้อีเกิลส์อ่ะหนูได้ก้อนแรกที่เขาโอนมาให้อ่ะ
2: 240,000
3: หนูซื้อแคชเชียร์เช็ค 120,000 ให้มาม่
2: า
3: แล้วก็อีก 120,000 หนูเก็บอ๋อหนูซื้อ iPad
2: แต่เอามาใช้งานถูกไหม
3: ใช่
2: มันซื้อรถเบนซ์ มันซื้อรถเบนซ์ชาคิลโอนีลบอกว่ามาถึงเงินก้อนแรกมารถเบนซ์เลยใช่ไหมรถเบนซ์ก็ในยุคนั้นราคาประมาณ150,000พี่จำรุ่นไม่ได้นะ150,000 US ดอลลาร์ขับรถกลับบ้านเว้ยบอกพ่อMy carลูกซื้อมาพ่อก็เลยบอกว่าถ้ามึงซื้อได
3: ้
2: กูก็ซื้อได
3: ้
2: มึงพากูไปซื้อหน่อยใช่ไหมอ่ะพ่อก็ได้รถใหม่อีกหนึ่งคัน
3: โดยเงินของแช็ค
2: ถูก
3: อ
2: กลับมาบ้านแม
3: ่
2: ถ้าสองคนซื้อรถใหม่ได้กูก็ต้องมีรถใหม
3: ่
2: ฉันก็ต้องมีรถใหม
3: ่ซื้อให้แม่อีก
2: แช็คก็ต้องไปซื้อรถให้แม่ใช่ไหมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าโมหรือเปล่ามันเกิดขึ้นภายในหนึ่งวันพี่ชี้แล้วจากนั้นเนี่ยนะวันเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปเท่าไหร่นะรวมทั้งเครื่องประดับเสื้อผ้าแน่นอนที่สุดแบบว่าพวกนี้เนี่ยจะใส่เสื้อแล้วอาจจะซื้อแบบว่าสร้อยคอใหญ่ๆแบบแรปเปอร์แหวนเพชรนาฬิกาก็ต้องเฮ้ยโรเล็กซ์เรือนทองฝังเพชร อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพวกนี้เนี่ยรวมนะฮะรถยนต์เครื่องประดับเสื้อผ้านะแล้วก็จิวเวลรี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆคือโทรศัพท์จากผู้จัดการธนาคารที่ดูแบงค์เขาอยู่นะผู้จัดการธนาคารคนนั้นบอกว่าถ้าคุณยังใช้เงินแบบนี้คุณจะจบลงเหมือนนักกีฬาหลายคนที่หมดตัวหลังเลิกเล่นใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าคำพูดนั้นเนี่ยมันฝัง
3: ม
2: ันฝังอยู่ในหัวของชาคิลโอนีลไปตลอดชีวิตในยุค90เนี่ยนักกีฬาอาชีพอเมริกันจำนวนมากมีรายได้มหาศาลในอายุยังน้อยนะครับแต่ก็มีข่าวล้มละลายหลังเกษียณนะพวกนี้เนี่ยเคยSport Illustrated เนี่ยเคยระบุว่านักกีฬา NBA ราวประมาณ 60% นะพี่ช
3: ี
2: ่มีปัญหาทางการเงินอย่างหนัก นะชาคิลไม่ต้องการเป็นหนึ่งในนั้นนะแทนนี้จะใช้ชื่อเสียงไปวันเริ่มศึกษาเรื่องการเงินและธุรกิจนะครับกลับไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยลุยเซียนาสเตทนะครับแล้วจบ MBA ที่ฟีนิกซ์นะแล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแบรี่ที่ฟลอริดาแล้วก็กลายเป็นด็อกเตอร์ชาคิลสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือวิธีการคิดด้านการลงทุนนะครับเขายอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยเขาเรื่องเงินทองเนี่ยเขา
3: ไม่ work
2: ไม่รู้เรื่องเรื่องการลงทุนจนวันหนึ่งได้อ่านหนังสือของเจฟเบซอสแล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์รวมถึงการขอคำปรึกษาจากนักธุรกิจก็เปลี่ยนหลักคิดใหม่ทั้งหมด อย่าซื้อของที่ทำให้ดูรวยจงซื้อสิ่งที่จะทำให้รวยซึ่งนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าในสังคมพี่ว่าทั่วโลกเป็นแต่
3: บ้านเราเป็นเยอะ
2: ที่บ้านเราเป็นเยอะคือฉันจะต้องซื้อรถรุ่นนี้ฉันจะต้องใส่ปาเต้ฟิลิปส
3: ์
2: ฉันจะได้ดูอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก
3: ็หนูว่าหลังๆมันเป็นเยอะขึ้นเพราะมันมีโลกโซเชียลด้วย
2: เขามีพอร์ตลงทุนด้วยนะครับในอุตสาหกรรมหลายอันนะฮะหนึ่งในการลงทุนที่โด่งดังที่สุดคือเขาลงทุนใน Google ก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหุ้น อันนี้มหาศาลเลยนะที่สร้างกำไร
3: จากสายของนายธนาคารที่บอกว่าถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบนี้ใช้เงินแบบนี้คุณจะล้มละลายตอนนี้ก็ร่ำรวย
2: นั่นแหละคือมันเกี่ยวกับอย่างนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนเขาเนี่ยนะฮะมันคือเรื่องของโทรศัพท์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่มองถึงเรื่องว่าการพี่พอเขาพอใฝ่ที่จะรู้ใฝ่ที่จะศึกษาใช่ไหมทำให้เขาเนี่ยมีวิธีคิดอีกแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากบอกว่าประเทศเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญาตมีนักกีฬาหลายคนที่เน่าและเละเพราะว่าเหมือนสามล้อถูกหวย
3: ก็ได้เงินมาแล้วแต่ก็เข้าใจได้ว่าหนึ่งคนมันทุกคนคนทุกคนมันจะมีปมเนาะว่าฉันอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นแล้วมันไม่มีกำลัง
2: อ
3: ะพอถึงวันที่มีกำลังอะมันก็ใช้แบบมือเปิบแล้วก็บางคนก็ต้องยอมรับว่าได้เงินมาตอนที่อายุยังน้
2: อ
3: ยวุฒิภาวะยังไม่พ
2: อ
3: ประสบการณ์มันยังไม่มากพอแล้วก็ไม่ได้อยู่กับคนรอบตัวที่พร้อมที่จะแบบเฮ้ยคอยตบให้มันเข้าที่เข้าทาง
2: มันมี
3: หนูว่านี้ก็สำคัญ
2: มันมีแต่ช่วย
3: ใช้
2: ใช่ญาติเยอะ
3: อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนรอบตัวดีที่เคยแบบคอยเตือนคอยนู่นคอยนี่
2: อ
3: ่ะมันก็จะดีแต่พิชิว่ามันแบบมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะอย่างสามีพิชิอ่ะเดวิดเบคแฮมเนี้ยสมัยก่อน
2: เดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวพูดถึงภรรยาพี่แล้วนะใครแอนเจลีน่าโจลี
3: ่อย่างเบคแฮมอ่ะเขาเคยออกมาเล่าในสารคดี Netflix ของเขาไงว่าสมัยก่อน
2: อ
3: ่ะเขาได้เงินหมดเลย
2: แบบซื้อปากกา
3: ตอนเซ็นกับค่าย3ขีดซื้อ BM แล้วก็เหมือนแบบอยากได้ยีนอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อผ้าเงินออกปุ๊บซื้
2: อ
3: แล้วก็รอเงินออกอีกสัปดาห์นึงเพื่อไปซื้อให้มันแมทชิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็คือช่วงชีวิตสมัยเป็นวัยรุ่นแต่ว่าพอท้ายที่สุดก็พอเริ่มตกผลึกได้นะพี่ชี้ว่านะ
2: เดี๋ยวมาเก็บข้อความแล้วกัน
3: คุ
2: ณกิจชัยนะส่งข้อความมาสวัสดี
3: ครับ
2: นะครับพ
3: ี
2: ่เอมี่ว่าบอลโลกใกล้แล้วดีเจเชียร์ทีมไหนพี่ชี้งี้พี่บอกไปแล้ว
3: อ้าวก็สามีพี่ชี้อยู
2: ่อ๋ออังกฤษโอเคคุณจันทราสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนึ่งคุณรับพีนะบอกฟุตบอลโลกปีนี้จะมีอะไรนะ
3: จะมีการรายงานฟุตบอลโลกมีอยู่แล้ว
2: นัดเรือใบ
3: ค่ะมีอยู่แล้วค่ะ
2: ช่องโมโนช่องนี้นะฮะโมโนยิก้าพอมีฟุตบอลโลกช่องข่าวนักข่าวตกงานกันเป็นแถวเลยเขาเปลี่ยน
3: เขา
2: เปลี่ยนฟอร์แมต
3: ใช่เขาปรับฟอร์แมตจากช่องข่าวเป็นช่องกีฬา
2: โอเควันนี้ก็หมดเวลา
3: ครับ
2: พรุ่งนี้ก็ยังพบกับกีฬาพารวยได้อยู่พรุ่งนี้เป็นต๊อกตั้มกับฮะ
3: พี่แชมป์กับแฟรี่
2: อ๋อแชมป์เหรออ่ะโอเคนะครับ
3: ค่ะวันนี้พี่ชี่และพี่เพชรมา
2: ขอกล่าวคำว่า
3: สวัสดีค่ะ
4: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97

0: ร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอาสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา

0: เริ่มต้นนะครับงานจาก full set นะครับหายไปไม่บอกลานะฮะคือผมว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะรับช่วงต่อจากกีฬาพารวยนะครับเมื่อกี้เสาหลักแห่งแกมมี่คือพี่เพชรแล้วก็น้องพิชชี่นะฮะซึ่งเดินออกไปนะครับก็นิดหนึ่งผมขออนุญาตใช้เวทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนได้ไหมอ่ะวันนี้นิดนึงครับวันนี้ผมโมนามี่ครับมาพร้อมกับคุณเจแปนเอ็กไอฮะสว
1: ส
0: ัส
1: วัส
0: ด
1: ด
0: ี
1: ีครับ
0: ไอแปนด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
0: ค
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: คือ
1: บ
0: นิด
1: ท่าน
0: ึง
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตใช้เวทีนี้กับเรื่องวันนี้ที่มันเดือดดาลมากเลยนะฮะเรื่องของลูกพี่ผมก็คือคุณกระพลทองครับ
1: ครับ
0: นะครับก็มันมีข่าวออกมาว่าแกไปแบ็กเมย์ผู้หญิงอะไรยังไงหรือเปล่าผมบอกว่าถ้าย้อนสัก20-30 ปีที่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบ็กเมย์ก็ผมไม่เกิดขึ้นหรอกผมรับประกันว่าไม่มีทางแกปิดจบแกแก้ปัญหาเก่งเนี่ยผมพูดแค่นี้แล้วกันแกเป็นผู้ชายที่แก้ปัญหาเรื่องผู้หญิงเนี่ยสุดยอดคนหนึ่งแล้วกัน
1: ทำ
0: ใน
1: ไง
0: ปัตตภีเนี่ยในปัตตภีเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วกันนะผมใช้คํ
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: นี้แล้วกันนะ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ผมพูดคํานี้เลยเอายกตัวอย่างอย่างทนายแก้วเนี่ยที่มีปัญหาทนายแก้วกลับจากทนายแก้วเป็นกับคนทองพับเนี่ยโอ้โห
1: ครั
0: ห
1: บ
0: วา
1: ผ
0: น
1: ม
0: เจี๊ยบหวานเจี๊ยบผมฟังข่าว
1: มา
0: ครั้
1: น
0: ง
1: ั้
0: แร
1: น
0: ก
1: เล
0: เนี่
1: ย
0: ยผมไม่เชื่ออยู่แล้วผมไม่เชื่ออยู่แล้วจนสุดท้ายเนื้อข่าวมันออกมาเป็นเรื่องของคนที่ชื่อทองใหม่เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต้องบอกพี่ป๋องก่อนนะครับว่ายุคนี้เนี่ยคือจะบอกว่าแกไปไข่ที่นี่กว้างๆเนี่ยไม่ใช่แกไม่อยากทํานะแกอยากทําแต่แกไม่ขึ้นแล้วครับอันนี้ก็พูดตรงๆแล้วกันคือแกไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวครับ
1: อ
0: แ
1: ๋
0: ต
1: อ
0: ่ให้แก
1: ครับ
0: ก
1: ผ
0: ิน
1: ม
0: ยานะผมบอกก่อนนะกินยานี่พังงาดเลยนะ
1: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: กินยานี่พังงาดแซนด์วิชเลยนะผมบอกก่อนนะไปยุ่งกับแกนะล่าสุด
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: มไม
1: ผ
0: ่เจ
1: ม
0: อแกเนี่ยคุยไหนก็คุยกับผมล่าสุดผมไม่เจอแกเนี่ยผมบอกเฮ้ยพี่ผมไม่ไหวนะผมไม่เอานะผมไม่ขึ้นนะเฮ้ยพี่ก็ไม่คุณเชื่อไหมพอพูดคำว่าไม่คำที่สามเนี่ยแล้วผมหันไปคุยคนอื่นเนี่ยแกหายไปแล้วครับ
1: หายไปแล้วทำอะไร
0: ห
1: ครา ั
0: ย
1: บ
0: ไปแล้วไม่รู้ไปไหนอ่ะผมพูดแค่นี้ไปหายไปกับน้องแล้วหายไปแล้วอ่ะ
1: อ
0: ไอ
1: ๋
0: ้
1: อทิ้
0: บ
1: ง
0: ้า
1: น้อง
0: ผ
1: เ
0: ม
1: ลย
0: บอกกูเมื่อกี้ใช่ผมเลยกลับบ้านเลย
1: ครับผม
0: ผมเลยกลับบ้านเลยก็ไม่ได้เจอแกแล้วก็ยืนยันว่าจั่วลมคือเรื่องจริงแต่อย่าให้กินยานะอย่า
1: ครับ
0: กิ
1: ผ
0: น
1: ม
0: ยานะผมบอกก่อนนะโอ้โห
1: โอเค
0: กินยานี่เรื่องใหญ่นะนะฮะคือเรื่องราวของน้องทองใหม่เนี่ยผมไม่รู้จักเขาน
1: เ
0: ะ
1: ป็
0: เป็
1: น
0: นการส่วนตัวต้องใช้คำนี้ไม่รู้จักไม่รู้อะไรเลยคือ
1: คร
0: ย
1: ั
0: ุ
1: บ
0: คสมัยเนี้ยคุณเจแปนคุณผู้ฟังครับการเล่าเรื่องผีเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปตั้งแต่เจ้าแจ็คใหญ่มันทำรายการเดอะโก
1: โก
0: สต์
1: ด
0: ละมันกลายเป็นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นนักเล่าเรื่อง
1: ครับ
0: ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้ฟังเรื่องผีนานมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีนักเล่าเรื่องผีแล้วเหรอวะมันเป็นใครจากไหนไว้นักเล่าเรื่องผีเนี่ยจนผมมานั่งถามคนอื่นมันคืออะไรยังไงไว้นักเล่าเรื่องผีอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีการเล่าเรื่องผีมาเป็นอาชีพมันมีการเล่าเรื่องผีแบบเป็นกิจจลักษณะไอ้เล่าเรื่องที่เล่ามันเป็นเรื่องที่คนอื่นเล่ามาให้ฟังบ้างเรื่องนิยายมั่งแต่งมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุค
1: ครั
0: ผ
1: บ
0: มนี่ผมทํากับพี่ป๋องเนี่ยผมอยู่กัน2 คนนะคุณแปงคุณผู้ฟังครับย้อนไปเมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมทํากันแค่2 คนในยุคสมัยผมเนี่ยการเล่าเรื่องผีเรื่องหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพี่ป๋องเคยให้โจทย์ว่าเอ้ยขอสัก5 เรื่องเลยชั่วโมงหนึ่งมันตกเรื่องละ10 นาทีนิดๆอ่ะเรื่องไหนยาวให้มันบอกให้เขาม้วนๆหน่อยว่าเอาสั้นๆหน่อยว่าแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันชั่วโมงหนึ่ง2 เรื่อง
1: ครับก็เวลานานขึ้น
0: โอ้มันนานมากเลยมันต้องปูมันต้องอารัมภบทเอ้ยมันขนาดนั้นเลยวะคือเมื่อก่อนยิ่งชั่วโมงหนึ่งได้มากเรื่องเท่าไหร่ยิ่งดีนะในยุคผ
1: คน
0: ม
1: ฟ
0: อ
1: ั
0: ะ
1: งคุ้ม
0: เออแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่มาจากประสบการณ์ไม่จากประสบการณ์ตรงก็จะเป็นประสบการณ์ของคนรอบข้างเช่นคุณเล่าให้ผมฟังแล้วผมเอาไปเล่าในรายการแต่ปัจจุบันมั
1: ค
0: น
1: รับ
0: ไม
1: ผ
0: ่
1: ม
0: ใช่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันก็เลยมีคนสร้างตัวมาจาก
1: อย่างนี้
0: คน
1: นั่น
0: เล
1: แห
0: ่
1: ล
0: า
1: ะ
0: เรื่องมันมีแบบนี้ซึ่งผมเพิ่งมารู้ตอนหลังๆเนี่ยผมพูดจริงอะผมห่างจากวงการผีมานานมากผมไม่เข้าไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าผมกลัวแล้วผมก็ไม่ฟังแล้วผมก็ไม่ได้ตามเดอะช็อคไม่ได้ตามเดอะโกสต์ไม่ได้ตามอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าผมห่างจากเรื่องผีมาแล้วผมไม่เอาเลยผมกลัว
1: ครับ
0: จนมาวันเนี้ยผมเพิ่งเห็นคนที่ชื่อทองใหญ่เนี่ย
1: อืมครับ
0: ทองใหม่ทองใหญ่วะทองทองใหม่มั้ง
1: อืมแต่นะ
0: ผมเห็นเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาผมเห็นพี่ป๋องเขามอบเสื้อเขามอบเสื้อเดี๋ยวช็อปให้เหมือนกับว่ารับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเดอะช็อป
1: ครับผมอืมฮะ
0: อีพี่ป๋องมันยังไม่ชวนผมกลับไปจัดรายการเลยมึงเป็นใครมาจากไหนวะผมคือถามผมเนี่ยถ้าเขาชวนผมก็อาจจะไปนะแต่ถ้าเขาไม่ชวนผมก็คงไม่เสนอตัวแน่ๆ
1: ครับ
0: เออไม่เรียกผมเลยผมก็อ่ะแล้วใครวะเนี่ยมึงเป็นใครมาจากไหนวะอ๋อน้องใหม่แต่ผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอจนวันนี้เรื่องมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้ตามโหนแสเดี๋ยวผมจะไปตามหน่อย
1: ครับ
0: นะครับมันเป็นเรื่องของคนฟังใช่ไหมที่เขาไปแบ็กเมย์ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแบ็กเมย์ผู้หญิงแล้วมันยังไงอ่ะเอออันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยอันนี้มันไม่ควรนะถ้าคุณจะมาเป็นทีมงานของทางพี่ป๋องเนี่ยเรื่องนี้สำคัญอันนี้เขาก็มีกฎของพี่ป๋องเขานะว่าเออคนฟังแฟนรายการอันนี้ไม่ควรอันนี้มันก็ไม่ควรแล้ว
1: คือตอนนี้ยังพูดอะไรได้ไม่เยอะครับมันเป็นข่าวที่แบบว่าพูดกันโดยยังไม่แถลงการมากนะครับแถลงการเดียวที่มีก็คือคุณพี่ป๋องเนี่ยพักงานนะครับ
0: พักงานไปครับ
1: พักงานจนกว่าจะไปอะไรนะเคลียร์จะก่อนจะเคลียร์ให้กลับมาได้หรือถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะต้องออกจากเดอะช็อคไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ตอนนี้แถลงมาก็คือทางเดอะช็อคคือพักงานก่อนนะให้แบบมีความชัดเจนกับเรื่องนี้มากขึ้นก่อนนะครับแต่พอพูดคร่าวๆได้ประมาณหนึ่งว่าอาจจะมีเรื่องของความแบบว่าเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องโลกสองใบอะไรเงี้ยนะครับการแบ็กเมย์ข่มขู่อะไรต่างๆนะครับประมาณ
0: นี้อันนี้น่าตัวเบียนะคือผมว่าโลกสองใบโลกสามใบผมว่ามันก็ไม่ควรทําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณไปแบ็กเมย์เขาอันนี้น่าตัวเบียเลยครับอันนี้มันไม่ควรทำคุณเป็นผู้ชายนะ
1: นะครับ
0: ถึงจะชั่วก็ชั่วก็ชั่วให้มันมีขอบเขตหน่อยไม่ชั่วแบบนี้
1: นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีการออกมาจากทางคุณทองใหม่อะไรแต่อย่างใดว่
0: า
1: เรื่องจริงเป็นยังไงก็รอเขาก่อนดีกว่านะครับ
0: แต่เท่าที่ผมรู้จากฟีดแบ็กของทีมงานข้างในผมว่าฝั่งนั้นเขาไม่เอาแล้วนะทีมงานนี่คือมึงมั่นใจกันมากเลยแต่ละคนเนี่ย
1: โอเคครับ
0: ทีมงานนี่คือมึงมั่นใจกันมากนะ
1: คือ
0: ผมจากข้างในเนี่ยผมเห็นหลายคนเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าไปล้วงลึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้คุยบางคนเดี๋ยวขอคุยหน่อยแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเหมือนข้างในก็เขาเหมือนเขารู้จริงรู้อะไรกันแล้วก็ไม่เอาแล้วนะเขาก็ว่ากันไปครับผมบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีก็น่าเสียดายเนาะบางทีคนเรามีโอกาสดีๆน่าเสียดายนะครับคีปโอกาสตัวเองไม่ได้ในด้วยความสามารถมันก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้พฤติกรรม
1: คุณทองใหม่อาชีพชี้แจงโต้กลับแล้วนะครับ
0: อ
1: ัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับเขาก็ยอมรับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าคิดว่าข่าวคาดเคลื่อนไปเยอะนะครับมีคนขัดแย้งกับส่วนตัวกับบุคคลในข่าวจริงนะครับแต่เรื่องเหล่านั้นได้เคลียร์จบแล้วมีฐานการร่วมกันไปรอบหนึ่งแล้วจึงไม่เข้าใจว่าแรงจูงใจอีกฝ่ายนำมาเผยแพร่เพื่ออะไรนะครับแล้วก็ปฏิเสธครับการล่อลวงลูกดวงอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นหมอดูอะไรเงี้ยก็แบบว่าไม่ได้ล่อลวงใครนะครับก็ยังไม่ได้ล่อลวงแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการข่มขู่ครับไม่เคยคุกคามขู่เข็นหรือบังคับให้ใครทำสิ่งที่ไม่เต็มใจนะครับอันนี้จากคุณทองใหม่นะแจ้งปมขายเครื่องรางประเด็นที่เขาทำเครื่องรางเฉลียวเพชรตาออกมาบูชาช่วงนี้เป็นเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินนะครับการรักษาคนให้กำลังป่วยหนักในการโรคเบาหวานที่ขั้นรุนแรงนะครับก็เลยทำเรื่องเครื่องรางออกมาจำหน่ายนะครับบูชานะครับ
0: แล้วคุณทำผลิตเองนะใครปลูกเสกวะใครลงอักษรใครทำอะไรวะ
1: อันนี้ดีเทลไม่ได้ระบุไว้นะครับ
0: ผมอยากรู้เนี่ยแล้วมันเฮี้ยนจริงป่าววะผมอยากรู้ว่าคุณมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ยังไงว่าคุณปลูกเสกคุณทำเครื่องรางออกมาขายได้คุณวันนี้พระปลูกเสกผมยังไม่เชื่อเลย
1: ครับผม
0: พระที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เชื่อนะเอาจริง
1: ครับผม
0: ถ้าเป็นพระแบบนั่นหน่อยก็อีกเรื่องนึงคือถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องรางนิดนึงแล้วคุณเอามาทำเนี่ยวันนี้ใครมาทำก็ได้มันก็คือหินอิฐปูนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นแค่วัตถุที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อน
1: ผมว่านะครับก็คือยุคผมก็ฟังทันฟังพี่ป๋องกับพี่เนี่ยนะฮะฟังเดอะช็อคยุคเก่าเนี่ยพ วกพี่นะครับมีความแบบว่าเขาเรียกแหละอยากนำเสนอสิ่งนี้จริง
0: ๆ
1: นะครับแต่คนที่เข้าไปหลังๆเนี่ยอันนี้ไม่ว่าใครนะครับก็รู้สึกว่าเข้าไปเพราะว่าอยากผลักดันตัวเองมากกว่าผล
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ก
0: ้
1: ดั
0: เว
1: นตัวเ
0: ท
1: อง
0: ี
1: แล้วก็
0: มัน
1: ท
0: มีพื้น
1: ำบิ
0: ท
1: ส
0: ี่
1: เนสต่อเนื่องไปนะครับแต่ยุคพวกพี่นะฮะยุคก็คืออยากเล่าเรื่องผีจริงอยากนำเสนอโลกอีกด้านหนึ่งเฮ้ยคว
0: ใช
1: าม
0: ่ใช
1: ล
0: ่
1: ี
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: ล
0: ใช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ใช่ใช
1: ค
0: ่
1: ความอะไรอย่างเงี้ยมัน
0: คร
1: แ
0: ับ
1: บบอะไรอ่ะเจตนาอารมณ์อ่ะมันต่างกันละนะฮะวันนี้ถ้าผมอ่ะผมไม่ชอบเรื่องผีเลยแต่ผมวันนี้ผมได้เข้าเดอะช็อกอ่ะผมเอานะครับผมเอานะครับเออผมเป็นลูกศิษย์พี่ป๋องอะไรเงี้ยเออนะครับผม
0: โอ้ย
1: อะไร
0: คุ
1: อ
0: ณ
1: ย่า
0: ช
1: งเง
0: ั
1: ี
0: ่
1: ้
0: ว
1: ยก็
0: คุณชั่วคุณคุณเข้าไปเนี่ยคุณไม่ต่างคุณทองใหม่แน่นอนคุณชั่ว
1: เอ
0: กว่า
1: อ
0: นั้น
1: อะ
0: ด
1: ไร
0: ้วย
1: อย่างนั้
0: ช
1: น
0: ั่
1: น
0: ว
1: ะครับผมเอานะครับแต่ผมก็เอาไงนะครับเพราะว่าถ้ามีโอกาสมันคือการผลักดันตัวเองแต่ว่าผมไม่ได้มีเอออาจจะไม่ไลฟ์สไตล์อาจไม่ใช่เรื่องผีหรืออะไรแต่ผมก็ทํางานอย่างนี้ได้นะครับมันไม่เหมือนเจตนารมณ์ในช่วงเดอะช็อกยุคแรกๆของพวกพี่อ่ะผมซื้อเทปพวกคุณด้วยนะ
0: นั่นเหรอ
1: เออเทปอ่ะนะฮะโอ้โหฟังกันในหอพักอ่ะนะครับโอ้โหสองเทปสามเทปมาฮะนะครับ
0: เข้าใจ
1: ยุค
0: ได
1: เก
0: ้
1: ่านะ
0: คือผมบอกว่าแนวทางในปัจจุบันกับแนวทางในอดีตมันต่างกันนะ
1: ใช่
0: แน
1: ครั
0: ว
1: บ
0: ทางในการเล่าเรื่องแล้ววันนี้ในรายการผียกตัวอย่างอย่างเดอะช็อกก็ดีเดอะโกสก็ดีเนี่ยก็จะไม่มีการเดินสายมันก็จะมีคนที่เดี๋ยวณวันนี้สื่อมันเข้ามามันเป็นสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก
1: ครับ
0: การเดินสายเนี่ยมันเข้าถึงกันได้ง่ายกันมากมันมีรายการที่มันไปเดินดูบ้านผีกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเยอะมากแล้วบางรายการนี่ก็โหเห็นจะเห็นจะแจ้งมึงเซตกันทั้งนั้นมึงแทบจะดูไม่ออกหรือยังไงเออผมก็ดูออกเอาจริงๆคือมึงเซตกันทั้งนั้นแหละแต่ในยุคที่ผมไปเนี่ยมันเป็นยุคที่มันไม่มีการเซตอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
1: ครับ
0: แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ผมกลัวผีนะผมไม่ใช่ไม่กลัวผมโคตรกลัวคุณฟังผมบอดแหกแต่คุณเชื่อไหมผมจะไม่เชื่อผมไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆนะคือสมมติว่าผมเดินเข้าไปคุณแปนวันนี้ไปเดินสายกันในบ้านหลังเนี้ยไปกันห้าคนผมเนี่ยต้องเข้าไปทํางานผมต้องเดินนําเนี่ยผมก็ต้องไปผมไม่
1: คร
0: อย
1: ั
0: าก
1: บ
0: จะไปขาแม่งแข็งยังไงผมก็ต้องเดิน
1: อือฮึ
0: เดินจากข้างบ้านขึ้นข้างบ้านร้านขึ้นไปชั้นบนชั้นสองเดินวนมาถึงข้างล่างมุดครัวออกมาข้างนอกจบรายงานผมไม่เคยเจอแล้วไม่อยากเจอด้วยแต่ผมจะไม่เชื่อสมมุติว่าคนที่เดินตามผมไป4-5 คนแล้วเดินออกมาพร้อมกันแล้วหน้าเสียบอกพี่เมื่อกี้ผมเห็นนั่นผมเห็นนี่คุณเชื่อไหมผมไม่เคยเชื่อเลยผมมีเหตุผลนิดนึงที่ผมไม่เคยเชื่อคุณต้องฟังครับผมเดินนำหน้าถ้าคุณเห็นผมต้องเห็นก่อนคุณ
1: ครับ
0: ข้อที่หนึ่งเอาล่ะไม่เป็นไรผมอาจจะดวงดีก็ได้ผีอาจจะไม่อยากให้ผมเห็นไม่มีปัญหาผมอาจจะไม่เห็นคุณอาจเดินตามมาแล้วคุณเห็นแต่ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์ความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณเจออะไรที่มันผิดปกติผิดสังเกตผิดทุกอย่างแล้วมันคือสิ่งที่คุณเรียกว่าผีเนี่ยคำถามของผมก็คือว่าคุณจะไม่ร้องโวยวายหรือไม่วิ่งเชียวหรือเป็นผมเนี่ยผมเห็นนะผมไปก่อนคนแรกเลย
1: ครับผม
0: ต่อให้ผมอยู่ข้างหน้าผมก็ไป
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ันเป็นไปไม่ได้คุณจะมาเดินตามผมแบบตลอดทางแล้วโอ๊ยเมื่อกี้ผมเจอผมไม่เชื่อครับ
1: มันต้องมีอุบัติเหตุบางอย่างถ้ามันเจอจริงๆอ่ะ
0: ธรร
1: เ
0: ม
1: ฮ้ย
0: ชาติมนุษย์
1: เออตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราเดินไปเจอไปด้วยกันเจองูคนบอกเออเดินตามเมื่อกี้ผมเห็นงูนะพี่เดินออกมาเมื่อกี้เห็นมันไม่ใช่ต้องเห็นงูกันตรงนั้นเลยถูกไหม
0: ใช่ไม่ถ้ามันเห
1: เ
0: ็
1: จ
0: น
1: อง ตุ
0: ู
1: ๊กก
0: ม
1: ง
0: ันต้
1: ต
0: อ
1: ุ
0: ง
1: ๊ก
0: เต
1: แ
0: ื
1: ก
0: อนกันไง
1: อะไร
0: เฮ้ย
1: เง
0: ม
1: ี้
0: ีย งูไว้ระวังเว้ยถูกป่ะ
1: เอออะไร
0: มันงูสมมติว่าคุณเจองูพิษเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเตือนกันอ่ะพี่มัน
1: ถู
0: ง
1: ก
0: ู
1: ต้องถูกต้อง
0: ระวังหน่อยผีก็เช่นกันต่อให้ผมเดินล้างท้ายผมเดินคนที่สองผมเดินคนสามพี่มันต้องมีม
1: ค
0: ั
1: ร
0: น
1: ับ
0: ต้องมีเอฟเฟกต์มันต้องมีอะไรบางอย่างผู้หญิ
1: ใช
0: ง
1: ่
0: เนี่ย
1: ใช่
0: ถ้ามันไปเนี่ยอย่างแรกที่มันจะทําคือมันกรี๊ดก่อน
1: ใช่สัญญาณเขานะ
0: ใช่
1: ตกใจก่อนเลยไม่รู
0: ใช
1: ้อ
0: ่
1: ะไรตกใจ
0: ใช
1: ก่อน
0: ่
1: เลย
0: ใช่ไม
1: แ
0: ่
1: ก
0: มี
1: ้ว
0: ทางผู้หญิงจะใจแข็งผู้
1: ข
0: ชา
1: อ
0: ย
1: ง
0: เป็นไป
1: ต
0: ไม่
1: ก
0: ได
1: พ
0: ้
1: ื้นยังร้องลั่นเลยถูกไหม
0: เออ
1: เอ
0: เดี๋ยวว่
1: อ
0: าแต่ผีเห็นหมามันมามืดมืดมันก็ตกใจแล้ว
1: แมวกระโดดก็ไหว้แล้ว
0: เอ
1: นะฮะ
0: อแล้วมันไม่มีสักแอะแล้วมันบอกว่ามันเจอผมเนี่ยเจอแบบเนี้ยโคตรเยอะโคตรบ่อยผมไม่เชื่อนะคุณแป
1: ครับผม
0: คุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าผม ม่เชื่อเรื่องผีผมเชื่อแต่ไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมจะไม่เชื่อคนอื่นไม่เชื่อคน
1: แยกให้ออกครับคือ
0: มันต้องแยกให้ออกอ
1: ีเวนต์อย่างเงี้ยอีเวนต์อย่างเงี้ยก็คือแบบจะไม่เชื่อถ้าเกิดว่ามาบอกกันทีหลังถูกไหมฮะแต่เรื่องสิ่งนี้รับยังต้องพิสูจน์กันต่อไป
0: ใช่ใช่ใช่ผมไปมาเยอะนะช่วงสมัยผมไปเยอะจริงผมไปแบบผมไปเยอะแต่สุดท้าย
1: ผมเคยไปทีนี้แต่ไม่ได้ไปกับพี่นะไปกันเอง
0: อ๋อคุณไปกันเองเลยผมไปเป็นทีมเป็นทำงานไปทีมงานจริงๆไปแบบมีมูลนิธิมีตำรวจมีอะไรอย่างนี้ผมไปกันเยอะแล้วก็อีพี่ป๋องไม่เคยไปหรอกรอยไปทำรายการผีพี่หนุ่มมันถึงไปแต่มันอยู่กับผมไม่เคยไปครับน่าจะมีอยู่วันหนึ่งมั้งวันเดียวที่ให้ที่สลับกันผมจัดรายการแทนพี่ป๋องเข้าไปข้างนอกน่าจะมีแค่ครั้งเดียวถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีครั้งเดียวแล้ววันนั้นผีเข้าอะไรเขาไม่รู้เขาก็อยากไปของเขา
1: ครับ
0: นะฮะบอยนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าจริงๆผมยืนยันตามคำพูดพี่หนุ่มกันชัยนะพี่ป๋องจวนลมครับวันนี้เรื่องจริงมันไม่มีปัญญาไปทำใครก็หรอกนะยุคสมัยผมพูดเลยแต่อย่าให้มันกินยานะผมพูดแค่นี้พอ
1: ครับผมก็สรุปข่าวที่ออกมากันในช็อกก็คือไม่ใช่พี่ป๋อง
0: มันเกี่ยวอยู่แล้วป๋องไม่เกี่ยวแล้ว
1: ไม่เกี่ยวแล้วก็มีความแล้วก็เป็นคุณทองใหม่นะครับที่แถลงกันออกมานะครับ
0: ก็อ่ะก็ว่ากันไปพิสูจน์ความจริงกันไปเพราะมันเพราะอยู่ดีคุณดังเลยนะผมก็ไม่รู้จักคุณหรอกแต่อยู่ดีคุณดังเลยนะ
1: ดังแบบไม่งงไม่งงคือด้านลบอะนะครับ
0: คุณดังเลยนะก็แล้วแต่ครับนะฮะอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ดีนะครับจริงๆคนดีๆก็ในทีมงานเขาก็หลายคนก็ดีนะก็ดีทำไมคนเขาไม่คิดถึงเป็นโก้พิ้วและราชบุรีบ้าง
1: ครับ
0: คุณจะเป็นโก้พิ้วนะโก้พิ้วนี่ก็แสบใช้ได้นะคนนี้นี่ก็ช่างไฟตำนานนะ
1: ดูแล้วออกจากเดอะช็อกนี่ตัวดีๆทั้งทุกคนเลยนะครับเนี่ย
0: เขาก็ยังอยู่คนนี้เนี่ยคือคุณเคยรู้จักไอ้ตำนานช่างแอร์ป่ะช่างแอร์ตำนาน
1: ไม่ใช่ช่างแอร์อย่างนั้นนะ
0: ช่างแอร์นี่คนเนี้ยช่างไฟ
1: ตำนานมันเป็นช่างแอร
0: ์คนเนี้ยไอ้ช่างแอร์เอาพล็อตเรื่องเขาไปทำ
1: อ๋อครับผม
0: คนเนี้ยโก้พิ้วนราชบุรีนี่ช่างไฟในตำนานผมบอกเลย
1: มันมีช่องแอร์แบบผีช่องแอร์นะครับช่างแอร์
0: ตำนานช่างแอร์ไอ้ช่างแอร์นะคุณรู้อยู่แล้วหนังยังไงพล็อตเรื่องมาจากเขานี่คือเรื่องจริงจาก
1: เขาเลย
0: ราชบุรีใช่แต่เปลี่ยนจากแอร์เป็นช่างไฟ
1: โอ้โหอ่ะ
0: ฮะโอ้ทีเด็ดเลยแต่ผมเล่าออกอากาศไม่ได้แล้วกัน
1: ครับผม
0: คนนี้ทีเด็ดเลยนะงั้นก็ตามนั้นนะเพราะวันนี้ฟังข่าวเลยผมปุ่นหวายปวดกระบาลอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคงจะไปดูเรื่องกันมานะฮะ
1: ครับผม
0: อ่ะก็วันนี้ครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะครับมีหลายเรื่องเลยต้องนัดงัดมาคุยสักนิดนึงก่อนจะไปฟังข่าวเนี่ยเรื่องตะก้อที่เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องทีมชาติไทยซึ่งเดี๋ยวจะมีทำการแข่งขันกันเดี๋ยวมาว่ากันนะคุณแต่แปนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้รายการใหม่ครับรายการBabies and Boomers นะครับของพี่ดีนิติพลแล้วก็พี่ฟิลิปนะครับก็สนุกสนานนะผมว่าเป็นรายการยุค70ที่ฟังแล้วเพลินๆเลยคุณเบ๊กคุณ
1: เจ
0: แปนพี่ดีแกสุดยอดพี่ดีแกสุดยอดนะพี่ดีนิติพงศ์ก็จิงเกิลแกก็เป็นคนทำเองทุกอย่างเองร้องก็คงไม่ร้องแต่คนทำแต่งทำน้องทำอะไรเองหมดทุกอย่างนี่คือปรมาจารย์ของวงการเพลงไทยนะ
1: ครับผม
0: ก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์นะครับ20:30จนถึง23:30นะครับเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนคุณแปน
1: ครับได้ครับ
0: เดี๋ยวกลับมางานใหญ่เลยนะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันพักสักครู่ครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบนจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายกันพงษ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมา ู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
6: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
7: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลาก
8: ลับมาครับในเบรกที่2ครับสน.ฟุตบอลไทยนะครับก็ยังอยู่กับผมบุญนมีแล้วก็วันนี้คุณเจฟในขณะนะ
9: ครับผม
8: นะครับเรื่องแรกผมบอกผลสกอร์ก่อนแล้วกันวันนี้อาเซียนคัพไทย U19 เฉือนบุนัยไปเบาๆนะครับ 9-0 อ
9: ือหือต้องปลดโค้ชนะครับไม่ถึง10ลูก
8: ใช่ครับเฉือนไปเบาๆ90
9: อ่ะเป็นฟอร์มมาตรฐานนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราชุดเยาวชนนะฮะ
8: ก็บูไนนะประมาณนี้แหละนะคร
9: ับ
8: เราเข้าใจได้แต่ว่าอาเซียนคัพเนี่ยมีรอบคัดเลือกเนี่ยตอนนี้บูไนรู้เฉียบแพ้ตีมอร์ไปแล้วนะนัดแรกเนี่ยผมบอกแล้ววันนี้ตีมอร์ไม่แพ้หรอกนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงขอเช็คสกอร์ชัวร์ก่อนแต่ตอนแรกที่ผมดูอยู่ใน20นะครับก็เดี๋ยวเอาให้มันจบๆไปก่อนนะฮะ บูไนแพ้ไป 3-0 เลยไม่ติมอร์มันบาซิลล้วนอ่ะ
9: ไม่ขนาดนั้นครับมันเป็นพวกโปรตุเกสและบีมีพวกบาซิลบ้าง
8: เออนะครับมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วนทางด้านอีกคู่หนึ่ง U19 มาเลก็ถล่มสิงคโปร์ไป 3-0 นะ
9: ครับผม
8: อาเซียน U19 นะก็ตามทรงนะแข่งที่อินโดนะรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
9: ครับ
8: นะฮะอ่ะอย่างนี
9: ้นัดหน้าเราเจอสิงคโปร์นะวันที่5นะครับ
8: ใช่ใช่ใช่ใช่ก่อนคุยเรื่องบอลขอคุยเรื่องตะก้อหน่อย
9: ครับ
8: ไม่จบไม่สิ้น
9: เป็นไงบ้างครับตอนนี้ตะก้อ
8: ก็หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการโกงไหมผมว่าก็เป็นไปได้นะบอกว่าโกงนะคือไอราดี้หรือคนไทยก็ตั้งฉายาว่าไอ้หมอกเนี่ยนะครับเป็นกรรมการคู่ชิงแชมป์โลกระหว่างมาเลเซียกับไทย
9: ครับ
8: แล้วก็ทีมชุดผมว่าหลายดีเทลคงไม่ต้องเล่าหรอกว่าคนก็เข้าใจกันหมดละนะครับปัญหาคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วครับมันอยู่ตรงที่ว่าสรุปสมาคมเซปาตะก้อนานาชาติจะแบนไทยเพราะว่าไทยวอล์กเอา
9: ครับ
8: นะครับไทยเองก็บอกว่าเราไม่ได้ walk out แต่เรายอมแ เราขึ้นไปรับเหรียญนะคุณอยากได้แชมป์คุณเอาไปเลยแต่เราก็ไม่เป็นไรเราไม่สู้มันเหมือนนักมวยอ่ะที่ไม่ออกจากมุมอ่ะเข้าใจใช่ไหม
9: เข้าใจครับ
8: เราไม่ออกจากมุมเขาไม่ได้วอล์กเอาท์เขายอมแพ
9: ้
8: เขายอมแพ้มันก็อยู่ในกติกานะว่ากันตรงๆคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองนิดหน่อยเรื่องการเมืองภายในของเซปัสก้อโลกซึ่งวันนี้ต้องคุยแล้วก็จะไปคุยถึงเรื่องทำไมเซปัสก้อโลกมันยังไม่ได้ไปถึงโอลิมปิกสักทีนะ
9: ครับ
8: ซึ่งมันยังอยู่ต้นๆสมมติเดี๋ยวเข้ามาพูดดีเทลเรื่องนี้เอาตรงนี้ก่อนสหพันธ์เซปัสก้อนานาชาติเนี่ยมันก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยนะคุณแป
9: รใช่ครับใช่ไหมได้ครับผมน่าจะ
8: ร
9: ่
8: วมกับมาเลเซีย
9: ร่วมสองชาติใหญ่ของตะก้อ
8: นะคร
9: ับ
8: ร่วมขึ้นมาแต่เราเนี่ยอยู่ในฐานะประธานมาโดยตลอดแต่การบริหารเนี่ยมันคือเลขาธิการเราได้เกียรติเป็นประธานแต่การบริหารงานหรือเป็นเลขาธิการมันคือมาเลเซีย
9: ครับ
8: มันมีการแบ่งกันชัดเจนว่าคนออกกฎกติกามันเป็นมาเลเซียนะไทยเนี่ยทำเรื่องของการตลาดการโปรโมท
9: ครับผม
8: ก็แบ่งกันไปนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอะไทยไม่ยอมอยู่แล้วอันนี้ก็ห่างกันกับเรื่องเงินไม่ก่อนนะฮะก็ตามนั้นจนจริงๆต้องบอกนิดนึงว่าต้องเท้าความหน่อยเดี๋ยวคุณเจแปงก็คงให้ข้อมูลเพิ่มเติ
9: ม
8: แต่ก็เนี่ยในยุคแรกๆเนี่ย เราสู้มาเลเซียไม่ได้เลย
9: สู้ได้อยู่ครับสูสีเลยแหละ
8: จะบอกว่าสูสี
9: มันมีความแบบเหมือนเป็นแบบผัดกันคนละยุคคนละสมัยอะไรอย่างนั้นนะครับ
8: มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราสู้เขาไม่ได
9: ้
8: ตอนมาช่วงหลังเราพัฒนาขึ้นมาเสิร์ฟหลังเท้า
9: ครับ
8: หลังจากนั้นนี่คือเราคือเจ้าตะก้อแห่งจักรวาลนี่เลย
9: คือถ้าย้อนกันลุงยังต้องยุคก่อนพวกสืบศักดิ์อะไรพวกนั้นเลยแหละ
8: นะโอ้มันมีก่อนสืบศักดิ์ด้วยนาวา
9: ใช่
8: ใช่อากาศเอกคนแรก
9: มันจะเป็นแบบที่ยุคที่มาเลยมีความเก่งบ้างอะไรบ้างนะครับ
8: ใช่ใช่ใช
9: ่ย้อนนานเกินนะ
8: ครับกติกาก็เปลี่ยนบ่อยกติกาเปลี่ยนบ่อยเมื่อก่อนเล่นแบบใครเสิร์ฟได้แต้มคำว่าเสิร์ฟได้แต้มคือไม่ใช่ลารี่พอยต์นะคุณผู้ฟังพอเสิร์ฟได้พอเราเสิร์ฟไปปั๊บคนหนึ่งเขาฟาดลงก็ยังไม่ได้แต้มต่างคนต่างไม่ได้แต้มต้องเป็นเสิร์ฟเท่านั้นเขาฟาดออกเราถึงได้แต้มวอลเลย์บอลก็เล่นแบบนั้นจนหลังๆเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันเยอะไปมันเหนื่อยไป
9: มันเหนื่อยมาก
8: แต้มนี่มันเหนื่อยมากกว่าจะได้แต้ม
9: ต้องเป็นคนเสิร์ฟถึงจะได้แต้มนะฮะ
8: ใช่
9: เหมือนกับอีกฝ่ายคือป้องกัน
8: ใช
9: ่อันนี้เก่ามากเลยนะ
8: เก่ามาก
9: จะลืมไปแล้ว
8: เก่ามาก
9: คือผมคิดว่ากติกาเนี่ยมันเหนื่อยมากเหมือนแบบลูกมีหลายกีฬาเป็นแบบนี้ด้วยลูกเสิร์ฟอ่ะไอคนเสิร์ฟอ่ะจะเป็นคนที่ทำแต้ม
8: ก็ที่เห็นก็คือวอลเลย์บอลกับตะก้อนี่แหละ
9: ครับผมนะฮะ
8: ช่วงมาปีเป็นลารี่พอยต์ลารี่พอยต์นี่เสร็จเรายาวเลยเพราะเจอเรื่องของหลังเท้าเข้าไปนี่สยบปาตพีแน่นอนนะครับเมื่อก่อนลารี่พอยต์เนี่ยใครเสิร์ฟได้แต้มก็เสิร์ฟต่อไปผมจำได้สืบสัตว์ผันสืบมันเสิร์ฟเกือบเซตอ่ะคุณผู้ฟังมันเสิร์ฟเกือบเซตอ่ะมันซัดไป10กว่าคะแนนมั้งเป็นสถิติโลกเลยเสิร์ฟแจกซ้ายขวาหน้าหลังแจกหมดอ่ะมาเหอะนะฮะจนตอนหลังมีการเปลี่ยนกติกาว่าเขาไม่ไหวไว้เล่นอย่างนี้ไทยเราสู้ไทยไม่ได้กลับมารู้สึกจะเสิร์ฟ3ลูกมั้ง
9: เหรอ
8: ฝั่งละ3ลูกก่อนแรกๆนะฝั่งละ3ลูกก่อนก็ไม่รู้อ่ะคุณก็เสิร์ฟไป3ลูกอ่ะคุณเสิร์ฟ3ลูกแล้วคุณก็เปลี่ยนเสิร์ฟต่อให้คุณเสิร์ฟได้ลูกที่3คุณก็ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟอีกฝั่งละ3ลูก
9: ครับ
8: ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ไม่ไหวว่ะสู้ไม่ได้มันเลยกลับเป็นเสิร์ฟ2ลูกฝั่งละ2ลูกไม่รู้แหละใครเสิร์ฟก็เสิร์ฟ2ลูกเสิร์ฟได้ก็ได้เสิร์ฟเสียก็เสียแต่ถ้าเสิร์ฟอีกลูกต่อเสิร์ฟ2ลูก
9: ครับ
8: หลังๆไม่ได้เว้ยสู้ไม่ได้อีกงั้นอย่างนี้เลยผัดกันเสิร์ฟไปเลยไอ้กติกาชั่วๆเร็วๆแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยที่มันอยู่ในคณะกรรมการหรือมันอยู่ในเซปาสกอโลกมึงยอมได้ยังไงวะไม่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้แล้วยังสู้คนไทยไม่ได้นะมันต้องออกกติกาห้ามทีมชาติไทยเสิร์ฟออกไปเลยออกอย่างนี้ไปเลยเอาออกไปเลยให้ไทยไม่ต้องเสิร์ฟกันไปถ้าจะเอาก็อย่างเงี้ยนะคุณก็ไปยอม
9: เสิร์ฟจนกว่าไปในจะชนะว่าไป
8: ไม่รู้ล่ะทำยังไงก็ได้ให้ไทยไม่เสิร์ฟแล้วให้มาเลเซียชนะได้เหมือนก็ต้องไปดูวิธีเนี้ย
9: ครับผม เก่งกว่าห้ามเสิร์ฟอะไร
8: เก่งกว่าห้ามเสิร์ฟใครเสิร์ฟดีกว่าห้ามเสิร์ฟ
9: มาถามที่แข่งกันทำไมวะเนี่ย
8: คือวันนี้มันกลายเป็นว่าจอยเวนเจอร์ของสหพันธ์นานาชาติ
9: คือจุดเหล่านี้แหละครับทำให้เราไม่ได้กีฬาตะกร้อเนี่ยไม่ถึงโอลิมปิกความชัดเจนในกติกาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องแบบพอเทียบกับกีฬาอื่นที่เขาอยากเข้าเหมือนกันน่ะนะฮะก็ต้องถูกปัดตกลงไปนะฮะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากีฬาที่จะเข้าโอลิมปิกก็เข้าไปในเวิลด์เกมก่อนนะกีฬาที่มีในไม่มีในโอลิมปิกแต่อยากเข้าระดับโอลิมปิกอ่ะจะไปอยู่ในกีฬานี้ก่อนแล้วเขาดูนั่นดูนี่ดูกติกาดูอะไรใครพร้อมกีฬาไหนที่มันพร้อมเนี่ยอาจจะเข้าสู่โอลิมปิกได้
8: เวิลด์เกมเนี่ย
9: ไม่ตัดกีฬาอื่น
8: เข้าไปแล้วนะ
9: มวยไทยยังไม่ถึงขั้นเข้าไปมั้งครับ
8: มันเข้าไปแล้วครับมันเข้าไปแล้วครับแล้วมันเข้าไปในโอลิมปิกนะคุณแปนมันรอการที่ว่าเขาจะหยิบมาอยู่ว่าจะ
9: ช้อย
8: อ่ะจะใช้มันอยู่ในช้อยแล้วอยู่ในตะกร้าแล้วว่าจะหยิบมาใส่ในเจ้าภาพชาติไหนเท่านั้นเองนะครับคือผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้มันมีเรื่องของอำนาจแย่งชิงอำนาจกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย
9: ครับ
8: แล้วมันก็มีข่าวว่าเรามีคนขายชาติคนไทยขายชาติด้วย
9: ครับยังไงเอ่ย
8: ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อผมว่ามันเป็นการแย่งอำนาจกันระหว่างคนไทยกับมาเลย์ถ้าให้มาเลย์ชนะมาเลย์จะโหวตให้อะไรอย่างเงี้ยมันได้ข่าวมานะซึ่งผมไม่รู
9: ้
8: ผมไม่เชื่อนะผมบอกก่อนผมไม่เชื่อนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครด้วยผมไม่เชื่อผมว่าถ้ามึงทำเนี่ยไม่ต่างอะไรกับมึงเปิดด่านให้กับเขมรเลย
9: ครับ
8: จริงๆไม่ต่างกันเลยครับไม่ใช่วันนี้สิ่งหนึ่งที่คนจากคนไทยมันมีแบบนี้คุณผู้ฟังคุณเจแปนครับคนไทยมันมีเรื่องการขายชาติขายแผ่นดินกันมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้ว
9: ท
8: รยศชาติทรยศแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์แค่บางอย่างคนไทยมีอยู่แล้ว
9: ครับ
8: เราเห็นมาตั้งแต่อดีตมีบทเรียนกันมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าวันนี้โลกโซเชียลมันแป๊บเดียวมันถึงกันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวครับมันถ้ามันชั่วจริงๆเนี่ยมันจะเห็นมันจะรู้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอานะผมยังมองโลกในแง่ดีว่ามันไม่มีหรอกแต่มันเป็นเรื่องของไอ้มาเลเซียที่มันอยากจะล้มเราให้ได
9: ้ครับ
8: ผมมองแบบนี้มากกว่านะครับผมมองแบบนี้มากกว่าแล้วอีกวิธีการหรือพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับเจแปนเรื่องนึงซึ่งผมพูดไปแล้วในที่นึงไอ้นิสัยแบ่งเหรียญเนี่ยทำไมวะผมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งวะคือคุณแบ่งทำไมคือคนไทยมันมีนิสัยชั่วๆอยู่อย่างนึงใช่ครับเนี่ยชั่วๆอยู่อย่างนึงคือมีน้ำใจอ่ะแล้วมันชอบมีน้ำใจกับคนต่างชาติแต่มันไม่มีน้ำใจกับคนชาติตัวเองผมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเอานะก็แบ่งให้เขาไปเหรียญนึงเขาจะได้เล่นกับเราเขาได้สู้กับเราได้ก็แบ่งไป
9: ไอ้มุมเนี้ย
8: แต่ว่าไอ้มุมเนี้ยฟัง
9: ไ
8: ว้จบนิดนึงนะฟังไว้จบนิดนึงนะไอ้มุมเนี้ยคุณมีน้ำใจคนต่างชาติแต่คุณไม่มีน้ำใจกับคนที่เขาฝึกซ้อมที่เป็นชนชาติของคุณเองเขาฝึกซ้อมมาแทบตายแต่คุณไปแบ่งเหรียญให้คนอื่นมันคืออะไรแบ่งทำไมวะมึงแบ่งทำไมแบ่งทำไม
9: ในหลายกีฬานะครับก็เริ่มเขาเรียกกันว่าการจำกัดโควต้า
8: ไอ้จัดก่อนโควต้าผมไม่ติดมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวพูดฟังคุณพูดคำนี
9: ้เดี๋ยว
8: ผมพูดต่ออ
9: ่ะคืองี้คือว่ายกหลังมวยนะครับมีประมาณ11รุ่นส่งได้สมมุติ5รุ่นอีก6รุ่นน่ะต้องไม่ส่งเนี่ยคือการแบ่งให้ชาติอื่นเขามีโอกาสนึกออกมั้ยฮะยกน้ำหนักเงี้ยฮะก็จะส่งได้ไม่ครบทุกรุ่นตามน้ำหนักนะฮะจีนก็จะแบบเนี่ยเขาเก่งนะเขาจะส่งได้ถ้าเขาส่งทุกรุ่นก็เหนื่อยหลายชาติประมาณนั้นนะฮะไอ้อย่างเงี้ยคือการเรียกว่าแบ่งให้ชาติอื่นบ้างในภาษาผมนะในภาษาผมอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าแบบแบ่งให้เขาแบบว่าโดยไม่แข่งขันอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับพี่
8: ไม่ใช่ความหมายคนละแบบ
9: คนละแบบใช่ไหมพี
8: ่ผมก็เลยบอกคุณว่าโอเคไอ้เรื่องโควต้ามันคือโควต้าวันนี้มวย10รุ่นยกตำแหน่งเนี่ยชัดเจนยกตำแหน่งเนี่ยส่งได้5รุ่น
9: ครับ
8: มันคือทุกชาติมันโดนกำหนดว่าส่งได้5รุ่น
9: ครับ
8: อันเนี้ยไม่ติดเราก็จะมีรุ่นที่เราเก่งไว้ดูคู่แข่งว่าเราไหวไหมไม่ไหวแล้วก็ไม่ส่งเราไหวแล้วส่งรุ่นนี้อันนี้เป็นการวางแผนผมไม่ติดเลยอันนี้มันเป็นโควต้าสากลแต่ไอ้คำว่าแบ่งเหรียญให้หมายความว่าเราส่งแม่งหมดเลยแต่ไอ้ทีมเดียวให้มาเลมันไป คุณเข้าใจที่ผมพูดไหมค
9: ุ
8: ณสังเกตนะตะก้อทีมชุดกับทีมเดี่ยวส่วนใหญ่ทีมเดี่ยวจะเสร็จมาเลย
9: ครับ
8: ส่วนใหญ่จะเสร็จมาเลยเราก็จะพูดเสมอก็แบ่งให้เขาไปมึงแบ่งทำไมผมพูดตรงนี้ถ้าแบ่งอย่าทรงทีมชุดเรายอมไม่ได้ครับเพราะทีมชุดเป็นศักดิ์ศ
9: ร
8: ีและไอ้ทีมเดี่ยวไม่ใช่ศักดิ์ศรีไอ้น้องที่มันฝึกมายังไงแล้วไปแบ่งให้มันแบ่งทำไมผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้หมายถึงก้อนนะผมยกตัวอย่างคือถ้าคุณจะแบ่งเหรียญคุณต้องไม่ทรงเข้าใจลงไหมถ้าคุณส่งอย่าแบ่งไงแต่ไอที่ผมพูดว่าแบ่งนี่คือมึงส่งไปแข่งแต่แบ่งให้เขาคืออะไรแบ่งให้เขาคืออะไร
9: อย่างนี้มันไม่ติดกับมืออาชีพอ่ะมันไม่ดีนะครับ
8: มันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ดีแล้ว
9: ใช่คือต้องเล่นเต็มที่อ่ะอยากได้เหรียญก็ต้องฝีมือกันหน่อยเราด้วยครับเราอยากได้เหรียญก็ต้องฝีมือกันบ้างเหมือนกันแพ้ชนะเนี่ยคือเรายอมรับได้คือเราเต็มที่กันละแต่ถ้าแบ่งกันเนี่ยมันไม่ดีครับนะครับอยากยกตัวอย่างของถ้วยยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วกันฟีฟ่ายูฟ่าสร้างมาเนี่ยเพื่อให้ทีมเล็กๆมีโอกาสได้ไปเป็นเจ้ายุโรปบ้างส
8: ุ
9: ดท้ายแม่งเสร็จลอนดอนหมดนะครับอีกครับก็สู้ไม่ได้ทีมเล็กทีมไอทีมไอประเทศเล็กๆมันสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมสภาพไปนะครับทั้งที่ไออังกฤษมันส่งแค่ปีละทีมถูกไหมฮะ
8: อัง
9: กฤษเยอรมันอิตาลีมันส่งได้แค่ไอเนี้ยปีละทีมแต่ว่าไอที่เหลือรวมกันก็สู้ไม่ได้เองแบ่งว่าไม่มีแบ่งครับเต็มที
8: ่
9: ต้องแบบโอลิมเปียดกอสอย่างเงี้ยปีนึงเห็นไห
8: ม
9: ที่ได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยสมควรได้นะครับไปล้มฟิออได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคือไม่แบ่งคือเต็มที
8: ่ถูก
9: ไห
8: ม
9: ฮะเป็นอย่างนั้น
8: คือมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี
9: ้
8: คร
9: ับ ใช่ต้องอย่าง
8: น
9: ี้ครับ
8: มันต้องอย่างนี้เลยครับมันจะแบบคุณแบ่งอะไรอ่ะผมถามคุณแบ่ง
9: คือเล่นยอมแพ้เหรอหรือยังไงอะไร
8: คุณกำลังทำอะไรกันอยู่ผมไม่เข้าใจผมงงนะครับไอพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นในยุโรปแต่มันเกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียมันเกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียนะครับแล้วก็ไอประเภทที่ไม่มีความเป็นสากลเช่นเจ้าภาพส่งได้หมดแต่ว่าต่างชาติส่งได้แค่จำนวนเท่านี้ไอ้นี้ต้องเลิกนะครับ
9: ครับผม
8: เจ้าภาพสามารถส่งได้ทุกประเภททุกชนิดของประเภทนี้เช่นยิงธนูก็ส่งได้ทุกชนิดเลยแต่ว่าคนอื่นส่งได้5ชนิด6ชนิดกำหนดแบบนี้ไม่ได้
9: ไม่ได้
8: ถ้ากำหนดก็กำหนดเท่ากัน
9: ใช่ครับ
8: ถูกไหมคุณจะไปกำหนดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่แฟร์
9: อ
8: ันนี้คือพฤติกรรมที่แบบไม่ถูกต้องนะครับแล้วมันเกิดขึ้นกับเซบาสกอร์ซึ่งผมอยากให้สกอร์มันไปถึงระดับโลกนะครับณวันนี้ในเอเชียเล่นกันเยอะนะครับไม่ใช่เล่นไปเยอะมันมีชิงแชมป์โลกคนเล่นกันเยอะเกาหลีโคตรเก่งเลยนะครับเกาหลีใต้เก่งมาก
9: ฟิลิปปินส์ก็เก่งขึ้นนะเอาโค้ชไทยไปตั้งเยอะ
8: ใคร
9: ฟิลิปปินส์มีช่วงหนึ่ง
8: ฟิลิปปินส์ก็เก่งฟิลิปปินส์ก็เก่ง
9: จากเล่นไม่เป็นกันเลยนะ
8: พม่าลาวเก่งหมดนะ
9: ครับผม
8: ไอ้เงียนก็เก่งนะ
9: ครับผม
8: ถูกไหมแต่ว่าเกาหลีใต้เก่งมากตอนนี
9: ้ครับผม
8: เกาหลีใต้ทำเราเหนื่อยนะผมบอกก่อนนะเคยชนะมาเลเซียอะไรไม่ธรรมดานะเว้ยนะฮะอเมริกาก็เล่นนะครับยุโรปอาจจะแบบตีลังกางงๆหน่อยมันจะเหมือนมวยไทยแรกๆแหละแต่ถ้ามันเราส่งเสริมกันมากๆมัน
9: ใช่เข้าใจอยากเล่นกับเรามากขึ้นอ่ะนะฮะแล้วมันก็คือน้องๆแบบถ้าพูดถึงกีฬาเทียบกันก็จะเป็นพวกวอลเลย์บอลหรือบอลชายอะไรนะฟุตชายหาดอะไรเงี้ยมันก็ข้ามรั้วข้ามเน็ตกันอ่ะนะมันก็เล่นกันแบบเข้าใจกันง่ายเปลี่ยนลูกเปลี่ยนอะไรเป็นสามคนนะฮะกรอบน้อยลงพื้นที่น้อยลงนะครับโอกาสแบบแล้วก็อย่างวอลเลย์เขาใช้อะไรนะใช้
8: ม
9: ือของนักตะก้อใช้เท้าแล้วการตีตวัดตีลังกาเตะอะไรเงี้ยมันสวยนะครับเป็นศิลปะนะฮะที่แบบน่าดูกันอยู่เป็นกีฬาน่าดูอยู่ประมาณหนึ่งถ้าส่งเสริมกันดีๆนะครับผม
8: เหมือนเทคบอลเนี่ย
9: ครับผม
8: เหมือนเทคบอล
9: จริงๆเทคบอลเนี่ยโดยเขาเรียกนะโดยเนื้อกีฬาสู้ตะก้อไม่ได้ด้วยนะ
8: ใช่
9: เน
8: ื
9: ้อกีฬา
8: ไม่สนุก
9: เล็กแค่นั้นอ่ะมันตีมันเล่นกันลำบากนะดูแบบว่าดูยากกันนิดหนึ่งแล้วก็ใครตีลังกาได้ก็แทบจะชนะแล้วมันรับลำบากไงลูกบอลเนี่ยไอ้ตะก้อฟาดกันเนี่ยเขารับกันได้นะตะก้อฟาดกันปุ๊บอีกฝ่ายรับได้เป็นไปได้อยู่ถูกไหมฮะนะครับมันสูสีไอ้เทคบอลเนี่ยมันไม่สูสีเลยนะครับ ฟาดได้ปุ๊บเนี่ยแทบได้แต้มแล้วโดยเดือนเนื้อเนี่ยตะก้อน่าจะมีทรงกว่านะครับผม
8: ครับ
9: ครับผม
8: นะฮะก็ผมว่างานเนี้ยถ้าเขาแบนเราซึ่งเขาบอกว่าเขาจะแบนในเอเชียนเกมคือก็กะเขาเข้าทางมาเลยแหละเพราะว่ามาเลยก็ไม่ได้เหรียญทองโอ้มกี่สิบชาติแล้ววะในเอเชียนเกมเลยนะฮะแต่ไทยบอกถ้าแบนก็ถึงศาลกีฬาโลก
9: ครับ
8: ถ้าแบนก็ถึงศาลกีฬาโลกนะครับก็ต้องไปวัดกันที่ศาลกีฬา
9: ครับ
8: ผมก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงนะแต่มันขู่กันฟ่อแบบนี้เอาละเรื่องดีเทลกรรมการผมไม่ซีเรียสกรรมการเนี่ยเขาเป็นชาวสิงคโปร์โดยกำเนิดจริงๆแต่ว่าผมว่าเชื้อสายเขาเป็นมาลายู
9: ครับผม
8: เชื้อสายเขาเป็นมาลายูเขาเกิดที่สิงคโปร์ครับแต่อย่าลืมว่าสิงคโปร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซีย
9: ครับ
8: เขาเกิดตอนหลังแยกตัวจากมาเลเซียแล้ว2ปีหรือปีนึงเนี่ย
9: ครับ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้นตระกูลเขาก็มาจากมาเลเซีย
9: ครับ
8: เข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะ
9: เข้าใจครับเข้าใจครับ
8: เข้าใจอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นมันก็คืออย่าไปพูดถึงดีเทลมันพูดกันไปเยอะแล้วไอ้เรื่องรู้เรื่องนี้เราก็ไม่คุยกันแต่ว่าก็อย่างที่พูดนะครับก็ถ้าถึงสื่อสารก็สื่อสารครับก็แค่นั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
9: ครับ
8: อ่ะเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับสำหรับทางด้านของตะก้อไทยนะฮะมาฟุตบอลไทยบ้าง
9: ครับผม
8: เป็นยังไงบ้างช้างเอเบครับ
9: ช้างเอเบครับครับผมนึกว่าจะคุยเรื่องสุรชาติ40ปีนะ
8: เฮ้ยต้องคุยสุรชาติสารีพิมพ์เนี่ยมาติดเนี่ยอายุ40เนี่ยแต่ว่าเอาเรื่องของทีมชาติก่อนเอาเรื่องของช้างเอเบครับก่อนบุรีรัมย์ทริปเปิลแชมป
9: ์ครับผมก็ได้ตาม
8: แต่ว่าหายไปถ้วยนะเมืองไทยครับไม่ได้นะแต่ชนะปั๊บเนี่ยพาให้ BG ได้ไป ACL 2ด้วย
9: อ๋อครับผม
8: ยังไงดี
9: นะครับก็นัดชิงนะครับก็เป็นทางบุรีรัมย์เนี่ยชนะประจวบไปได้ในช่วงต่อเวลานะครับผมนะฮะก็มันก็ไม่น่าผิดพลาดอะไรก็เขาก็ได้แชมป์เขาเรียกนะทีมวางอยู่แล้วอะนะครับคือเป้าหมายของทางบุรีรัมย์เนี่ยทุกปีถ้วยในบ้านต้องเก็บให้ได้หมดถ้วยในบ้านต้องเก็บให้ได้หมดนะฮะส่วนทางประจวบเนี่ยก็เข้าชิงได้ก็จริงๆว่าประสบความสำเร็จมาอย่างนั้นแหละก่อนเกมก็จะมีการกันได้ขนาดนิดนึงจากทางพี่เตี้ยนะครับถ้าบุรีรัมย์ใช้แต่นักเตะไทยเขาจะชนะใครไหมวะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีสันที่แบบเขาเรียกนะสไตล์พี่เตี้ยแกนะครับผมนะแล้วก็ทำทีมไหนแกก็ทำดีเกินตัวทีมละกันนะสำหรับโค้ชเตี้ยผมใช้คำนี้นะทำดีเกินตัวสโมสรนะอย่างประจวบก็จู่ๆก็เข้าชิงเอฟเอครับเลยนะครับผมก็คุ้นๆว่านี่เข้าชิงไม่กี่ครั้งเองมั้งของประจวบอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบีจีท่าเรืออะไรเข้าชิงพวกเนี้ยนะครับช่วงหลังนะครับก็เติร์นเป็นตามค่าครับ 1-0 แต่ก็ยันกันได้ถึง
8: ต่อเวลานะ
9: ต่อเวลาใช่พูดเรื่องนี้แหละนะไม่จบใน90นาทีนะครับผมประมาณนั้น
8: ก็ไม่รู้ปีหน้าพี่เตี้ยอยู่ประจวบหรือเปล่าพี่ได้ข่าวก็อาจจะไม่อยู่นะ
9: ครับผมก็แกก็ไปเรื่อยนะครับ
8: ไม่แกคงไม่ไปสโมสรแต่เดี๋ยวไปดูให้แกเขาพูดมันยังไม่ชัวร์ไงมันยังไม่ชัวร์ไงนะครับก็ถ้าไม่อยู่ก็เสียดายแทนประจวบนะทำดีขนาดนี้นะไอ้เรื่องตรงชั้นไม่ต้องคุยนี่ลุ้นไปบอลเอเชียด้วยซ้ำไป
9: ครับ
8: นะครับก็ไม่รู้นะในมุมผมนะผมว่าปีนี้ประจวบเองก็พัฒนาขึ้นได้อย่างน่าสนใจมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีในวันนั้นผมนั่งดูอยู่บุรีรัมย์ก็เหนื่อยมีโอกาสก็มีประจวบก็มีโอกาสต่างคนต่างมีโอกาสนะก็สู้กันสนุกครับแล้วก็ทำให้บุรีรัมย์หืดได้เนี่ยมันมีไม่กี่ทีมหรอกที่ทำให้หืดได้แล้วก็หืดจริงๆก็ว่ากันไปบุรีรัมย์ปีหน้ายกเครื่องใหม่อีกแล้วเยอะเลย
9: ครับ
8: หลายคนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ายังไงนะผมยังไม่สรุปแล้วกันเพราะมันเยอะเอาว่าสรุปเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับ
9: ครับผม
8: ก็ปิดฉากฟุตบอลลีกไทยเรียบร้อย
9: เรียบร้อยครับเข้าสู่โหมดทีมชาติฮะไอ้ฟุตบอลโลกด้วยนะครับฟุตบอลโลกด้วยฟุตบอล ทีมชาติไทยก็จะประมาณหนึ่งมีอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องกับคูเวตกับจีนมั้งใช่ไหม
8: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
9: ครับผม
8: วันไหนนี
9: ่ผมเช็ควันให้แป๊บหนึ่งนะครับ
8: คุณเช็ค
9: ช่วงนี้ตามไปช่วงบอลโลกนะครับ
8: เพราะมันตอนนี้เก็บตัวผมจำวันไม่ได้สองวันนี้อีกสองวันป่ะ
9: ก็คือเตะวันที่5ครับนะฮะก็อีก3วันนะครับที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็วันที่9ครับไปเยือนจีนนะครับนะฮะจินหัวนะครับนะฮะเยือนจีนนะครับก็เป็นการวอร์มก่อนที่เราจะเข้าสู่ศึกรายการใหญ่นะครับหลังจบฟุตบอลโลกเจอกันแน่นอนครับฟุตบอลอาเซียนคัพนั่นเองนะครับผม
8: เฮ้ย
9: นะฮะไม่แน่ใจรู้สึกข้ามเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วยนะ
8: คือมันไม่ได้มีใครไปไง
9: อะไรนะทีมชาติไทยเนี่ยจะเตะกับลาววันที่25กรกฎาคมซึ่งผมคุ้นๆว่าบอลโลกเนี่ยจะอยู่กันช่วงนั้นแหละช่วงท้ายๆเดี๋ยวผมเช็คบอลโลกแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวว่าบอลโลกจะมีคนซื้อลิขสิทธิ์อยู่นะครับผม
8: รู้มานะครับถ้าพูดเลยก็มีข่าวกับแจ๊ส
9: ครับผม
8: นะครับแจ๊สก็คือ AS นั่นแหละ
9: ครับผม
8: โมโนเอ้ยแจ๊สโมโนวะใช่ๆๆแจ๊สก็คือพรีเมียร์ลีกอ่ะจริงๆแจ๊สก็คือพรีเมียร์ลีก

0: สีแดงนี่คนเดาเยอะแยะเลย YouTube หรือเปล่าวะ Netflix หรือเปล่าวะไปรษณีย์ไทยเปล่าวะ
1: สีแดง
0: เอ
1: ส
0: อ
1: ีแดงสำหรับผมเชื่อว่าไม่ซื้อเยอะขนาดนั้น
0: ครับผม
1: อาจจะเป็นจอยแวนเจอร์อะไรเงี้ยเป็นไปได้
0: ครับผม
1: ให้สีแดงซื้อเดี่ยวผมไม่เชื่อมันเยอะไป
0: ครับผม
1: โอ้ถ้าจะซื้อก็ซื้อไปนานแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ถูกไหมอ่ะ
0: เดี๋ยวโปรแกรมนิดนึงครับจบฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศครับวันที่19 กรกฎาคมนะฮะอาเซียนครับเปิด25 กรกฎาคมครับนี่ฮะแต่บอลโลกไปรออาเซียนครับก่อนแต่บอลโลกให้จบก่อนอาเซียนครับตามเลยนะครับผมโอ้โหดูบอลกันยาวๆเลยฮะนะฮะแล้วมันจะตลกร้ายอย่างเนี้ยเขาดูฟุตบอลโลกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยในเกมฟุตบอลโลกต้องมีความดุเดือดมากพอจบฟุตบอลโลกนะเจออาเซียนครับไทยเตะต่อเลยภาพแบบนึกออกไหมมีความแบบเออดูบอลระดับโลกมาดูบอลเพื่อนบ้านอะอะไรเออคนละฟิลกันเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะข่าวใหญ่ช่วงนี้เนี่ยเป็นสุรชาติสารีพิมพ์เนี่ยคัมแบ็กในวัย40 ปีเนาะนะฮะ40 ปีแล้วก็ยังติดทีมชาติอยู่นะครับนะฮะก็ตามรอยพี่โดครับพี่โด41เล่นได้นะฮะเมสซี่39เล่นได้โมดริช40เล่นได้ฮะแล้วก็มีใครอีกคนวะไอ้ทีมชาติบอสเนียชื่ออะไรวะ
1: จ
0: เช
1: ำชื่อ
0: โก
1: ไม่ได้
0: เชโก
1: เดนิเช
0: 40
1: โกไม่ใช่จ
0: เล
1: ำช
0: ่
1: ื่
0: น
1: อไม่
0: ไ
1: ไ
0: ด
1: ด้
0: ้
1: เด
0: น
1: น
0: ะ
1: ิ
0: ค
1: เ
0: ร
1: ช
0: ับ
1: โก
0: ฮะคือฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกอะไรการดูแลตัวเองดีขึ้น
1: ไม่ต้องวิ่งเยอะ
0: ไม่ใช่คืองี้การดูแลตัวเองดีขึ้นทําให้ยืดอายุของนักกีฬาได้นานขึ้นมันหมายความว่าสมัยก่อน3-3-3-4-3-5ในเลิกแล้ว3-7 3-6-3-7นี่คือโอ้โหต้องแขวนสตั๊กกันละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับคือการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับทําให้วิสัยการกีฬาการโภชนาการนะฮะอย่างโรนโดเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยไม่ดื่มน้ำอัดลมแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแบบน้ำอัดลมคงไม่เป็นไรมั้งขวดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่โดเนี่ยไม่ดื่มเลยเขาอยู่ได้ถึง41แล้วเล่นแบบเป็นแกนหลักอยู่ด้วยนะมันก็เอ้ยนักบอลรุ่นใหม่เนี่ยแทนที่จะเราเคยห้ามอะไรนะห้ามดื่มเหล้าห้ามดื่มสุราห้ามสำเร็จเทเมาใช่ไหมนี่ต้องห้ามดื่มน้ำอัดลมกันด้วยนะยุคหลังจากเนี้ยต้องห้ามดื่มน้ำอัดลมกันด้วยนะครับน้ำแบบพวกไอ้น้ำที่มันไม่ใช่น้ำเปล่านะครับโอ้จะเหนื่อยกันขึ้นนะเนี่ย
1: ไ
0: จ
1: ม
0: ะ
1: ่
0: ล
1: แต่
0: ำบากกัน
1: ส่วนตัวผมก็ไม่ดื่มน้ำบัตลมนะ
0: ครับผมนั่นก็เป็นวินัยเพิ่มขึ้นไงถ้าคุณนักกีฬาจากคุณก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์คุณต้องห้ามดื่มน้ำบัตลมหรือน้ำพวกกาแฟกันด้วยนี่เป็นใครจะทำได้ขนาดไหนวะเนี่ยนะครับแต่พี่โดเห็นแล้วครับ41เล่นได้ป๋อเลยฮะการดูแลตัวเองที่ดีทำให้เล่นได้ผมพูดทางทั้งหมดทั้งปวดครับสุรชาติ40นะครับก็ยังพอเล่นได้ธีรศิลป์38ก็เล่นได้อย่าคิดว่านักเตะแก่เนี่ยมันหมดสภาพแล้วมันยุคใหม่แล้วมันไม่ใช่แล้วนะครับดีไม่ดีเห็นนะครับเล่นแบบมีทัศนคติดีกว่าพวกเด็กเจนซีหลังๆอีกนะครับถ้าไปมองกันนะนะครับคือเราเคยมีความเชื่อนักเตะแก่นี่เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับโมดิชยังเล่นได้เมสซี่ยังเล่นได้นะฮะไอ้นั่นอีกนะโกเม็กซิโกโอชัวป่ะนะครับก็ยัง
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ล่
1: ่
0: น
1: โอ
0: ได้
1: ชัว
0: นะครับยังมีพวกนอยเออร์อะไรที่ติดไปด้วย40แล้วนะครับเย
1: น
0: อ
1: ้
0: ะ
1: อยเ
0: เ
1: ล
0: ล
1: ิ
0: ย
1: กกลับมาเล่นทีมชาติน
0: ะครับอายุ40กลับมาเล่นเล่นทีมชาติได้เป็นแบบอย่างที่ทึ่งๆนะอย่างเชโก้อะวันที่เขาปราบใครวะเข้ารอบบอลโลกอะเขาเป็นตัวแบกเลยนะเพย์ออฟอะเพย์ออฟยุโรปอะจำชาติที่ไหนเขาบอกเป็นตัวแบกเลยแบกแบบว่าพาทีมเข้ารอบอะนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเล่นได้พี่โดก็ยังนึกว่าบอลโลก4 ปีผมดูว่าแกเลิกแล้วไม่เลิกเว้ยแล้วเล่นเล่นทีมชาติดีด้วย
1: มั
0: พ
1: น
0: ี่โด
1: บ้าไงโด
0: นะครับนะฮะ
1: เมสซี่ก็มาป้องกันแชมป์
0: ใช่ครับไม่ยอมไม่ได้ครับคืออะไรนะพี่โดกลับมาเมสซี่จะไม่มาเล่นได้ยังไงใช่ไหมคนหกสมัยเข้ากันก่อนเล่นไม่เล่นไม่รู้แหละนะฮะ
1: อันนี้
0: อะไร
1: ก็เป็นแนวทางผมว่าคือแล้วฟุตบอลสมัยใหม่มันไม่ได้ใช้พลังกำลังเหมือนฟุตบอลสมัยก่อนเท่าไหร่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้มันเคลื่อนตัวกันมันเคลื่อนตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก
0: ใ
1: ๆ
0: ช
1: เค
0: ่
1: ลื่อ
0: ค
1: น
0: รัน บ
1: ิดเคลื่อนหน่อยเคลื่อนนิดเคลื่อนหน่อยต่างคนต่างเคลื่อนแต่ต้องเคลื่อนแต่ว่าฟุตบอลสมัยก่อนมันต้องพาบอลไปข้างหน้า
0: ค
1: มั
0: ร
1: น
0: ับ
1: พากัน
0: บ
1: ไป
0: อล
1: เ
0: ใ
1: อ
0: ช้
1: ง
0: เดียวอ่ะบอลใช้เด
1: ม
0: ี
1: ั
0: ย
1: น
0: ว
1: บอลใช้เดียวอ่ะมันก็ไม่ถึงกับใช้เดียวมันก็มีจ่ายมีอะไรแต่ว่ามันวิ่งทําทางมันวิ่งไกลกว่าอย่างแบ็ค
0: คร
1: เน
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้ย
0: ผม
1: ขึ้นสุดลงสุดเนี้ย

0: อือฮึ
1: ถูกไหมมันไม่มีมาซ้อนช่วยไม่มีอะไรมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้จ่ายบอลเยอะขนาดนี้ใช่
0: อ
1: ค
0: ื
1: ำ
0: ม
1: นี้
0: ครับผม
1: วันนี้ใช้จ่ายบอลค่อนข้างเยอะ
0: อืม
1: พอสมควรเนี่ยมันใช้ร่างกายน้อยลงแต่นักฟุตบอลเหล่านั้นเขาก็ดูแลร่างกายดีเหมือนสุรชาติสหรีพิมพ์
0: ครับจริงๆผมไม่คิดว่าสื่อถ้าก็มีดื่มมีอะไรบ้างแต่ว่าช่วงหลังเขาอาจจะน้อยลงนิดนึงแล้วกันอืมนะฮะแล้วก็เขาก็ผมก็ว่าการประกาศออกมานี่งงกันหมดทั้งประเทศแหละ
1: เนี่ยเป็นดีวิดเอาส่วนช
0: ค
1: าต
0: น
1: ิส
0: อื่
1: าน ร
0: ไม
1: ี
0: ่มีเหรอวะหรืออะไรก็มีคําถามอ่ะพูดในมุมหนึ่งคนอื่นไม่มีแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยทําไมต้องเป็นแกไม่ติดมา10 กว่าปีแล้วก็อายุก็เกินละควรให้โอกาสดาวรุ่งไหมอะไรไหมสมมติว่าไม่รู้ความฮิตสั้นคือเบอร์เด็กเจนซีบอกก็ไม่รู้ยอด
1: ก็คงไม่หรอกมันผมว่ามันเป็นออเดอร์อะ
0: อืม
1: ทีละสิ่งอย่างเงี้ยออเดอร์ป่ะล่ะ
0: ครับอืมอืมอืม
1: ออเดอร์อยู่แล้ว
0: ครับผมอืม
1: นะ
0: ก็เป็นไปได้หมดครับเป็นได้หมดแต่ที่สิผมก็เชียร์ติดนะเพราะว่าผมเห็นแบบพวกโดเมสซี่โมดิกนะฮะเชโก้พวกนี้มาเล่นได้ทำไมแล้วยิ่งพวกไอ้ที่ไม่ติดบอลโลกอ่ะพวกพอบอสกี้อะไรพวกนี้มันแบบเกือบเลขสี่กันหมดแล้วมันยังเล่นได้กันอยู่เลยนะ
1: เลวาน
0: พว
1: เล
0: กเนี้
1: ว
0: ย
1: าน
0: เลวาออกเลวานเลวอ่าเลวานรอฟกี้เนี่ยฮ
1: ส
0: ะ
1: ี่แล้ว
0: อืมอย่างเงี้ยสี่แล้วก็ยังเล่นได้กันอยู่นะยังมีข่าวย้ายทีมไปนู่นไปนี่อยู่เลย
1: ใช่
0: นะครับอืมอะไรอย่างเงี้ยคือยุคสมัยเนี่ยมันมีความแบบ
1: แต่เจมส์มิลเนอร์เลิกกันนะ
0: นะกว่าจะเลิกนะกว่าจะเลิ
1: เจ
0: ก
1: มส์มิลเนอร์เลิกกันนะเลิกกันนะเจมส์มิลเนอร์เลิกกันนะเพิ่งประกาศเลิกนะ
0: ครับผม
1: ก็เอานะผมก็ไม่ติดอะไรคุณมองยังไงอ่ะสองเกมนี้
0: อุ่นเครื่องเหรอครับผมเชียร์ให้ชนะทั้งคู่เนาะแต่ว่าอืมคูเวตเนี่ยก็เล่นในบ้านนะโอกาสแพ้เราคงไม่มีอ่ะนะครับอืมแต่เสมอหรือชนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับส่วนจีนไปเล่นบ้านเขาเนี่ยเขาก็รอขย่ำเรานี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการขย่ำเรา
1: เฮ้ยขนาดนั้น
0: โอ
1: เลย
0: กาสที่ดีที่สุดละวันที่ไม่มีความกดดันอะไรอะไรเงี้ยนะครับนะเราก็ปล่อยประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราแต่ไปเพื่ออะไรต่อวะบอลโลกไม่ได้ไปมันเป็นอุ่นเครื่องฟีฟ่าเฉยเหมือนกันทดสอบนะฮะเพราะว่าเรามีทัวร์นาเมนต์สองทัวร์นาเมนต์สำคัญแล้วกันคืออาเซียนครับที่จัดโดยAFF นะครับแล้วก็เอเชียนครับนะครับรายการใหญ่ในมกราเลยซึ่งจริงๆอะถ้าเราวางแผนเนี่ยเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ละในAFC เอเชียนครับนะครับที่เราจะเจอกับญี่ปุ่นกาตาร์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งแข็งมากนะคือต้องอยากจะเข่งกะโหลกคนจับฉลากอ่ะ
1: จะ
0: นะฮ
1: ต
0: ะ
1: ัดมือทิ้งเลยครับต้องตัดมันทิ้งเลยครับ
0: ครับใช่ครับเพราะว่าเอาสองทีมบนโลกมาอยู่ในกลุ่มเราอ่ะนะฮะโอ้โหแล้วแบบตัวแบบอินโดนีเซียยุคเนเธอร์แลนด์เต็มทีมอ่ะ
1: ใช่
0: อืมนะฮะมันคือของแข็งเลยนะครับก็ต้องดูว่าเป้าหมายเราคืออยากเข้ารอบหรือหาประสบการณ์หรืออะไร
1: เอา
0: แต
1: อ
0: ่
1: ีก
0: ป
1: แ
0: ร
1: ละ ้
0: ส
1: ว
0: บ
1: เหร
0: การ
1: อ
0: ณ์ได้เลยได้เยอะหากันมาเยอะแล้วน
1: เ
0: ะ
1: อ
0: ค
1: าร
0: ับ
1: อี
0: เ
1: ก
0: อา
1: แล้
0: จ
1: ว
0: ริงเอาจริงบ้างอืม
1: ยังจะหาประสบการณ์อีกเหรอมันยัง
0: อ
1: ไม
0: ื
1: ่
0: ม
1: พอประสบการณ์หากันมา20-30 ปีไม่พออีกเหรอ
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยก็เอาจริงแล้วล่ะนะครับทํายังไงถึงจะแบบแต่มันก็ยากนะทํายังไงถึงจะล้มญี่ปุ่นกาตาร์อินโดได้แล้วผ่านเข้ารอ
1: ญ
0: บ
1: ี่
0: ไป
1: ปุ่นคุณไม่ต้องล้มแล้วคุณเลิกคุยไปเลย
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นมันต้อ
0: ถ
1: ง
0: ้า
1: เลิ
0: จ
1: ก
0: ะ
1: คุ
0: ญ
1: ย
0: ี่
1: ไป
0: ปุ่
1: แ
0: น
1: ล้ว
0: เราจะเสมอได้ไหมเหมือนที่มีคนเคยเสมอได้อย่างสิงคโปร์อืมอะไรอย่างเงี้ยทํายังไงนะครับวันที่เขาเอาจริงแบบอืมเอเชียนคัพอ่ะนะฮะและกาตาร์นะครับคือนอกจากไปฟุตบอลโลก2 สมัยแล้วคือเป็นแชมป์เก่า2 สมัยด้วยแชมป์เอเชียนคัพ2 สมัยติดนะฮะแล้วก็มาครั้งนี้มาป้องกันแชมป์สมัย 3เราว่าโคตรไม้ประดับเลยอะอินโดในยุคที่แบบแต่เราอยากเจออินโดชุดนี้นะนะครับ
1: รู้ไป
0: อิ
1: เล
0: น
1: ย
0: โด
1: อยาก
0: ที
1: ร
0: ู่ เ
1: ้
0: ราเจอเนี่ยเราเป็นอินโดแบบจริงอินโดจริงที่แบบเราสู้ได้อะในอาเซียนกันแต่นี่คืออินโดอิมพอร์ตอะเราอยากเจอชุดนี้นะเราอยากเจอชุดนี้มานานแล้วนะครับก็ไม่รู้เป็นไงกันนะฮะแล้วก็ผมก็เชียร์บอลไทยแต่ว่าโอกาสอะโอ้มันมีทั้งยุโรปเต็มทีมเลยอะนะฮะนะครับเราก็เหนื่อยหน่อยนะครับอืม
1: แต่ผมไม่กลัวนะ
0: ก็อยากเจอนะอยากเจออยากรู้ว่าในเกมที่แบบว่าเขาอ่ะในมุมผมนะครับในมุมพูดของการพัฒนา อินโดยุคที่อิมพอร์ตเข้ามาเป็นโมเดลหนึ่งนะครับผ
1: ม
0: แล้วก็อินโดปกติมันสู้เราได้สูสีแล้วกันเราขี่เขานิดนึงเราขี่อินโดปกตินิดนึงถ้าเราเจออินโดเนี้ยเราจะเจอไปแล้วเป็นยังไงโมเดลเนี้ยโมเดลนี้สำเร็จไหมถ้าเขาสำเร็จเราควรทำตามขนาดไหนไม่ต้องทำตามทั้งหมดก็ได้ต้องทำตามขนาดไหนทำตามทำตามขนาดไหนโมเดลลูกครึ่งลูกเสี้ยวเนี่ยนะครับครับผม
1: ก็ได้ลุ้นกันแต่ต้องทำกันบ้านแล้วนะณวันนี้
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันชุดใหญ่มาแน่ๆนะครับเซอร์บีอินโดนีเซียคือถ้าเราชนะอินโดนีเซียได้เราก็มีลุ้นเข้ารอบ
0: ใช่ครับที่สามดีสุด
1: เราลุ้นเข้ารอบคืออินโดมันก็หวังชนะเราแหละมันก็ลุ้นเข้ารอบ
0: ใช่ครับผมเขาก็เต็มสุขกับเราแน่นอนนะครับแต่เราจะโชคดีไปแบ่งแต้มกาตาร์ได้ไหมแบบวันที่เขาเป๋ๆเราเล่นดีๆเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะว่าอินโดโดนญี่ปุ่นมาแล้วไอ้ชุดเนี้ยไปโดนดับซ่ามาแล้ว6-0
0: ยุคไทยเวิร์ดหรือไง
1: เจอเต็มที่เลยเรียบร้อยเลยครับโดนยับเลยวันนั้นจำได
0: ้
1: ผมว่ามันก็ไม่มีอะไรนะคือทะลึ่งไปบุกใส่เขาอ่ะ
0: มั่นใจนะครับ
1: มั่นใจไงลองของไงนะก็นะครับเอเชียนคัพว่ากันไปแต่อีกเรื่องนึงที่ผมต้องชวนคุณคุยวันนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่คุณเจแปนอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือปาร์คฮังซอครับการมาของเขากับการชนะบุรีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเงินเดือน1.5 ล้านเลยนะ
0: ตกปีหนึ่งก็คูณ12
1: สิบกว่านะ
0: 18 ล้านฮะ
1: เกือบ20 ล้านนะการชนะบุรีมีเงินจ้างขนาดนี้นะครับปาร์คแฮงซอคุณคิดว่าไงเอาคนไทยอยู่ไหม
0: ตอบแบบว่ากลางๆเลยนะมันต้องเดือนบ้างแหละ มันต้องเดือนบ้างแหละ
1: เจอวิ่งขนาดนั้นผมไม่ไหวนะคนไทยอ่ะ
0: แล้วมันดีอย่างหนึ่งนะคือผมให้เกาหลีมาคุมในไทยบ้างในระดับทีมชาติด้วยเยาวชนชุดใหญ่อะไรว่าไปแต่ได้ลองก่อนในระดับT2ลองก่อนเลยนะฮะคือT2มีความดื้อน้อยกว่าT1นิดนึงความเป็นสตาร์ความอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้โค้ชดีๆมาคุณต้องได้โค้ชดีๆมาคุณต้องแบบว่าเรียนรู้จากเขาอ่ะวินัยเกาหลีคือไงวะทำไมมันวิ่งกันอย่างเงี้ยเวียดนามมันพัฒนาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเรียนรู้จักเขานะถ้าเสน่ห์มันเป็นอย่างนี้นะแล้วโอ้ซ้อมเหนื่อยจังเลยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่เอาดีกว่าเนี่ยมันจบเลยมันจบเลยแต่ถ้าโค้ชเกาหลีมาแล้วมันเจอเคี้ยวเคี้ยวอย่างปาร์คมันเคี้ยวเนี่ยคือในเวลางานเขาเคี้ยวจริงนอกเวลางานเขาเป็นแป้ยิ้มนะ
1: แป้ยิ้มนะ
0: เขาเป็นแป้ยิ้มเลยนะฮะ
1: ผมฝากนิดหนึ่งได้ไหมผมขอขั้นนิดเดียวที่สิ่งที่คุณเจแปนพูดมาผมฝากถึงคุณหมอประวัติด้วยประธานสโมสรเนี่ยถ้าคุณเลือกปาร์คแฮงซอมาแล้วคุณต้องอยู่ให้ท้ายปาร์คแฮงซอคุณอย่าเข้าข้างนักฟุตบอลนะ
0: จริงๆนะ
1: ผมฝากคุณหมอประวัติด้วยนะครับคือถ้าคุณเลือกปาร์คแฮงซอมาแล้วเนี่ยผมรับประกันมันมีกบฏมันมีทรยศกันในทีมแน่นอนมันมีการเล่นแง่แน่นอนเพราะเจอโค้ชเกาหลีคนไทยผมว่าในส่วนตัวผมอาจจะยังไม่เคยลองครั้งนี้เป็นการลองนะแต่ผมเชื่อว่ามีพยศมีอะไรแน่นอน
0: ใช่
1: คุณหมอต้องเข้าข้างปาร์คแฮงซอ
0: นั
1: ดต่อครับเช
0: ิญที่พี่มนพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องประธานสโมสรต้องควรทำเลยนะครับเพราะว่ามันคืออะไรอ่ะถ้าไปให้ไทยนักบอลเนี่ยเสร็จเลยไม่มีประโยชน์ครับ
1: เสร็จดีครับจะไปเหลือแล้วครับใช่ป่ะล่ะเสร็จดี
0: เรื่องนี้ชินแต่ยังเคยเจอไงที่อินโดนะสุดท้ายสมาคมอินโดเข้าข้างปาร์คให้อิสระเต็มที่จนกระทั่งไปเชื่อนักเตะอินโดมั้งหรือไงไม่รู้ไปปลดกันนะไปเอาไคเวิร์ดมานะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เละเลยอินโดก็ไม่เหมือนเดิมเลย
1: เห็นไหม
0: เ
1: ชื่อผมไม่ยังเพราะมันขนาดอินโดมันยังแรกๆเหมือนจะคุมอยู่หลังๆมันก็ไม่เอาเห็นป่ะ
0: นะครับ
1: คือประเทศที่มันเป็นเสรีนิยม
0: มันดื้ออินโดนี่ดื้อผมว่าดื้อโดยลึกๆผมว่ามันดื้อกว่าเราอีกนะ
1: มันดื้อแต่เรา
0: ดื้อกว่าดื้อกว่าเราอีกนะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเราคนละแบบอ่ะดื้อคนละแบบ
1: เรามันดื้อเงียบเราแสบแต่ฝั่งนั้นคือมันดื้อมันกูไม่เอาแล้วกูเดินหนีเลยแต่ไทยไม่มีไทยครับแต่กูไม่ทำ
0: อะไรอย่างนั้น
1: กูดื้อเงียบอีกอันนึงอย่างที่ผมพูดนะอย่างเวียดนามทำไมบอกคือเวียดนามเขาบ้านเขาเป็นคอมมิวนิสต์ครับ สั่งซ้ายคือซ้ายสั่งขวาคือขวามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นป้าคังซอไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ของทางเวียดนามเขาอยู่แล้วผมก็รู้แหละถ้าป้าคังซอทําได้ดีพลังการกลับขึ้นมาได้ภายในปีเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าโค้ชเกาหลีเองก็ไม่ได้แย่นะ
0: ครับผม
1: แต่มันก็ต้องพิสูจน์อีกว่าต่อให้ไม่แย่คุณมาคุมผู้ซุปเปอร์สตาร์ในระดับไทยลีกได้ไหม
0: ครับ
1: คุณไม่ต้องไปไกลหรอกครับสมมุติว่าคุณมาคุมท่าเรือ
0: โอ้โห
1: นะเรื่องใหญ่นะ
0: เรื่องใหญ่แล้ว
1: เรื่องใหญ่นะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ป้าทางสอนะลุ้นกันต่อไปนะครับ
0: ใช่ครับผมอยา
1: พ
0: ก
1: ู
0: เ
1: ด
0: ห็
1: ถ
0: น
1: ึง
0: ก
1: ท่
0: า
1: าร เ
0: เ
1: ร
0: ป
1: ื
0: ล
1: อ
0: ี่ยน
1: น
0: แ
1: ิ
0: ป
1: ด
0: ล
1: นึ
0: ง
1: งเมื่อกี้ท่าเรือใช้อิตาอุต่อแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยไป ACL ไหวไหมเนี่ย
0: ครับผมน่าจะเหนื่อยนะครับ
1: แต่ผมว่าอย่างนี้นะผมว่าโค้
0: ค
1: ช
0: ือ
1: ไทย
0: ก
1: ม
0: ล
1: ั
0: าน ยว่าโค้ชอยู่เป็นอ่ะอยู่นาน
1: อ
0: โค
1: ื
0: ้ช
1: ม
0: เก่งเนี่ยมันอยู่กันแบบไม่ได้อ่ะ
1: อืมอืมอืมอืม
0: นะครับ
1: อืมอืม
0: อย่างมีข่าวกามาว่าเขาไม่ใช้งานต่อต้องไปถามทางสโมสรว่าทำไมเขาไม่ใช้เขาต่อ
1: ไม
0: เข
1: ่
0: า
1: เข
0: ห
1: า
0: าย
1: ป
0: แล้
1: ่
0: วว
1: ยเขากลับมาไม่ไหว
0: ครับผม
1: เขาป่วยเขาป่วยเขาป่วยเขาพักรักษาตัวมันกลับมาไม่ได้มันไม่มีกําหนดมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นเรื่องของปอดติดเชื้อที่แบบสาเหตุรักษายิ่งรักษายิ่งหนักอ่ะใช้คํานี้แล้วกันอ่ะ
0: ครับผม
1: มันเป็นโรคที่ต้องรักษากันใช้เวลายาวเขาก็เลยไม่สามารถจะกลับมาได้ในเวลาใกล้
0: ครับ
1: ใช
0: ผ
1: ่ไห
0: ม
1: มมันปิดหลีกแค่2-3 เดือนอ่ะมันไม่ทันครับรักษาไม่หายครับเขาต้องเก็บรักษาตัวยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากาม่ากับท่าเรือก็น่าจะจบกันแบบนี้แต่อย่างที่ผมพูดครับคุณเนวินก็ให้สัมภาษณ์บอกให้มาดามแป้งลงมาผมไม่รู้ว่าคุณเจแปนคิดยังไงเป็นนายกสมาคมก็ลงมาเลยมันไม่มีกฎข้อห้ามนี่
0: มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าพูดตรงๆนึกออกไหมฮะอาจจะมีในโซเชียลบ้างว่าเอ๊ะคุณเป็นนายกทำไมคุณออกหน้าออกตากับท่าเรือจังนะครับมันมีใครกล้าพูดตรงๆในโดยทางการแล้วกันนะฮะซึ่งคุณนิวินก็พูดไม่ผิดอ่ะมันเป็นภาพนั้นจริงๆนะครับโบกไม้โบกมือเป็นนายกสมาคมบอกว่ามือให้แฟนบอลท่าเรือ
1: แหมคุณดูแค่ไอ้วันที่ไปรับถ้วยเมืองไทยครับอ่ะเป็นนายกสมาคมไปเฮไปกระโดดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แล้ว
0: ครับผมเก็บอาการไม่อยู่
1: ต้องเก็
0: น
1: บ
0: ะ
1: อาการหน่อยใช่คุณไป
0: ครับ
1: ม
0: ผ
1: อ
0: ม
1: บถ้วยไม่เป็นไรนะคุณไปอะไรไม่เป็นไรคุณจะไปฐานะอะไรคุณไปฐานะสปอนเซอร์ก็ไปในฐานะสปอนเซอร์ก็ไม่ควรเฮคุณไปในฐานะนายกสมาคมยิ่งไม่ควรเฮใหญ่แต่ถ้าคุณไปเฮแล้วเนี่ยคุณก็เอาให้มันสุดเลยอย่างที่คุณเนวินพูดแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนก็ลงมาเลยอ่ะ
0: จะถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมท
1: อ
0: ้ายสุดไปเลย
1: มันไม่มีกฎห้ามมันไม่ใช่นักการเมือง
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนรัฐมนตรีจะต้องออกจากการถือหุ้นต่างๆต้องไม่มีหุ้นอะไรใดทั้งสิ้นใช่ปะล่ะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินคุณไปรับหน้าที่มันนี่ไม่เกี่ยวคุณเป็นนายกก็เป็นนายกนายกสมาคมไม่มีกฎเว้ยฟีฟ่ามีกฎนี่คุณเป็นนายกสมาคมเป็นประธานสโมสรอะไรก็ได้ก็ลงมาเลยผมก็เห็นด้วยกับคุณเนวินน่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ลงเงินเยอะๆหน่อย
0: ครับ
1: แล้วลงเงินเยอะๆหน่อยเพราะปีหน้าเหนื่อยไปเอเชียวีลิตเหนื่อยครับเหนื่อยครับท่าเรือเหนื่อยครับแล้วใช้คืออูดอ่ะผมพูดจริงๆนะผมว่าโค้ชคนไทยอ่ะมันขาดเขาเรียกว่าขาดความน่าเชื่อถืออ่ะ
0: ครับ
1: มันแค่นั้นแหละแต่ความต้องถามมีฝีมือไหมผมมีฝีมือนะแต่มันขาดความน่าเชื่อถือไหวไหมวะมันจะไหวไหมวะเข้าใจหรือไม่แต่พอเป็นฝรั่งมาเนี่ยฝรั่งไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้ไอ้บ้ามึงเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมีอย่างไอ้โค้ชบีจีคนปัจจุบันอ่ะมันเป็นใครมาจากไหนวะหลีกอะไรก็ไม่รู้มันไม่เคยไปถ้วยบอลหลีกระดับทวีปแต่มันเป็นฝรั่งพอเป็นฝรั่งมันเหมือนกับมันได้เลยเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมแต่
0: คร
1: พ
0: ับ
1: อ
0: ผ
1: เป็
0: ม
1: นคนไทยอ่ะคนไทยเคยไป ACL มาแล้วเคยทำไอ้นี่มาแล้วเคยแต่มันก็ไหวปะวะมันจะได้ไงวะเข้าใจอารมณ์ไหมพอเป็นคนไทยมันขาดความน่าเชื่อถือเว้ย
0: เป็นอย่างนั้น
1: ผมว่าจริงๆอ่ะถ้าอู๊ดมันทำดีก็ให้มันท
0: ครับ
1: ำนะไอ้อู๊ดเนี่ยก็ให้มันทำไปนะครับผมก็สนับสนุนน้องมันนะ
0: อืมครับ
1: นะครับก็สนับสนุนน้องมาแหละว่ามันก็เป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: นะแต่ก็เชฟทีมเนี้ยมันเป็นเชฟของกาม่า
0: อืมค
1: ป
0: รั
1: ี
0: บ
1: ห
0: ผ
1: น้ามจะเป็นเชฟของอู๊ดเนี่ยคราวเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันกลัวจะเหมือนอานี่สล็อตหรือเปล่า
0: ครับผม
1: คุณเข้าใจใช่ไหม
0: อ่าฮะ
1: มันกลัวจะเป็นเหมือนอานี่สล็อตไหมไม่รู้
0: ครับผม
1: แต่พูดอันนี้สักนิดหนึ่งนะก็ตั้งอิลาโอล่าเรียบร้อยนะ
0: ครับผมก็
1: สร
0: ล
1: ุ
0: ิ
1: ป
0: เว
1: เป
0: อ
1: ็
0: ร์
1: น
0: พู
1: อ
0: ล
1: ิ
0: ได
1: ล
0: ้
1: า
0: ต
1: โ
0: ั
1: อ
0: ว
1: ล
0: ต
1: ่า
0: ้นใ
1: น
0: หม
1: ะ
0: ่ครับผมเป็น
1: ไหวไหม
0: ประมาณหนึ่งอะพี่ผมก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะ
1: อืม
0: เออแต่ก็ประมาณหนึ่งเขาทำบอลหมัดมาแบบทีมเล็กดีขึ้นผิดหูผิดตานะครับอืมแล้วก็ปั้นมาม พ
1: ัน
0: อ
1: ท
0: ส
1: ี
0: ม
1: ม
0: ค
1: บ
0: ว
1: ุ
0: ร
1: ก
0: นะครับ
1: มัน
0: อ
1: บ
0: ่
1: ุ
0: าก
1: ไงคือผมเห็นอิลาโอล่าครั้งแรกกับลาโยบายากาโน่
0: อืมครับ
1: แล้วคุณรู้ไหมว่าวันที่ผมประทับใจมันคือวันไหน
0: ครับ
1: วันที่มันโดนมาดริดยำเละเลย8-2เลย
0: อ๋อ
1: คุณรู้ว่ามันเหลือ9 คน
0: ครับ
1: มันเหลือ9 คนมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนเอากองหลังออกมันเอากองหน้าลง
0: โอ้โห
1: อิลา
0: อ
1: โอ
0: ื
1: ล
0: ม
1: ่านี่แหละโอ้โหผมโคตรประทับใจเลยใจมันถึงขนาดนี้เลยวะมึงกับมาดริดนะเว้ย
0: กับม
1: ม
0: ั
1: ัน
0: ด
1: ไม่
0: ริด
1: ส
0: เล
1: น
0: ย
1: เลยมันเปลี่ยนหลังออกมันเอาหน้าลุยกับมาดริดต่ออ
0: ืมโดน
1: แล้ว
0: ก
1: มั
0: ล
1: น
0: ัก บ
1: ็
0: เล
1: ย
0: ย
1: ับแล้วมันก็ยับครับมันเหลือ9 คนเนี่ยมันสู้ขนาดนั้นนะคุณคิดดูแล้วกันผมเลยใจมันได้ไว้เด็กคนนี้ใช้ได้มันเป็นตอนนั้นที่เป็นโค้ชอายุ30 กว่าไอ้เด็กคนนี้มันใช้ได้ไหมนะฮะมันอยู่บอลมัดมันก็ไม่ค่อยลุยนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยบุกขนาดนั้นนะ
0: ครับผ
1: ด
0: ม
1: ้วย
0: สไต
1: ข
0: ล
1: น
0: ์
1: าด
0: ต่า
1: ท
0: ง
1: ี
0: กั
1: ม
0: นไป
1: ด้วยตัวผู้เล่นใช่มันไม่ค่อยบุกอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าการนี้มา
0: ครับ
1: อยู่ทีมใหญ่ละคราวนี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยคราวนี้ต้องบุกแล้วบุกผมว่าลิเวอร์พูลมันบุกขึ้น
0: อืมครับ
1: แต่จะบุกยังไงไม่รู้ก็ต้องมาดูกัน
0: ทรัพยากรมีประมาณนึงแหละมาสานต่อที่จะน่าห่วงคือแผงหลังนี่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับลิเวอร์พ
1: เฮ
0: ู
1: ้ย
0: ล
1: ฟันได้นะ
0: เหลือฟันได้คนเดียวไงโคนาเต้ก็ไปแล้ว
1: คุณเต้สรุปไปไหนเนี่ย
0: ไม่ชัวร์นะครับแต่ข่าวว่าจะเป็นมัดดิกนะครับ
1: โอเคคุณเต้ไปก็ไปโอ้ไป
0: อื
1: มาด
0: ม
1: ริดเลยเหรอมาดริดเอาคุณเต้ไปทำไมวะ
0: ก็เขาเสริมเขาซื้อกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับอืม
1: อยากได้ฝรั่งเศสสักคนไหมฝรั่งเศสเด็กฝรั่งเศสสักคน
0: เอาใครครับ
1: แดนนี่แดนนี่
0: โอ้โหเอามาทำอะไรครับเนี่ยโอ้โห
1: แดนนี่โยโลไม่สนใจอ่ะ
0: ไม่เอา
1: ของ
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ี
0: เอ
1: จ
0: า
1: ากฝ
0: คร ร
1: ั
0: ั
1: ่
0: บ
1: งเศสนะไม่เอาไปปั้นเลยอ่ะ
0: เอาอยู่แมนยูต่อแล้วครับ
1: ครับผมนึกว่าเอาไปปั้นต่อน
0: ห
1: ะ
0: น้
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ตาโง่เฮงไม่น่าอยู่ลิเวอร์พูลเลยฮะ
1: ครับ
0: นะ
1: ผ
0: ฮะ
1: มนะฮะโง่เฮงมันก็ไม่น่าอยู่กับผมเลยครับ
0: ไม่ใช่อยู่ไหนเลยฮะน่า
1: ส
0: อยู่
1: ภ
0: บ้
1: า
0: า
1: พ
0: น
1: เล
0: น
1: ย
0: ะฮะ
1: แต่ผมชอบมันนะมันเวอร์ดีผมชอบสนุ
0: อ
1: ก
0: ื
1: ด
0: ม
1: ี
0: ครับผม
1: ใครเลี้ยงมามันเวอร์ดีผมชอบนะฮะอ่ะก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็คงมาสรุปกันเรื่องของทีมชาติไทยแหละว่าวันนี้เราคงจะไปเรื่องของโฟกัสเรื่องทีมชาติกันหมดแน่นอนนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนฟุตบอลโลกแล้วสำหรับวันไทยก็จะคุยถึงเรื่องฟุตบอลโลกกันเป็นหลักนี่แหละติด
0: ครั
1: ต
0: บ
1: าม
0: ผ
1: ทุ
0: ม
1: กสถานการณ์คือนอนกันไม่ต้องนอนเยอะหรอกครับเพราะว่าคู่สายสุดมัน11 โมง
0: ครับ
1: นะฮะ11 โมงมันเลิกบ่ายโมงอ่ะงานการก็ไม่ต้องทำอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันมันดูยังไงว่า7 โมงเช้า9 โมงเช้า11 โมง
0: ครับผม
1: นะฮะก็ลองดูรู้สึกว่าคู่ชิงจะตี 5เนี่ยมั้งคุณ
0: โอ้โหครับผม
1: ถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยแต่มัน
0: คู่ชิ
1: ไม
0: ง
1: ่
0: ผ
1: ได้
0: มจ
1: เละ ือก
0: ร
1: แต
0: อ
1: ่
0: ดู
1: เช
0: แล
1: ้
0: ้
1: า
0: วกันนะฮะคู่ชิง
1: คื
0: จ
1: อ
0: ะ
1: ถ้
0: ราอ
1: เป็น
0: ด
1: ต
0: ู
1: ี
0: แล
1: ห
0: ้
1: ้
0: ว
1: าก
0: ัก น
1: ็ตี 4อะไรประมาณเนี้ย
0: นะครับอ
1: โ
0: ือ
1: ้
0: ม
1: โหมันไม่ไหวว่ะคุณมันไม่ไหวนะแต่ไม่ดูไม่ได้
0: ครับผม
1: นะไม่ดูไม่ได้
0: น
1: อ่
0: ะ
1: ะ
0: คร
1: ว
0: ับ
1: ่า
0: ผม
1: กันไปครับนะฮะก็ฝากเรื่องฟุตบอลโลกคุณเจแปนด้วยนะ
0: ครับผมได้ครับค
1: น
0: ระ ับ
1: คุณตามด้วยนะเรื่องฟุตบอลโลกนะนะ
0: ได้คร
1: อ
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยกันคุณเจแปนนะฮะคุณยังติดเรื่องผมหลายเรื่องนะ
0: ครับได้ครับพี่ครับผม
1: นะฮะก็ตามนั้นครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอ่ะไปดีกว่าคุณเจแปนวันนี้ขอบคุณมากเจอกันสัปดาห์หน้าครับกับสนองบอลไทยพรุ่งนี้กีฬาพารวยแล้วก็นักติ่งมาแล้วฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวอยู่ต่อไปคุณหานะวันนี้เราสองคนไปแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมะสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทั้งนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนโลผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะท่านนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
6: First person shooter mode. We turning your song to a funeral. To them niggas that say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of niggas debating my numero. Not the 3, not the 2, I'm the UNO. Yeah.

0: deal, nigga.
1: Hey, I'm about to, yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1-3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4-3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4-3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4-2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1-3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4-3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟินิกซ์ซันครับ4-0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟรนไชส์มหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4-2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมบูฟเองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4-2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4-1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4-0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144-114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81-57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอล เอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลอัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลีฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาริดอาเรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีย์เองก็กดดับเบิ้ลดับเบิ้ลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลีฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้ดอนวานมิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมนี้มันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอาเรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอาเรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ
แล้วถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาเวเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาฮาม่าซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชดจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ habit แล้วก็ทาง communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมเนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับเลขหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น
ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูลฟ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟนชายที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของ The Andron Fox ครับหรือว่า Stevan Castle เองหรือว่าทางวัสเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจลีนบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ -270 ครับขณะที่ทางฝั่งของ Cleveland Cavaliers เอง +215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของ New York Knicks เนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือ New York Knicks พวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขุกขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่า
สเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ลบ260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยใน Playoff ครับระบบการโรเตชั่นของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชันที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุด

0: ทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจะเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นนึงนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
3: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk กันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจับรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มกันแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับ ซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับ

0: และที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Playoff ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโรครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตเรนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125-94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปเดอร์นะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเล็ตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลีฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลีฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้น ถ้าถามว่าคลิปแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันสันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวเกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวิจเจตและก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนสันก่อนแล้วก็ไปมองที่คาวแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาวิจเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิดเจ็ตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers และเขาเองก็ยังบอกอีกนะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแครปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะบรันสันคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากบรันสันกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมต่อฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ธันเดอร์นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมี ราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชทโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์เวนเบนยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟอนแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟอนแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับ และมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็น Spurs อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิปแลนด์คาเวเลียครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิปแลนด์คาเวเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบยามานะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางเดอแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคิดว่าคาเวเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการ ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิถาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นนั้นว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียถ่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: เร รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
7: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนอีกคบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิ

ัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงก์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือเสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจ
เมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจ

0: ใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายจักตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัจจกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไป แทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคยายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคยายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัจจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง จึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: หาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีตั้งแต่เวลา 00:01 นที่ผ่านมาไปจนถึงเวลา 24:00 นโดยครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกรมการปกครองเปิดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักหลากหลายเพศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพรายมันประจำปี2026ภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเชิญชวนคู่รักที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดต่อรับบริการจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนใกล้บ้านทั่วประเทศทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนนับตั้งแต่วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีคู่รักจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 385,542 คู่แบ่งเป็นคู่สมรสชายหญิง 348,320 คู่คู่สมรสหญิง 24,783 คู่และคู่สมรสชาย 7,439 คู่สะท้อนถึงการยอมรับความหลากหลายและการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในสังคมไทย กรุงเทพมหานครร่วมมือ12ภาคีเครือข่ายขยายผลสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี
0: ้นางเลื่อนลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้ง12แห่งอาทิสมาคมธนาคารไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาและช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าระบบขนส่งมวลชนและสื่อในสังกัดภาคเอกชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งนี้ย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจึงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สมบูรณ์โดยมุ่งหวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่เข้าใจปัญหาตอบโจทย์ความต้องการและมีนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกที่บ้านมอเกอไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นเหตุให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3ราย
9: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในสวนพลิกพื้นที่บ้านมองเกอไทยหมู่1ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายคือนางมะไข่อายุ25ปีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพบพระอีก2รายคือนายตู่ยะอายุ37ปีและเด็กชายกะลาอายุ11ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดอีก2รายหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกอนุสรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำสายรัดปิดกั้นสถานที่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนพริกพื้นที่ประมาณ4ไร่และได้มีการประสานให้ชุด EOD เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFMFacebook นราพงศ์วัยวัฒน์ด้วยนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่3มิถุนายนครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็จะเป็นวันหยุดราชการอีกวันหนึ่งนะครับเริ่มจากเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หนังสือพิมพ์ Daily News เขาพาดหัวใหญ่เลยครับไทยช่วยไทยพลัสสุดฟีเวอร์กดกระนำกดใช้กระนำยอดถล่มทลาย 2,000 กว่าล้านบาทแล้วโฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดิเรกบอกว่าณเวลา 11:00 นของเมื่อวานนะยังไม่นับช่วงบ่ายช่วงเย็นยอดใช้จ่ายสะสมรวม 2,500 กว่าล้านแล้วนะส่วนวันนี้ครับมีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยในข่าวสดเขาพาดหัวใหญ่เลยครับลงทะเบียนรัฐบาลเข้มบัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนเปิดเกณฑ์8ข้อสกัดจนทิพย์คนจนทิพย์จนไม่จริงเนี่ยพระนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหมดสิทธิ์ครม.ได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการทบทวนสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงการช่วยเหลือของภาครัฐอย่างทั่วถึงคราวนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้มข้นกว่าเดิมละครับเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนแล้วจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมคือถือมาตั้งแต่ปี2565จำนวน13กว่าล้านคนเนี่ย ต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกคนนะครับต้องยืนยันตัวตนใหม่กันด้วยแล้วถ้าใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้สิทธิ์เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคุณสมบัติก็สัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปส่วนคนที่ไม่มีสิทธิ์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเดิมแล้วครับภิกษุสามเณรผู้ต้องขังข้าราชการนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถือหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยแล้วก็เกณฑ์เรื่องรายได้นี่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับทรัพย์สินนี่ก็ต้องมีเงินฝากสลากออมทรัพย์รวมกันทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทพวกอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะอันนี้ก็มีเกณฑ์อยู่ว่าตรงไหนที่จะเป็นคนจนคนไม่จนเนี่ยเอารถยนต์ด้วยนะรถยนต์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เว้นแต่จักรยานยนต์ที่ไม่เกิน300 ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กหรือว่ารถเกษตรกรรมอันนี้จำกัดไม่เกินประเภทละ1คันนะครับนี่เรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทีนี้ก็มาถึงข่าวใหญ่เรื่องเขากระโดงหลังจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบุกบุรีรัมย์ไปแสดงสัญลักษณ์รอพบคุณเนวินชิดชอบที่บ้านหน้าบ้านพักแต่ก็ไม่เจอแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักกองบังคับการภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ทางฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงออกมาตอบโต้กันแล้วนะครับประชุมครม.เมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวได้เจอหลายคนก็ต้องถามไทยกันละครับเริ่มจากนายกรัฐมนตรีก่อนหนูโต้ปมเขากระโดงโบยให้การรถไฟฟ้องรายแปลงในขณะเดียวกันข่าวสดก็บอกว่าหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงทั้งหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินคุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่ทั้งเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
7: ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับแต่ว่าเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีมันก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครที่จะไปฝ่าฝืนกฎหมายได้นะครับ
8: กระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าในเรื่องการทวงคืนทีละแปลง
7: ก็เป็นเรื่องของการรถไฟเขาก็คงรายงานท่านรัฐมนตรีคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองกระทรวงมหาดไทยเองทางกรมที่ดินก็รายงานมาโดยตลอดว่ามันไม่ได้ผูกพันทุกนะครับคำพิพากษาที่คนพยายามพูดแล้วก็ไปชี้นำให้คนให้สาธารณะได้เชื่อถือก็คือคำพิพากษามันผูกพันลายแปลงใช่ไหมครับไอ้คำพิพากษาที่ออกมานั้นจริงๆคือชาวบ้านฟ้องรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดมันจะไปทึกทักว่างั้นแปลงอื่นก็เถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่รถไฟก็ต้องมาฟ้องลายแปลงไปซึ่งเขาก็ดำเนินการอยู่นะครับแล้วถ้าศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนไม่ได้เป็นอันขาด
6: นายกอนุทินชาญวีรกูลครับส่วนลูกชายของคุณเนวินชัยชนกชิดชอบก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันซึ่ง คุณชัยชนกก็ยืนยันมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มีและไม่ใช่แค่เอกสารสิทธิ์ของครอบครัวชิดชอบเท่านั้นแต่ยังรวมไปจนถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งก็มีจุดยืนเหมือนเดิมส่วนเรื่องอื่นไม่มีผลฟังเสียงของคุณชัยชนกชิดชอบครับ
9: เราก็มี security ที่บ้านเป็นปกติอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ดูอะไรเป็นพิเศษ
10: มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอยู่ๆไปพูดเรื่องของกระโดงที่หน้าบ้านอะไรเนี
9: ่
10: ย
9: ในส่วนของตัวเขากระโดงเราก็มองว่าจุดยืนเราเหมือนเดิมนะครับมั่นใจในตัวเอกสารสิทธิ์ที่มีไม่ใช่แค่สำหรับเอกสารสิทธิ์ที่ทางครอบครัวผมมีแต่พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่โดนกล่าวหาทุกท่านด้วยจุดยืนนี้ก็เหมือนเดิมครับในส่วนอื่นๆก็ไม่มีความคิดเห็นใดๆ
10: มองว่าเป็นประเด็นการเมืองอะไรอย่างนี้มั้ยครับ
9: ผมว่ามันก็มองได้2มุมครับมุมนึงท่านก็อาจจะเข้าใจและคิดจริงๆว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดแล้วก็อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเกมการเมืองผมไม่อาจทราบได้แต่จุดยืนของเรายังคงเหมือนเดิมครับ
10: จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายครับ
9: ส่วนตัวผมไม่ติดใจนะครับแล้วก็อันนี้แล้วแต่ว่าท่านอื่นๆที่โดนบุกรุกจะคิดยังไงครับแต่ไม่ได้มีการพูดถึงการดำเนินการใดๆ
11: มีความผิดไหม
9: มีพูดถึงนิดหน่อยครับแบบว่าพูดกันแค่ว่ามีโผล่ไปที่บ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไร
6: ชัยชนกคิดชอบครับลูกชายของคุณเนวินอีกคนหนึ่งที่นักข่าวถามก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีท่านก็บอกว่าเรื่องที่ดินอยู่ในกระบวนการทางศาลขอให้รอศาลพิจารณาเรื่องการพิสูจน์ต่างๆระหว่างการรถไฟกับประชาชนมีคำถามจากนักข่าวว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าต้องการคุยกับคุณเนวินตัวต่อตัวอันนี้ท่านมองยังไงคุณทรงศักดิ์บอกว่าผมไม่ทราบเป็นเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ส่วนที่ระบุว่าถ้าไม่ได้พบคุณเนวินจะมาพบกับนายกอนุทินที่ทำเนียบเนี่ยอันนั้นก็เห็นแต่ข่าวแต่จะมาเรื่องอะไรก็ไม่ทราบฟังเสียงของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีครับ
12: ผมว่าเรื่องที่ดินเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการทางศาลไปแล้ว
13: อ
12: ยู่กระบวนการทางศาลไปแล้วที่ดูจากขั้นตอนการดำเนินการเรื่องนี้
13: ก็คือให้รอศาล
12: ต้องมาต้องรอศาลเนี่ยกระบวนการทางศาลที่การที่สุดสิทธิ์กันนะครับระหว่างการรถไฟครับภาพไปทางเรื่องแรก
13: ท่านลองมองการเดินหน้าของท่านเสรีพิสุทธิ์ในครั้งนี้คือสมของเขาคืออะไรครับ
12: คือผมมองเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับการให้ดูของคนที่สนใจเรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่ว่าทำยังไงเกิดความชัดเจนขึ้นมาแต่ว่าเรื่องดังกล่าวก็อยากจะเริ่มต้นนะครับว่ามีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดอยู่แล้วจนในที่สุดเนี่ยก็ไปตกที่ศาลแล้วผมว่ารอศาลดีกว่านะครับ
13: คือการออกมาเล่นช่วงนี้คือเป็นเรื่อง
12: ก็เป็นข่าวอ่ะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจ
13: เราบอกเป็น
12: เ
13: รื่องการเมืองนักการเม
12: ื
13: อง
12: เขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมือง
13: คือการที่เขาจี้ไปถึงทางคุณเดวินเนี่ยมันต้องการที่จะ
12: พอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งท่านอยู่ตรงนั้นนะความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะตุ่นท่านเนวินไม่ได้เป็นครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนเหลือหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองนี่มีเอกสารเสร็จเรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะนั้นนี่การรถไฟบอกว่าถ้าการรถไฟอ้างสิทธิ์เนี่ยการรถไฟก็ตอนนี้ฟ้องร้องประเด็นนี้ครับก็ต้องรอศาลนะครับ
13: ไม่อยากคุยกับคุณเดวินตัวนี้คุณเดวินคน
12: ไม่ทราบไม่ใช่ของท่านเดวินพิสุทธิ
14: ์ท่านรองค่ะเห็นว่าถ้าคุณเดวินไม่ได้พบกับคุณเดวินนะจะบุกมาที่ทำเนียบมาคุยกับท่าน
12: ไม่ทราบนะผมดูข่าวเหมือนกันนะจริงดูเป็นเรียงข่าวว่าท่านจะมาประมาณนี้แต่ว่ามาเรื่องอะไรผมไม่ทราบ
14: ไม่ได้รับการติดต่อหรือประสานมาเลยใช่ไหมคะ
12: คือไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่รู้ติดต่อใครผมไม่ได้เลย
13: คือเรื่องนี้แม้ว่าจะต้องรอศาลแต่ว่าในแง่ของสังคมเองมันก็อาจจะทำให้สังคม
12: มีกระบวนการอะไรที่ดีกว่าศาลนะครับเมื่อมีการคล้ายๆว่ามีความเข้าใจว่าไม่ตรงกัน นะครับสิ่งที่นำตรงได้คือกระบวนการยุติธรรมนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินนะครับเป็นผู้ตัดสินคดีเรื่องนี้นะครับว่าการครอบครองการได้เอกสารสิทธิ์ประชาชนกับการได้ร้องสิทธิ์ของการรถไฟว่าเป็นของการรถไฟเนี่ยใครถูกต้องจะใช้ใครดีผมไม่ทราบโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนี่เรื่องเขากระโดงวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรก็มีประเด็นใหม่ครับไทยโพสต์เขาพาดหัวใหญ่ว่าทักษิณพ้นโทษเข้าเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษคือมีการประกาศลงในราชกิจจาพระราชประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคุณทักษิณชินวัตรด้วยซึ่งก็จะได้รับการพ้นโทษเป็นอิสระทันทีนะครับไม่ต้องรอครบกำหนดโทษวันที่9กันยายนใน ข่าวนี้บอกว่าเนื่องจากเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา7วรรคท้ายที่ระบุว่าเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวซึ่งมาตรา8วงเล็บ1นั้นระบุว่าต้องเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีใดความผิดเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับเหลือไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ก็แปลว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์ครับเหลือโทษไม่ถึง1ปีไม่เกิน1ปีนะครับมีเรื่องระหว่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กรุงเทพพรรคเพื่อไทยกับอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับเพราะคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์แล้วก็พาดพิงคุณชัดชาติระบุว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทมที่ผ่านมานี่มันไม่เป็นธรรมมีการเอ่ยชื่อเสียปอปราเสียตอเตาว่าอยู่เบื้องหลังการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วก็ตั้งประเด็นข้อกล่าวหาเช่นเรื่องสวยโยธาเทศกิจเรื่องการไต่เต้าตำแหน่งทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายมีการซื้อขายเก้าอี้หรือว่าคนทำงานหลังบ้านให้กับคุณชัดชาติเนี่ยแล้วทำไมคุณชัดชาติไม่รู้ไม่เห็นเลยหรือแล้วก็เรียกร้องให้คุณชัดชาติเนี่ยไปกวาดบ้านใน3ประเด็นปัญหานี้แล้วยังบอกว่าเตรียมที่จะไปยื่นปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการกทม.ที่ไม่เป็นธรรมนะครับนั่นคือประเด็นที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์ไปพูดในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ทีนี้ดร.ชัดชาติก็ถูกนักข่าวถามในระหว่างลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานนี้ครับดร.ชัดชาติก็บอกว่าอ้าวก็ดีที่คุณจิรายุออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอย่างน้อยก็เป็นการเคลียร์ให้ว่าตัวเองกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันไม่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆเนี่ยท่านก็ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามระเบียบเขามีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครคอยตรวจกระบวนการต่างๆตามขั้นตอนและเสนอขึ้นมาท่านในฐานะผู้ว่าก็เซ็นอนุมัติตามที่เสนอมาฟังเสียงของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
15: เราไม่สามารถเอาคนที่ไม่มีความสามารถมาทำงานเพื่อให้ทำนโยบายเราได้แล้วก็ต้องแต่งตั้งตามคุณภาพทุกอย่างผมว่าที่ผ่านมานะส่วนที่จะชอบใครไม่ชอบใครมันก็คงมีความผิดหวังมากไม่ผิดหวังมากอาจจะไม่แต่งตั้งคนที่ท่านชอบก็เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาแล้วนะผมว่าจะไปกล่าวหาคนอื่นเขาเลยแล้วผมยิ่งใช้คำที่มันผมว่าฟังแล้วเท่าที่เห็นนะมันไม่ถูกภาพนะก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองนะเพราะว่าไปกล่าวหาคนอื่นก็ยังนะผมว่ามันไม่เหมาะแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะครับไม่กังวลเลยเพราะไม่ได้มีทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็จริงแล้วเป็นกระบวนการซึ่งก็ทางกรรมการพิจารณาคุณธรรมเขาแนะนำมาแล้วก็ทำตามที่เขาทำทุกอย่างก็ไม่มีแล้วก็ทบทวนแล้วก็เป็นคณะกรรมการคือจริงแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้องการตัดหาไม่ได้นะครับการตัดหาก็มีกรรมการที่ตั้งขึ้นมาก็เป็นข้าราชการประจำแล้วก็คัดเลือกมีการทักแบงขึ้นมาแล้วก็อนุมัติตามที่คณะกรรมการตัดหาให้มาแต่นั้นถ้าเกิดมีการทักท้วงเราก็ยกเลิกคำสั่งแล้วก็ไปทำใหม่ผมว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็อันใดเดี๋ยวก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ผมว่ายินดีเลยครับไปตรวจสอบตามสบายเลยรับรองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตทั้งสิ้นเลยก็เป็นเรื่องอาจจะมีกระบวนการที่มันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็เรียบร้อยแต่ผมว่าการจะไปกล่าวหาคนอื่นก็ต้องเอาให้รอบคอบด้วยนะเพราะว่าไปพูดผมว่าใช้คำที่มันพูดตรงผมว่ามันก็รับไม่ได้หรอกที่ใช้คำที่แบบไม่ค่อยดีนะต้องเรียนตรงแล้วต้องให้เกียรติข้าราชการด้วยอย่างผู้ราชการเขตก็ไม่ใช่การชั้นผู้ใหญ่นะก็ไม่ใช่เด็กๆไปพูดผมว่ามันก็ไม่ดีนะครับก็ต้องยืนยันว่าเราก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างทำตามระเบียบปฏิบัติถ้ามีข้อที่มันมีการต้องแนะนำให้ปรับปรุงแล้วก็ทำตามขั้นตอนครับก็ยินดีให้ไปยื่นครับ
16: อาจารย์ก็ยังตั้งคำถามเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคะอาจารย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันยังมีอยู่ต่อให้จะใช้การขอใบอนุญาตอย่างยกตัวอย่างสำนักโยธาค่ะได้ขออนุญาต AI หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นระบบออนไลน์เขาบอกว่าก็ยังมีการเจอหน้าแบบเฟซทูเฟซกันอยู่มันทุจริตยังไม่หมดไป
15: ถ้าผมก็เคยพูดว่าทุจริตหมดนะผมว่าแต่ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุจริตเป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานานไม่ใช่กทมหรอกทุกหน่วยงานนั้นผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทางที่ใช้ AI อย่างเดียวหรือว่าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วทุกอย่างมันจะหมดไปได้ก็ต้องปรับต้องเอาคนที่ดีเข้าในตำแหน่งเอาคนร่วมกับเทคโนโลยีร่วมกันน่ะก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำมาตลอดแล้วก็ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาก็ไม่สามารถจะทำได้ภายในข้ามคืนแต่สถานการณ์ผมว่าก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเทคโนโลยีมาใช้ใบอนุญาตก็เหมือนยื่นภาษีสถานการณ์ระยะยาวถ้าคนมายื่นอนุญาตออนไลน์เยอะขึ้นมีคนมาใช้ก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นแต่การก็ต้องมีการปรับเรื่องกฎระเบียบที่ล้าสมัยที่ยังเป็นช่องโหว่อยู่ก็ต้องทำควบคู่กันไปครับเพราะผมว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็รับทราบอยู่ตลอดแล้วเราก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่าทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมพูดทุกผลตั้งแต่เราเข้ามาเป็นผู้ว่าปีแรกแล้วเราเป็นคนเดียวที่พูดเรื่องนี้ตลอดทุกเรื่องทุกครั้งที่สัมภาษณ์ว่าเรื่องคอร์รัปชันก็ต้องทำต่อฮะแล้วก็ต้องมันไม่ใช่เรื่องที่จะเสร็จภายในข้ามคืนได
6: ้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับเชิญให้คุณจิรายุไปยื่นปปช.ตรวจสอบตามสบายนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับเรื่องโครงการที่เรียกว่า Thailand AI Passport หรือว่า THAI Passport ของกระทรวง DE ซึ่งทางฝ่ายค้านเขาก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่ตอนนี้อภิปรายในสภาก็มีเพราะเขาบอกว่ามันมีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนโครงการนี้มูลค่างบประมาณ 1,600 ล้านบาทนะครับเมื่อวานเนี่ยคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ออกมาย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าโครงการ Thailand AI Passport ใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทเนี่ยอยากให้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE พับโครงการนี้ไปก่อนแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันก็คุ้มค่าที่จะรักษาประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วซึ่งคณะกรรมการจะติดตามงบประมาณก็จะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวง DE ผู้บริหารกองทุน DE คณะยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้หวังว่าคุณชัยชนกที่ยืดอกบอกทุกเวทีว่าพร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกังวลนั้นขอให้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยนี่ไอซ์รักชนก ขณะเดียวกันคุณชัยชนกเองเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก็ได้ติดตามมาตลอดตั้งแต่ที่มีการตั้งกระทู้ในสภาก็พบว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนที่มีความคิดที่สร้างสรรค์และความเห็นที่คิดว่าสามารถนำไปพัฒนาในโครงการให้ดีขึ้นแต่ยืนยันว่ามีเจตนาดีที่จะทำให้นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับประชาชนอ้าวฟังเสียงของคุณชัยชนกครับ
9: ผมเรียนอย่างนี้ว่าผมติดตามตลอดนะครับตั้งแต่มีการถามกระทู้สดแล้วก็คอยติดตามทุกๆอย่างแล้วก็พบว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นความคิดเห็นที่คิดว่าสามารถนำมาพิจารณาในการทำให้โครงการที่ดีขึ้นได้ก็ยืนยันว่าเป้าหมายเจตนาของผมคือนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พี่น้องประชาชนและประเทศไทยได้ใช้เพื่อยกระดับพัฒนาประสิทธิผลของประชากรไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ท่านปลัดแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยรวบรวมทุกๆอย่างมาเพื่อพิจารณาเดี๋ยวมีความคิดเห็นอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะครับผมว่าทุกอย่างที่สามารถนำไปซึ่งการกระทำให้มันดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยเรานำมาพิจารณาหมดครับแต่เดี๋ยวขอรอการรวบรวมทุกอย่างก่อนนะครับผมอย่างที่ว่าครับรวบรวมก่อนครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์ทำได้ดีขึ้นจะพยายามทำทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจที่ทำได้ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
6: คุณชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเอายังไงจะลุยต่อหรือว่าจะทบทวนแต่ของคุณไอซ์รักชนกเนี่ยอยากให้พับโครงการไว้เลยยอมเสียค่าปรับนะฮะเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
18: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: 6:36 นครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อวันนี้วันพุธก็มีนัดพูดคุยกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
19: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
6: เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วนะครับ
19: ครับผม
6: ว่าเอาอย่างนี้อาจารย์เรามาวิเคราะห์ผู้สมัครแบบจับคู
19: ่
6: เอาเทปละ2คู่ก็แล้วกัน
19: ดีครับ
6: เทปละคู่ก็แล้วกัน2คนเทปละคู่วันละ2คนดีกว่านะอาจารย
19: ์ดีครับ
6: เริ่มจากคู่ของอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์กับผู้ท้าชิงอย่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดีมั้ยอาจารย
19: ์ดีครับผม
6: อ้าวอาจารย์เชิญเลย
19: ครับเรียนคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับจากที่คุณณรพงษ์ให้โจทย์มา2คู่เนี้ยคู่นี้ก็คือท่านอาจารย์ชัดชาติซึ่งแชมป์เก่านะแชมป์เก่าซึ่งเราเห็นว่ามีนโยบายมีโอกาสที่ตามานรับใช้พี่น้องประชาชนได้คะแนนล้านกว่านะ
6: ครับ
19: ในสมัยที่แล้วครั้งนี้เนี่ยได้กลุ่มของสกซึ่งอดีตสกประมาณเกือบ10คน ประมาณ9คนหรือ10คนแล้วก็จะมีกลุ่มธรรมานมาเป็นกลุ่ม1ต้องเปิดตัวว่ากลุ่มธรรมานที่สมัครในนามของอิสระแต่ใช้สีเขียวเป็นที่เข้าใจว่าเป็นผู้สนับสนุนอาจารย์ชัชชาติต่อเพราะเราได้เห็นถึงหลายเกตที่ใช้โลโก้ว่าคนตำมาน
20: ครับ
19: ขณะเดียวกันอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็มีแฟนคลับที่โพเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้มาถึง 57% ว่าได้เข้าวินที่1วันนี้อาจารย์ชัชชาติก็ไม่ประมาทและก็ได้ลงพื้นที่ได้เบอร์9มองถึงว่าได้เอานโยบายที่อาจารย์ชัชชาติได้ทำปรากฏการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตนะในกรุงเทพมหานครนี้ก็คือแอปพลิเคชันทัฟฟิ่งฟองดูก็คือจุดที่ให้พี่น้องประชาชนลองทุกนะและก็ให้ทางสำนักงานเขตไปลงพื้นที่แก้ไขปัญหาโอ้หลายแสนรายนะแล้วก็ได้แก้ไขไปแล้วเนี่ยเยอะมากกลับกันท่านก็แก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของหลายๆอย่างนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่

0: วันนี้ผมขออนุญาตคุณนรพงษ์และท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ดร.โจใจวัฒน์พรรคประชาชนส่งเข้าประกวดวันนี้พรรคประชาชนนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะกระต้อนกระแท่นเหมือนกับไม่ใช่คู่แข่งแต่ผมก็เฝ้าติดตามนะผมดูว่าดร.โจใจวัฒน์เนี่ยอายุเพียง45ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นด็อกเตอร์ด้านวิศวกรรมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านธนาคารด้านการเงินการคลังด้านวิศวะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้มีในส่วนของพรรคประชาชนซึ่งมีส.ส. 33ที่นั่งวันนี้ประกาศชัดเลยที่จะต้องคุณนรพงษ์มาชวนคุยเนี่ยคือได้ใครรู้ไหมครับเป็นประธานยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: น่าสนใจอย่างยิ่งคือศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน
1: ์ครับ
0: ซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองสมัยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทร์ซึ่งกำกับดูแลโดยกรุงเทพมหานครคำว่านายกสภาคือเป็นบอร์ดบริหารของมหาวิทยาลัยนวมินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครนะคุณนรพงษ์ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อดีตอธิการบดีเนี่ยชื่อดร.พิจิตรรัตกุลคุณนรพงษ์ฟังดูว่าสองท่านนี้ดร.พิจิตรรัตกุล
1: ครับ
0: กับศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน
1: ์ครับ
0: วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าดร.พิจิตรเนี่ยไม่ประกาศแบบเหมือนกับศาสตราจารย์ดร.สุรพลแต่ท่านก็มีนโยบายหรือเอาตามว่านี่คือเป็นคนใกล้ชิดของดร.สุรพลหมายความว่าไงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพรรคประชาชนที่ได้ตัวของศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยมาเป็นประธานยุทธศาสตร์
1: ครับ
0: คุณนรพงษ์ไปสแกนดูว่าชื่อนี้นี่แหละเป็นนักกฎหมายมหาชน
1: ครับ
0: เป็นนักบริหารข้าราชการวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยข้าราชการนะครับเกือบแสนรายนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือทั้งลูกจ้างทั้งราชการเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็ในเรื่องบทบาทสำคัญมหาวิทยาลัยนวมินทร์แห่งนี้ที่ผมกราบเรียนคุณนรพงษ์เนี่ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูถึงให้ความรู้ในเรื่องของข้าราชการกรุงเทพมหานครและการอบรมหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งหลักสูตรดังๆทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างเช่นผู้นำเมืองหลักสูตรมหานครมหานครอย่างยั่งยืนซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยเป็นมันสมองของกรุงเทพมหานครทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมดเลยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในการบริหารจัดการของนโยบายต่างๆเนี่ยโอ้น่าสนใจนะคุณนรพงษ์ครับ
1: ครับ
0: ที่พูดแบบนี้เนี่ยก็เลยมองถึงจุดอ่อนจุดแข็งทั้งสองก้างนี่แหละก้างซ้ายก็คือดร.โจใจวัฒน์แห่งพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ก้างขวาเนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ
1: ์ครับ
0: ถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ามวยคู่นี้เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคะแนนต่อรองกันเนี่ย10ต่อ7 10ต่อ6นะ
1: ครับ
0: 10ต่อ6วันนี้ผมว่า10ต่อ8นะผมให้คะแนนถึง8แล้วนะแล้วก็ดูเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องนโยบายเนี่ยถ้าเกิดพรรคประชาชนผมขออนุญาตเรียนคุณณพงษ์และท่านผู้ฟังแบบไม่แยกก้างกันนะแล้วก็ไม่ฟันธงว่าใครชนะแต่เราพูดสลับไปสลับมา
1: ครับ
0: ประการที่หนึ่งคือพรรคประชาชนก่อนในประธานยุทธศาสตร์เนี่ยผมให้คะแนนเนี่ยสูงมากเพราะผลว่าศาสตราจารย์ดร.สุรพลเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายมหาชน
1: ครับ
0: และท่านเป็นนักบริหารในระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญวิสัยทัศน์วางแผนนะในเรื่องต่างๆไม่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม
1: ่ครับ
0: นะครับเป็นการประสานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเนี่ยเพื่อดึงทรัพยากรเนี่ยในการพัฒนากรุงเทพมหานครเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้เราสแ

0: เกณฑ์ออกมาว่าเป็นสิ่งที่ประจักษ์แล้วนะว่าท่านเนี่ยมีเครือข่ายในเรื่องวิชาการและในเรื่องวางแผนนโยบายนะครับผมว่าวันนี้ยกตัวอย่างว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเรื่องที่ท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยได้บริหารจัดการเส้นเลือดฝอยแต่ในฝั่งของพรรคประชาชนเขามองเหมือนกับขุดอุโมงค์แบบประเทศญี่ปุ่นเลยนะ
1: ครับ
0: หมายความว่าในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในการบริหารจัดการหลายอย่างเนี่ยมันก็เกิดในการที่ต้องแคร์ประชาชนในการบริหารนโยบายต่างๆเราไอ้คิดว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการเราเนี่ยไปเห็นนโยบายของพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยที่ขึ้นบิลบอร์ดต่างๆและขณะเดียวกันเนี่ยผมเองเนี่ยต้องเรียนคุณณพงษ์ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะถ้าเกิดอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์นี้คิดว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยจะต้องคิดหนักและจะต้องใช้มันสมองรวมพละกำลังเนี่ยสำคัญนะคุณณพงษ์ครับ
1: อาจารย์สุรพลเนี่ยที่เข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ให้เนี่ยทีนี้อีกด้านหนึ่งนะอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เห็นแฟนคลับของพรรคส้มพรรคประชาชนเนี่ยเขาครางแคลงใจเขาไม่สบายใจถึงขั้นที่ออกกันในโลกโซเชียลว่าคงไม่เลือกแล้วล่ะคงไม่สนับสนุนกันแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นด้วยที่ว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ข้างฝ่ายอนุรักษ์มาก่อนนี่นะฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: ได้กับเสียเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย
0: ์คือวันนี้เนี่ยผมว่าในมิติของการบริหารจัดการว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้ว่ากรุงเทพมหานครในส่วนหนึ่งก็คือเลือกบุคคล
1: ครับ
0: แต่ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยก็อย่าลืมอยู่ข้อว่าเขามีคะแนนของส.ส. 33คนและก็ส.ก.บางส่วนซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเขามีแคมเปญกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนและก็ถ้าเกิดดึงของกลุ่มที่นิววอเตอร์หรือกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของพรรคประชาชนให้เหนียวแน่นเนี่ยมาเลือกตัวบุคคลหมายความว่าถ้าสรุปกันสั้นก็คือว่าโดยพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเลือกคนนะเลือกบุคคลที่จะมาเป็นผู้ว่าหรือนักการเมืองท้องถิ่นหรือสก.แต่วันนี้เนี่ยพรรคประชาชนกำลังวางกลยุทธ์และกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อที่จะดึงกรอบว่าประชาชนคนกรุงเทพ4ล้านกว่าคนเนี่ยวันนี้การลองผิดลองถูกเนี่ยเลือกคนรุ่นใหม่และขณะเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนใหม่เพราะก็มองถึงว่าอาจารย์ชัดชาติได้บริหารจัดการตามที่ปรากฏนะครับการต่อยอดเนี่ยคงได้แบบเดิมๆดีมานแบบเดิมๆแต่ในส่วนพรรคประชาชนดูแล้วร้องว้าวนะถ้าได้อาจารย์สุรพลมาดร.โจพิจิตรมาด้วยแนบมาด้วยนะครับ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมีแคมเปญใหม่เกิดขึ้นเนี่ยว่าในเรื่องสมาร์ทซิตี้ในเรื่องของการลงลึกไปเนี่ยแล้วก็แฟนคลับของพรรคประชาชนเนี่ยว่าการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครเนี่ยแบบง่ายๆแบบเข้าใจถึง
1: ครับ
0: อีกอันหนึ่ง
1: ครับ
0: ผมที่พูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างของดร.โจชัยวัฒน์นะ
1: ครับ
0: แต่ผมอยากจะสแกนออกมา2ฝั่งว่าน่าคิดที่คุณณพงษ์ตั้งคำถาม
1: ครับ
0: เลยผมตอบแทนว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ธนชาติบอกผมว่าทั้งดร.สุรพลนิติไกรพจน์กับดร.โจพิจิตรรัตกุลเนี่ยต่างก็เป็นฝ่ายบริหารและอดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนวมินทร์ใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะ
1: ครับ
0: มหาวิทยาลัยนวมินทร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครด้วยนะใช้งบประมาณของสมาชิกสภากรุงเทพนี่แหละฮะ
1: ครับคราวนี้
0: เพราะว่าครับ
1: ดร.โจพิจิตรรัตกุลนี่นะครับ
0: ครับ
1: ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หนที่แล้วเนี่ยดร.โจพิจิตรเนี่ยเป็นทีมงานผู้ช่วยหาเสียงให้กับดร.ชัดชาตินะ
0: ครับ
1: คราวนี้ก็ตัดสินใจที่จะมาช่วยหาเสียงให้กับดร.โจชัยวัฒน์นะที่เปิดตัวกันก่อนหน้านี้อาจจะไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าก็ป ไปเดินหาเสียงถ้วยละและท่านก็ยอมรับว่าคราวนี้ท่านจะมาช่วยหาเสียงให้กับดร.โจชัยวัฒน์แล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยอ้าวพรรคประชาชนเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับดร.สุรพลในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ให้เลยเนี่ยดร.โจเปิดตัวมาก่อนแล้วก็มาเปิดตัวดร.สุรพลซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยนวมินทร์ด้วยกันเนี่ยมันดูแปลกๆหน่อยไหม
0: คือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเนี่ยนะครับซึ่งกำกับดูแลอย่างไรก็ตามเนี่ยความเป็นพี่น้องความที่ท่านทั้งสองเนี่ยเป็นนักบริหารหนึ่งเป็นอธิการบดีคือดร.พิจิตรและก็นายกสภาเนี่ยคือดร.สุรพลตั้งแต่ปี2565นะครับ4ปีมาแล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้แปลกๆเลยนะครับถึงแม้ว่าดร.โจพิจิตรเนี่ยไม่ได้รับในการประกาศแต่นโยบายการเป็นการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเลยตั้งคำถามว่าวันนี้เนี่ยทำไมผมขออนุญาตคุยตรงประเด็นเลยนะ
1: ครับ
0: ทำไมท่านอาจารย์ชัชชาติซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำกับ4ปีที่มหาวิทยาลัยแต่ว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเนี่ยได้งบประมาณจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับคืองบประมาณกรุงเทพนั่นแหละในการแปลยติเนี่ยเลยน่าสงสัยว่าด้วยเอตอะไรเกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณณพงษ์ไม่ต้องสงสัยในเรื่องของว่าดร.พิจิตรกับดร.สุรพลเนี่ยจะมีการก็เรียกว่าเสียเหลี่ยมหรือไม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าดร.พิจิตรกับดร.สุรพลเนี่ยเขาก็รบรักกันมากและก็มีนโยบายที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนกัน
1: ครับ
0: ทีนี้ในการที่เราเองเห็นว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยท่านลงพื้นที่ประมาณแบบ24ชั่วโมง
1: ครับ
0: ใช้กับว่า24ชั่วโมงเหตุผลก็คือว่าท่านเองเนี่ยเหมือนคนโสดอ่ะคือท่านเนี่ยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรือคอนโดนี่แหละปกติแล้วท่านอยู่ในครอบครัวใหญ่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์ชัชชาติลงพื้นที่ปัจจุบันตันด่วนและใส่เสื้อกั๊กสีดำเนี่ยเจิงสัญลักษณ์เนี่ยท่านทำงานลุยงานผมพูดอาจจะไม่ชัดว่าทำงานทำงานและทำงาน
1: ครับ
0: กระดานเดียวกันที่ปรึกษามี19คนโดยประมาณนะที่ในทีมทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะต้องกุมขมับและจะต้องรีบหาตัวเพิ่มในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ช่วยเหลืออาจารย์ชัชชาติ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีแนวทางว่าศาสตราจารย์ดร.สุรพลไม่ได้ใจว่าจับมือ 100% กับดร.พิจิตรหรือไม่นะแต่ที่อาจารย์ที่ทางคุณณรพงษ์พูดว่าเปิดตัวครั้งก่อนเนี่ยมาดูเหมือนว่าสนับสนุน 100% แต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าท่านดร.โจพิจิตรท่านก็อยู่เบื้องหลังนะครับแต่เรามาคุยถึงศาสตราจารย์ดร.สุรพล
1: ครับ
0: ท่านเองเนี่ยถือว่าเป็นประธานยุทธศาสตร์เต็มตัวแล้วแหละ
1: ครับ
0: นะประกาศแบบนี้เนี่ยท่านคงเอากลเม็ดเครือข่ายนะที่ท่านมีในเรื่องการบริหารของข้าราชการเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยต้องเยี่ยวหูฟังเลยนะ
1: ครับผลสำรวจของโพลที่ออกมานี่นะครับอาจารย์หนึ่งก็คือเขาจะเลือกผู้ว่าที่ไม่สังกัดพรรคแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนมาสนับสนุนด้วยคืออิสระ 100% เลย
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ดร.ชัชชาติเนี่ยหนีความได้เปรียบของผู้สมัครรายอื่นไปอีกเยอะไหมอาจารย
0: ์วันนี้เองเนี่ยอันนั้นคืออดีตแต่วันนี้เนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขามีสื่อมีแฟนคลับนะมีนิววอเตอร์ที่เขามองว่าถึงแม้ว่าพรรคของผมขออนุญาตเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าถึงแม้พรรคประชาชนเนี่ยดูเหมือนจะโดนกระแสหลายอย่างจะยุบพรรคหรือมีปัญหา44 สสหรือมีปัญหาอื่นใดแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าจากอดีตที่คุณณพงษ์ถามว่าประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยเขายึดกระแสเลือกบุคคลแต่วันนี้ถ้าเกิดพรรคประชาชนที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ชี้นำนะแต่เราอยากจะเรียนว่าพ พรรคประชาชนเนี่ยคิดผมเข้าใจวิธีคิดนะผมว่าเขาจะต้องคิดเอาคะแนนเสียงที่เลือกตั้งส.ส.เนี่ยให้ลงมายังตัวบุคคลเพื่อจะเป็นแพ็กเกจรวมเหมือนกับข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดคือเลือกระดับชาติและมาเลือกท้องถิ่นวันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่พูดแบบนี้คืออยากให้กำลังใจทีมงานของอาจารย์ชัดชาติและให้กำลังใจว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีคนซื่อสัตย์นะท่านเองเนี่ยวันนี้ต้องทำงานหนักแล้วก็ทีมงานจะที่บอกว่าไม่ยอมรับหรือไม่สนับสนุนวันนี้อาจารย์ชัดชาติจะต้องเปิดเผยแล้วแหละว่าที่ลงสมัครสกกันทั้งหลายอ่ะที่ดร.เดฟอ่ะเป็นหัวหน้าคณะธรรมการน่ะดร.เดฟก็คือเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะลองดูซิถ้าเกิดเปิดเผยชัดเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับกันเลยว่าสกก็จะลงพื้นที่ช่วยอาจารย์ชัดชาติแบบไร้มิติกังวลแต่ถ้าเกิดบอกว่านี่คือยังไม่สนับสนุนเพื่อจะรอสกอิสระมาสนับสนุนอาจารย์ชัดชาติอีกเพื่อประมาณเยอะเนี่ยอย่าลืมนะพรรคประชาชนก็มี33สสแต่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยยังกังวลว่าจะเหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้ก็เลยอยากเปิดเผยเราอยากให้กำลังใจผู้สมัครสกที่ใส่เสื้อสีเขียวดำเขียวอ่ะเอาเป็นว่าดำเขียวที่ใช้คำว่าตมานตมานแล้วก็พรรคสีส้มเนี่ยเขาก็ต้องมองถึงว่าเขาไม่อยากจะแพ้นะ
1: ครับ
0: เราสู้สุดซอยแน่นอนอันนี
1: ้ครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะอาจารย
0: ์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับมีข่าวเรื่องคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์อดีตนักแสดงซึ่งศาลก็ตัดสินไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบครับท่านผู้ฟังยังคงมีการรื้อฟื้นคดีกันอยู่ซึ่งตอนนี้ DSI เขาทำคดีนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวว่าจอสรุปคดีแตงโมพบประเด็นใหม่ DSI ใช้ AI วิเคราะห์ขาถูกของมีคมกรีดยับนี่ไทยรัฐเขาว่าอย่างนี้คือพนักงานสอบสวนของ DSI คดีแตงโมนี้นะครับเขาเชิญแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ3ท่านไปให้ความเห็นในทางวิชาการและหนึ่งในนั้นก็มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยคุณหมอพรทิพย์เนี่ยได้ให้ความเห็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับบอกว่าบาดแผลบนร่างของแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาขัดแย้งกับคำให้การในสำนวนคดีอย่างสิ้นเชิงบาดแผลที่พบไม่ใช่บาดแผลใหม่แต่เป็นภาพหลักฐานเดิมที่นำมาขยายและทำให้คมชัดขึ้นจากการร่วมวิเคราะห์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเห็นตรงกันในเบื้องต้นว่าบาดแผลทั้งหมดไม่เข้ากับพฤติการที่อ้างว่าตกท้ายเรือแล้วถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากศพมีบาดแผลจำนวนมากเกินไปทั้งแผลลึกแผลยาวมีขนาดใหญ่บางแผลมีชั้นไขมันติดออกมาด้วยนี่สภาพลักษณะนี้คล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากของมีคมมากกว่าแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดจากสิ่งใดหรือเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการตกเรือรวมถึงยังไม่ได้ลงลึกถึงขั้นว่าเป็นร่องรอยการขัดขืนต่อสู้หรือไม่แต่ที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวน DSI ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงภาพถ่ายต้นฉบับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่ผู้เสียชีวิตและญาติสายตรงควรได้รับรู้ตามหลักกระบวนการยุติธรรมครับเดี๋ยว DSI บอกว่าจะสรุปสำนวนคดีที่กำลังทำใหม่เนี่ยภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับ เช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศลาดนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์